0: ได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟเข้ากรุงเทพชั้นในภายใน3เดือน
1: ผู้นำสหรัฐตัดสินใจระงับแผนโจมตีอิหร่านหลังบรรดาผู้นำประเทศอ่าวอาหรับร้องขอให้ชะลอการโจมตีออกไปการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026มายสากลปัญชยาจันน้อยทะลุเข้าชิงชนะเลิศกับเรียนอีเวนต์ในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดงานวันวิสาขบูชาโลกประจำปี2569พร้อมเชิญชวนชาวพุทธร่วมกิจกรรมรอเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาพระประธานพุทธมณฑลรองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพลผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสเป็นผู้แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชาโลกครั้งที่21ประจำปี2569ระหว่างวันที่25ถึง28พฤษภาคมนี้ณเมืองอูซีมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนอนุมัติให้ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชและคณะพระสงฆ์รวม4รูปไปปฏิบัติศาสนกิจณสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานงานกับวัดไทยทั้งในและต่างประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดวิสาขบูชาบำเพ็ญบุญกิริยาสู่มรรคแห่งสันติโดยศูนย์กลางจัดกิจกรรมณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทำบุญตักบาตรแสดงพระธรรมเทศนาพิธีเวียนเทียนปฏิบัติธรรมและร่วมหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศรีศักยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์
1: นายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทว่ารัฐบาลมั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องเร่งกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการช่วยเหลือโดยมอบหมายให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบชี้แจงต่อศาลยืนยันว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญและระเบียบกฎหมาย
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวได้ดีจากการลงทุนของภาคเอกชนที่สูงถึง10%ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส1ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 2.3 และโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าที่ร้อยละ 2.5 เป็นผลจากการลงทุนรวมที่ขยายตัวร้อยละ 10 โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึงร้อยละ 10.1 เป็นเลข2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีจากผลพวงการปลดล็อกข้อจำกัดของ BOI อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สะท้อนผลกระทบจากสงครามเนื่องจากมีการตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรแต่ในระยะข้างหน้าไทยกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่พุ่งร้อยละ 2.9 และต้นทุนอาหารแพงขึ้นเกือบร้อยละ10และหากไม่เร่งพยุงเศรษฐกิจตัวเลขหนี้สาธารณะอาจขยับขึ้นไปถึงร้อยละ69ในปี2571ถึง2572พร้อมกับมีความเสี่ยงที่จะทะลุเพดานร้อยละ70ได้ในอนาคต วิกฤตในครั้งนี้จึงไม่เหมือนกับในอดีตที่สะท้อนผ่านตัวเลขของ GDP รัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้นโยบายการคลังเข้ามาช่วยแก้วิกฤตค่าครองชีพโดยเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมรายละเอียดการกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและช่วยพยุงเศรษฐกิจ
2: ไทยช่วยไทยพลัสที่จะเสนอเข้าครม.วันนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่เตรียมพร้อมรองรับสำหรับวิกฤตระลอกที่3คือวิกฤตค่าครองชีพวิกฤตปากท้องหน้าที่ของเราในฐานะรัฐบาลเราก็ต้องพยุงและการลงทุนต้องทำคู่กันไปมันคือไม่ใช่ช่วยสั้นๆนะมันช่วยระยะยาวด้วย
1: รัฐบาลจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้ค้าน้ำมันหลังพบว่ามีการประวิงเวลากักตุนน้ำมันเพื่อเก็งกำไรส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงวิกฤตทั้งที่มีเพียงพอพร้อมสั่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุน
3: พลตำรวจเอกทัชชัยปิกนีรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าที่กักตุนน้ำมันและฉวยโอกาสเก็งกำไรจนส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางว่าจากการตรวจสอบพบความผิดปกติในการกระจายน้ำมันโดยมีการประวิงเวลาขนส่งทั้งทางเรือและรถบรรทุกรวมถึงบางกรณีไม่ระบุจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนสำหรับคลังน้ำมันมาตรา7จำนวน30คลังทั่วประเทศพบว่าในช่วงวันที่21-25มีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูงคลังหลายแห่งมีการจ่ายน้ำมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งที่ปริมาณน้ำมันในระบบยังเพียงพอจนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการที่สถานีบริการน้ำมันไม่มีน้ำมันจำหน่าย
4: ลูกค้าน้ำมันตามมาตรา7ส่วนหนึ่งที่มีสถานีบริการน้ำมันมีการกระทำที่บิดเบือนกลไกตลาดโดยการประวิงเวลากักตุนน้ำมันในคลังและในการขนส่งทางเรือทางรถเพื่อช่วยโอกาสทางกำไรให้กับธุรกิจของตนเองขาดธรรมาภิบาลโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรงครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการไปแจ้งข้อกล่าวหานะครับร้องทุกข์กล่าวโทษ
3: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าจากการขยายผลของทีมสุดซอยในคดีจังหวัดอ่างทองและสุราษฎร์ธานีพบความเชื่อมโยงถึงกลุ่มตัวการหรือนอมินีที่อยู่เบื้องหลังโดยมีกระแสเงินหมุนเวียนเข้าออกผิดปกติถึง 3,000 ล้านบาทกระทรวงพลังงานในฐานะผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดโดยเฉพาะกับผู้ค้าตามมาตรา7พร้อมสั่งการให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนและเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อดึงเงินชดเชยที่จ่ายไปแล้วคืนสู่รัฐ
5: ทางทีมสุดซอยของกระทรวงพลังงานได้ขยายผลจากเคสอ่างทองไปตรวจสอบเพิ่มเติมในจังหวัดอื่นๆซึ่งนอกจากความผิดในเรื่องของใบขนนอกจากความผิดในเรื่องของตัวมาตรฐานคุณภาพน้ำมันที่ได้มีการแจ้งความไปแล้วเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องความผิดที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศออกไปด้วยนี้ในทุกกรณีนะครับ
3: ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมออกหมายเรียกกรรมการบริษัททริลเลียนปิโตรเทรดดิ้งจำกัดที่จังหวัดอ่างทองเข้ารับทราบข้อกล่าวหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในสัปดาห์นี้หลังผลตรวจยืนยันพบน้ำมันไม่ได้มาตรฐานตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานและมีการนำสารเคมีอื่นมาผสมเพื่อลดต้นทุนขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างขยายผลหาผู้บงการเนื่องจากพบข้อสงสัยการใช้นอมินีเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการอำพรางธุรกิจพร้อมเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินกว่า200บัญชีเพื่อหาผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงนฤมลอุดมพรรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมมอบหมายการรถไฟแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟเข้ากรุงเทพชั้นในภายใน3เดือนและช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บโดยเร็ว
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ใช้เวลา3เดือนศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟที่วิ่งเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในผ่านจุดตัดถนนเสมอระดับโดยเฉพาะเส้นทางสายตะวันออกสายใต้และสายตะวันตกซึ่งมีจุดตัดรวมประมาณ27จุดโดยเบื้องต้นมีแนวคิดให้รถไฟสายตะวันออกสิ้นสุดที่สถานีลาดกระบังและสายใต้สิ้นสุดที่สถานีตลิ่งชันก่อนเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำนวน14คนโดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อเร่งตรวจสอบหาสาเหตุและข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องยืนยันจะดำเนินการด้วยความรอบคอบและให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของประชาชน
7: เราจะพิจารณาและศึกษาต่อว่าในกรณีที่ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยรัฐจะเอาอะไรมาซัพพอร์ตหรือซัพพอร์ตโดยวิธีการไหนจะขอเวลาสักประมาณ3เดือนถ้าทำได้ต่อไปเราก็จะไม่มีการที่จะรถไฟวิ่งเข้ามาสู่กรุงเทพชั้นในผ่านจุดตัดต่างๆนะครับ
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความรับผิดชอบและการดำเนินคดีว่าแบ่งออกเป็น3ส่วนคือความรับผิดทางอาญาเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากการกระทำผิดของพนักงานขับรถไฟโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะทำหน้าที่เป็นเจ้าทุกข์ร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดความรับผิดชอบทางวินัยได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยพนักงานรฟท.และขสมก.ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติงานไปจนถึงผู้บังคับบัญชาและมาตรการความปลอดภัยตามพรบ.การขนส่งทางราง
8: มาตรการเรื่องความปลอดภัยตามพรบ.รางในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นการตรวจแบบสุ่มแต่ในปัจจุบันนี้ท่านรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้มีการตรวจสารเสพติดแบบปูพรมสำหรับพนักงานขับรถไม่ว่าจะเป็นของรฟท.ขสมก.บขส.นะครับและก็จะต้องมีการตรวจแอลกอฮอล์ทุกวัน
6: ส่วนมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายสิริพงษ์กล่าวว่ากรณีเสียชีวิตเบื้องต้นจะได้รับเงินเยียวยารวมรายละประมาณ 2,390,000 บาทรวมทั้งสามารถเบิกค่าจัดงานศพได้ตามค่าใช้จ่ายจริงส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับเงินช่วยเหลือเริ่มต้นรายละ 130,000 บาทและหากเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสหรือจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดวงเงินช่วยเหลืออาจสูงถึง1ล้านบาทชาววิสาประทุมมารายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่โรงเรียนด่านใต้ราชสงเคราะห์ตำบลดอนจานอำเภอดอนจานจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่10บ้านเขา3ยอดตำบลบ้านเสด็จอำเภอเคียนซาจังหวัดระยองที่หมู่3วัดบุญนาคตำบลชากโดนอำเภอแกลงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ของถูกกำลังวิ่งเข้าหาชุมชนทั่วไทยเริ่ม15พฤษภาคมนี้รัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงส่งรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันตระเวนขายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสผักผลไม้และของใช้จำเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลย้ำว่าอยากให้ประชาชนเข้าถึงของดีราคาถูกได้ไกลบ้านมากที่สุดนอกจากรถพุ่มพวงยังมีจุดกระจายสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยและร้านค้าชุมชนทั่วประเทศนี่คืออีกหนึ่งมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มทางเลือกและพยุงเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
11: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกลร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพ ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลที่ระบุว่าสหรัฐตัดสินใจระงับแผนปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในวันอังคารนี้ตามคำร้องของคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กำชับให้กองทัพสหรัฐเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่สหรัฐยอมรับได้พร้อมย้ำว่าอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และต้องเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านตอบกลับข้อเสนอฉบับใหม่ของสหรัฐที่จำกัดอิหร่านให้มีจำนวนโรงงานนิวเคลียร์เหลือเพียง1 แห่งเท่านั้นและต้องส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้แก่สหรัฐขณะที่อิหร่านยืนยันว่าสหรัฐจะต้องยกเลิกการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมทั้งชดเชยความเสียหายจากสงครามและอิหร่านจะยังคงควบคุมช่องแคบฮอร์โมสต่อไป
1: นายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังสหรัฐประกาศขยายระยะเวลามาตรการผ่อนผันการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเลออกไปอีก30 วันท่ามกลางราคาพลังงานโลกที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อช่วยให้ประเทศที่เปราะบางด้านพลังงานสามารถเข้าถึงน้ำมันดิบที่อยู่ระหว่างขนส่งได้พร้อมช่วยรักษาเสถียรภาพของตลาดน้ำมันโลกโดยมาตรการผ่อนผันฉบับใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่17 มิถุนายนนี้ตามเวลาสหรัฐทั้งนี้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังอิหร่านตอบโต้สหรัฐและอิสราเอลด้วยการจำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำคัญของโลก
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐที่ระบุว่าพบชาวอเมริกันติดเชื้อไวรัสอีโบลาจำนวน1 รายระหว่างปฏิบัติงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกโดยผู้ติดเชื้อรายนี้เริ่มมีอาการป่วยในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนผลตรวจยืนยันการติดเชื้อเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมส่งตัวไปรักษาที่ประเทศเยอรมนีขณะเดียวกันสหรัฐเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาตามท่าอากาศยานรวมถึงจำกัดการเดินทางเข้าประเทศสำหรับผู้ที่เดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยูกันดาและซูดานใต้ทั้งนี้โรคไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงที่ติดต่อผ่านสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยผู้ป่วยติดเชื้อมีอาการไข้สูงอ่อนเพลียอาเจียนท้องเสียและอาจมีภาวะเลือดออกภายในร่างกายซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะสำหรับสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในเวลานี
1: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: การแข่งขันสนุกเกอร์คิวสกูลเอเชียโอเชเนีย2026ที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบรองชนะเลิศแม่นครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตมืออาชีพโลกเอาชนะไปหลังหนิงจากจีน4-1ส่งผลให้ธนวัฒน์คว้าตั๋วกลับสู่ทัวร์สนุกเกอร์อาชีพโลกอย่างเป็นทางการในรอบ10 ปีหลังจากที่เคยหลุดทัวร์ไปตั้งแต่ปี2016สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนประเทศจีนในรอบรองชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18 ปีโชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะมิงสระบุรีณัชรัตน์วงหฤทัยมืออันดับ3ของโลกไปได้5-3มายสากลเข้าไปชิงชนะเลิศกับเรียนอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12 สมัยจากอังกฤษในวันนี้เวลา 11:00 น.นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณีรัฐบาลไม่อาจซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกระหว่างวันที่11 มิถุนายนถึง19 กรกฎาคมนี้และมีรายงานว่าผู้ถือลิขสิทธิ์ยืนยันราคาค่าลิขสิทธิ์เดิมที่ประมาณ 1,300 ล้านบาทขณะนี้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้หารือกันอย่างเป็นทางการในประเด็นดังกล่าวและยังไม่มีข้อสรุปว่าจะดำเนินการในทิศทางใดทั้งนี้ต้องรอผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งจึงจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาของรัฐบาลต่อการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ต่อไปนายณัฐวุฒิเรืองเวชรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายเคอิชิอิมากาวะประธานสหพันธ์เกตบอลโลกนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสประธานจัดการแข่งขันและนางสาวกุลปาลีกิ่งมิ่งแฮนายกสมาคมกีฬาเกตบอลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14มีนาคม2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาไสยโดยมีทีมเข้าร่วมชิงชัย64ทีมจากประเทศในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ700คนจึงคาดหมายว่าน่าจะประโยชน์ด้านกีฬาแล้วยังจะสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอีกด้วยพร้อมเผยแพร่วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยให้แก่ชาวโลกนายเทพพิทักษ์จันทละสุเทพนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลกครั้งที่18ระหว่างวันที่1ถึง6มิถุนายนจะมี8ชาติเข้าร่วมการแข่งขันคืออังกฤษแชมป์เก่าออสเตรเลียรองแชมป์เก่าฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกานิวซีแลนด์อิหร่านไต้หวันและไทยโดยทีมไทยอยู่สาย B ร่วมกับออสเตรเลียนิวซีแลนด์และฝรั่งเศสใช้สนามแข่งขัน3สนามคือสนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีสนามทุ่งบุรพาและสนามเทศบาลนครอุบลราชธานีคู่เปิดสนามวันที่1มิถุนายนเวลา 15:00 น.อังกฤษแชมป์เก่าเจอกับอิหร่านที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง94เซนติเมตรและเวลา22นาฬิกา45นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา55นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรเวลา15นาฬิกา46นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น. 38นาที
16: 1นาทีกับกปท.
1: การดัดแปลงไฟหน้ารถให้เป็นแสงสีอื่นหรือใช้ไฟซีนอนที่ให้แสงสว่างจ้ามากเกินไปจนทำให้ผู้ขับขี่ที่ขับสวนทางมาสายตาพร่ามัวอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้การใช้ไฟรถที่ปลอดภัยจะต้องมีคุณลักษณะตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดโดยไฟหน้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะต้องมีแสงสีขาวหรือเหลืองติดตั้งอยู่ในระดับเดียวกันที่หน้ารถด้านซ้ายและขวาโดยติดตั้งสูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า40เซนติเมตรและจะต้องสูงไม่เกิน1เมตร35เซนติเมตรโดยที่ความสว่างของไฟสามารถส่องทางด้านหน้าได้อย่างชัดเจนและไม่เอียงไปทางขวาจนรบกวนสายตารถคันที่ขับสวนทางมาส่วนไฟเบรกนั้นจะต้องเป็นสีแดงไฟเลี้ยวต้องเป็นสีเหลืองอัมพันและไฟส่องใต้ต้องเป็นสีขาวสามารถมองเห็นป้ายทะเบียนได้ไกลไม่น้อยกว่า20เมตรค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าต่อแตะคำว่าต่อแตะเขียนสระเอต่อเต่าสระอาสระอะสระแอต่อเต่าสระอะมีความหมายว่าอาการเดินด้วยการก้าวย่างช้าๆของเด็กที่เริ่มหัดเดินใช้คู่กับคำว่าเดินเป็นเดินต่อแตะเช่นเด็กๆที่เริ่มหัดเดินยังเดินต่อแตะอยู่เดินได้ไม่เร็วนักบางครั้งใช้ว่าเดินต่อๆแตะๆก็มีเช่นดูเด็กคนนั้นสิยังเดินต่อๆแตะๆอยู่เลยแต่ท่าทางไม่กลัวล้มนะนอกจากนี้คำว่าต่อแตะยังอาจใช้ว่ากระเตาะกระแตะก็ได้เช่นตอนเย็นๆพี่เลี้ยงมักจะพาหลานเดินกระเตาะกระแตะมาหาปู่หาย่าเสมอคำว่าต่อแตะยังใช้เป็นความเปรียบใช้ในการพนันหรือการค้าหมายถึงเริ่มต้นจากทุนน้อยเช่นร้านกาแฟใหม่ของเรายังอยู่ในช่วงต่อแตะ
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนขอบเขตแผ่นเปลือกโลกของประเทศไทยประเทศไทยประกอบด้วยแผ่นเปลือกโลกภาคพื้นทวีป2แผ่นคือจุลทวีปชานไทยทางตะวันตกและจุลทวีปอินโดจีนทางตะวันออกที่เคลื่อนมาประชิดติดกันและเกิดการชนแบบทวีปต่อทวีปเมื่อราว220ล้านปีมาแล้วแผ่นเปลือกโลกจุลทวีปชานไทยได้แก่พื้นที่ด้านตะวันตกทั้งหมดของประเทศไทยปัจจุบันและซีกตะวันตกของชายฝั่งทะเลตะวันออกส่วนตำแหน่งของแผ่นเปลือกโลกจุลทวีปอินโดจีนในปัจจุบันได้แก่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดบริเวณที่อยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกทั้งสองแผ่นเป็นแนวคดโค้งสุโขทัยและเลยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับการดูแลด้านจิตใจญาติผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถเมล์ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
19: วิกฤตพลังงาน
16: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
20: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
21: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆ
2: กู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
20: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกใจกลางกรุงเทพมหานครเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชดเชยเยียวยาผู้ประสบเหตุและครอบครัวผู้สูญเสียขณะเดียวกันการดูแลสภาพจิตใจก็มีความสำคัญซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุการณ์กรมสุขภาพจิตได้สนับสนุนทีมเยียวยาจิตใจหรือ MCAT เข้าไปช่วยเหลือแล้วผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามเรื่องนี้จากนายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตซึ่งสภาพโดยนรมนอุดมพร
3: ค่ะคุณหมอขาจากที่เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ก็คือรถไฟชนรถเมย์อันนี้ค่ะทางกรมสุขภาพจิตก็มีการส่งทีม MCAT เข้าไปสนับสนุนเต็มที่เลยล่าสุดตอนนี้มีผลออกมาบ้างหรือยังคะว่าจากการเฝ้าระวังนี่มีผู้ที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพจิตระดับเขียวเหลืองแดงเป็นยังไงบ้างคะ
21: ครับตอนนี้ก็ทราบว่าผู้ที่ได้บาดเจ็บก็มีทยอยจากโรงพยาบาลไปแล้วบ้างนะครับในขณะที่กรมสุขภาพจิตเนี่ยก็ได้มีการประสานทีมไปนะครับเป็นทีม MCAT นะครับกรมสุขภาพจิตจะมีทีมที่เรียกว่า MCAT ก็คือ Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team ก็คือทีมเยียวยาสุขภาพจิตนี่แหละครับก็จะไม่ทำแค่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุนะครับแต่ว่าในคนไข้หรือว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บในโรงพยาบาลเนี่ยทางกรมสุขภาพจิตก็จะประสานไปในการดูแลด้วยซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็มีทางทีม MCAT ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาแล้วก็ทีม MCAT ของสถาบันกัลยาณราชนครินทร์เนี่ยที่เข้าไปได้ประสานในการดูแลผู้ป่วยแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีการเตรียมทีมไว้อีกหลายทีมเหมือนกันนะครับทั้งทีมที่ดูแลผู้ใหญ่รวมถึงทีมที่ดูแลเด็กด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยในผลการประเมินเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ออกมาชัดเจนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่กรมสุขภาพจิตเองก็ต้องเฝ้าระวังไว้อย่างมากครับเพราะว่าเราทราบดีว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุที่รุนแรงขนาดนี้นะครับในช่วงระยะเวลา72ชั่วโมงแรกซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ72ชั่วโมงแรกเราเรียกว่าระยะฉุกเฉินก็อาจจะมีปฏิกิริยาที่รุนแรงอาจจะมีอารมณ์มีความคิดมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างมากนะครับเราก็จะต้องเข้าไปแบ่งครับเป็นกลุ่มๆเช่นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างรุนแรงเช่นญาติของผู้เสียชีวิตหรือกลุ่มคนที่ได้รับอุบัติเหตุอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดเหตุการณ์ที่สุดถัดมาก็อาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะได้รับอุบัติเหตุแต่ไม่รุนแรงมากนักหรือเห็นเหตุการณ์ที่อยู่ใกล้ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มถัดมากลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นประชาชนทั่วไปที่รับฟังข่าวสารอย่างต่อเนื่องดูภาพซ้ำๆนะครับกลุ่มนี้ก็ไม่ใช่กลุ่มที่เราสามารถทอดทิ้งได้นะครับเพราะว่าบางคนก็เมื่อได้ดูข่าวสารซ้ำๆก็อาจจะมีอาการที่บางทีอาจจะแทบไม่แตกต่างเลยกับคนที่เห็นเหตุการณ์ต่อหน้านะครับอาการที่จะปรากฏได้ก็ตั้งแต่มีอารมณ์มีความหวาดกลัวมีความวิตกกังวลทั่วๆไปนะครับแต่บางคนที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นอาจจะมีถึงขั้นมีอาการผวามีอาการนอนไม่หลับมีรับประทานอาหารไม่ได้หรือพัฒนาขึ้นเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นไม่สามารถปรับตัวหรือมาใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังไว้ก็กลุ่มที่ใกล้ชิดครับก็กรมสุขภาพจิตแน่นอนครับก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ตอนนี้เพื่อเข้าถึงญาติเพื่อเข้าถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่วนประชาชนทั่วไปก็อาจจะต้องตามที่กรมสุขภาพจิตได้บอกนะครับก็คงต้องอาศัยพี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลสอดส่องคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ครับ
3: ค่ะคุณหมอค่ะอย่างที่คุณหมอบอกว่ากลุ่มที่ใกล้ชิดแล้วก็ญาติก็จะมีกลุ่มนึงที่ไปตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์อยู่ก็คือไปเก็บ DNA แล้วก็กำลังรอผลอยู่ซึ่งบีบคั้นหัวใจกันมากเลยอันนี้จะมีการจัดทีมเฉพาะเพื่อไปดูแลตรงส่วนนี้ด้วยไหมคะ
21: ครับใช่ครับทีมนี้คือทีมของสถาบันกัลยาณราชนครินทร์แล้วก็ทีมสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาครับหลายเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับแล้วก็อย่างย้อนกลับไปตอนช่วงตึกถล่มนะครับที่สถาบันนิติเวชศาสตร์เนี่ยจะต้องมีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับตรงนี้เองก็จะมีการร้องขอหน่วยงานด้านสุขภาพจิตเนี่ยเพื่อไปทำงานร่วมกันนะครับก็คือการดูแลบรรยากาศการรับร่างนะครับของญาติเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นบรรยากาศที่หดหู่อยู่แล้วล่ะนะครับทุกคนจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจจะมีคนที่พอรับมือได้แล้วก็จะมีคนที่ไม่สามารถรับมือกับความสูญเสียได้นะครับตรงนี้ถ้าเราปล่อยปละละเลยให้เขากลับไปด้วยสภาพอารมณ์แบบนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมามันก็สูงนะครับเพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวที่ไม่คาดฝันแล้วก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหันทันทีนะครับอันนี้เราก็ได้ประสานทีมงานไปแล้วนะครับตรงนี้ก็ เมื่อมีการทยอยรับร่างเนี่ยก็จะมีการทำงานควบคู่กันไปด้วยครับ
3: ค่ะคุณหมอคะอย่างที่ก่อนหน้านี้คือท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็ท่านก็บอกว่ามีบางท่านที่เริ่มที่จะมีอาการ PTSD แล้วในส่วนของการดูแลสุขภาพจิตที่ทางกรมสุขภาพจิตเข้าไปช่วยสนับสนุนตรงนี้ค่ะนอกจากระยะสั้นในระยะฉุกเฉินที่เราดูแลกันแล้วระยะยาวเราจะมีแผนในการดูแลเยียวยายังไงเพื่อที่จะไม่ให้เกิด

0: โมงถึง2สัปดาห์นะครับรวมถึงระยะกลางเนี่ย2สัปดาห์ขึ้นไปจนถึงช่วงประมาณ 2-3 เดือนช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งครับที่จะต้องติดตามภาวะหลายๆภาวะที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะครับเช่นปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดหรือ acute stress disorder นะครับหรือบางทีก็จะเป็น PTSD ที่รู้จักนะครับโรคภาวะเครียดภายหลังภัยอันตรายอาการอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีใน 2-3 วันแรกนะครับแต่อาการอาจจะหายไปดูเหมือนปกติแล้วผ่านไปประมาณสัก2เดือน3เดือนแล้วอยู่ๆก็เกิดอาการขึ้นมาตรงนี้ก็มีโอกาสได้เช่นเดียวกันครับต้องอาศัยญาตินะครับในการสอดส่องมองหาว่าอาจจะมีบางคนที่มีอาการอยู่ๆก็มีการประหวัดผวาเดินผ่านทางรถไฟแล้วก็รู้สึกกลัวไม่กล้าขับรถข้ามทางรถไฟหรือได้ยินเสียงที่คล้ายๆหวูดรถไฟหรือเสียงคล้ายๆรางรถไฟแล้วก็มีอาการผวาทั้งที่จริงๆไม่ตัวเองไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอาการแบบนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกครับว่าเขาอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นะครับอย่าไปมองอย่างเดียวว่าคนนั้นต้องอยู่ในเหตุการณ์ครับอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่ช่วงนี้ตามข่าวอย่างใกล้ชิดดูข่าวตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีอาการครับแต่ผ่านไป 1-2 เดือนแล้วอยู่ๆมีอาการเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับตรงนี้กรมสุขภาพจิตเองถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ใกล้เหตุการณ์ก็ยังจะติดตามต่อเนื่องครับได้รับมอบหมายมีการติดตามต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดเป็นพี่น้องประชาชนเองกรมสุขภาพจิตก็จะทำการสื่อสารครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ไปแล้วเราก็จะมาร์กวันไว้ครับแล้วเราก็จะบอกว่าใน 2-3 เดือนข้างหน้าเราก็จะมีการให้ความรู้กับประชาชนนะครับเรื่องเกี่ยวกับโรคต่างๆนะครับที่อาจจะเกิดตามหลังมาได้ครับตรงนี้เราก็ไม่ทิ้งสำหรับใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจากเหตุการณ์นี้ครับเราก็เปิดช่องทางสายด่วนสุขภาพจิต1323ซึ่งสามารถโทรฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงครับตรงนี้เราก็สแตนด์บายเพื่อรับเหตุการณ์นี้อยู่ครับหรือบางคนไม่อยากโทรอยากเดินไปที่โรงพยาบาลเลยตรงนี้ก็สามารถประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันครับเพื่อทำนัดแล้วก็ให้เข้ามาดูแลได้อย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์นี้ครับ
1: ดูแลกันครบตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แล้วก็จะต่อเนื่องไปจนกว่าจะรู้สึกว่ามันเข้าสู่ภาวะปกติสุดท้ายนี้คุณหมอมีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่รับฟังข่าวไหมคะเพราะว่าบางคนก็ไม่ใช่แค่คนรับฟังข่าวหรอกแต่ว่าสื่อมวลชนก็คือตีข่าวกันแบบกระหน่ำมากอาจารย์มีข้อแนะนำในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดแบบความเครียดสะสมเป็นหมู่มากไหมคะ
0: สิ่งที่ทุกคนทำได้คือทุกคนก็เป็นสื่อคนหนึ่งนะครับเรามีบทบาทในการที่จะแชร์ข้อมูลข่าวสารเราจะอ่านข้อมูลข่าวสารนะครับแต่เราก็อาจจะมีส่วนร่วมในการที่แชร์ความรุนแรงออกไปด้วยนะครับในเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนความเป็นจริงก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเราจะต้องมาเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำแต่การเรียนรู้เหตุการณ์นี้ไม่จำเป็นต้องแชร์ภาพที่มีความรุนแรงหรือภาพที่มีผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงครับเพราะนอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแล้วเนี่ยมันยังเป็นการสร้างความรุนแรงผลิตซ้ำความรุนแรงในสังคมนะครับให้คนที่กำลังรู้สึกแย่อยู่เราเองอาจจะไม่รู้สึกอะไรตอนที่เราแชร์ไปแต่ว่าคนที่กำลังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตอยู่หรือคนที่กำลังรู้สึกแย่หรืออาจจะเคยมีครอบครัวที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้เขาอาจจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงครับเพราะฉะนั้นเราจะแชร์ข้อมูลออกไปหรือทำอะไรเนี่ยก็อยากให้นึกถึงใจคนอื่นด้วยครับส่วนตัวเราเองก็หมั่นติดตามใจตัวเองอย่างสม่ำเสมอครับข่าวมันเกิดขึ้นแล้วไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งดูข่าวหรือภาพซ้ำๆเดิมตลอดเวลาครับลองเอาเวลาที่เหลือมาพิจารณาหาทางแก้ฝึกวินัยจราจรของตัวเองนะครับแล้วก็หลบเลี่ยงเหตุการณ์ที่จะเป็นอันตรายต่อตัวเองในอนาคตผมว่าก็จะทำให้ทั้งสุขภาพใจดีขึ้นแล้วเราก็ปลอดภัยจากเหตุการณ์แบบนี้รวมถึงคนรอบข้างก็จะปลอดภัยด้วยครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วรโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ท่านผู้ฟังคะการลดภาระค่าใช้จ่ายถือเป็นทางเลือกสำคัญของผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนที่สินค้าจำเป็นปรับราคาเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและร้านค้าก็ปรับการสต๊อกของให้สอดคล้องกับยอดขายรัฐบาลจึงเตรียมออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
4: การซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนปีนี้แตกต่างไปจากเดิมด้วยผู้ปกครองบางส่วนรัดเข็มขัดมากขึ้นท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจ ที่เงินในกระเป๋าสวนทางกับค่าครองชีพในชีวิตประจำวัน

0: ันแม้ร้านขายชุดนักเรียนยังคงตรึงราคาแต่ยอดขายก็ลดลงจากปีก่อนโดยนางสาวนิธิประภาลิ้มรถีพงษ์เจ้าของร้านธนบุรีศึกษาย่านวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครระบุว่ายอดขายปีนี้ลดลงจากปีก่อนประมาณ10%จากสภาวะเศรษฐกิจผู้ปกครองตัดสินใจให้บุตรหลานใช้เครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนเดิมที่มีอยู่แล้วบางรายก็ซื้อแค่เสื้อนักเรียนเท่านั้นไม่ซื้อทั้งชุดเหมือนที่ผ่านมาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทางร้านจึงต้องปรับการสต็อกสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับยอดขายเน้นการสั่งมาเติมไม่กักตุนขณะที่ราคาเครื่องแบบนักเรียนยังเท่ากับปีก่อนเนื่องจากต้นทุนสินค้ายังไม่มีการปรับขึ้นราคาเว้นแต่จำพวกเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนที่เป็นพลาสติกที่ต้นทุนปรับเพิ่มขึ้น10%-15%แต่ทางร้านก็ยังขายราคาเดิมแม้กำไรจะลดลง
1: ปีนี้น่าจะลดลงกว่าปีที่แล้วประมาณ 5-10% ก็หนึ่งก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็สองก็คือผู้ปกครองใช้จำเป็นชุดนักเรียนนะคะเขาก็จะใช้ชุดเดิมของปีที่แล้วที่ยังใส่ได้อยู่เขาก็ยังเป็นชุดเดิมอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีวางแผนใหม่ก็จะเป็นสต็อกน้อยลงเราก็จะสั่งแค่ถ้าของหมดก็ทยอยสั่งมาเรื่อยๆถ้าเสื้อผ้ายังเป็นราคาเดิมอยู่ค่ะสินค้าอื่นก็มีบ้างที่ต้นทุนสูงขึ้นแล้วก็มีปรับราคาไปบางส่วนแล้วก็ถ้าเป็นสินค้าไหนที่ต้นทุนสูงขึ้นแต่ยังขายราคาเดิมได้แล้วก็ยังเป็นราคาเดิมอยู
0: ่ยอดขายของเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนที่ลดลงสะท้อนภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวภาครัฐจึงเตรียมออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสส่งวงเงินให้คนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งพลัสและเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 1,000 บาทต่อเดือนโดยนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าไทยช่วยไทยพลัสจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 200,000 ล้านบาทภายในระยะเวลา4เดือนและช่วยให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP เติบโตได้ตามเป้าหมายในกรอบ1.5-2%
2: ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็น่าจะหนุนนำให้เศรษฐกิจขยายตัวอยู่ในกรอบประมาณ 2-3% เพิ่มเติมจากเดิมการที่สถานการณ์คลายตัวเร็วและก็การที่รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเนี่ยเรามีมุมมองว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสสูงนะครับที่จะเติบโตในกรอบ 1.5-2% ดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้และก็คลายตัวลงแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งก็คาดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่อาจจะเห็นชัดเจนขึ้นอาจจะอยู่ในช่วงของปลายไตรมาส3หลังจากที่ประคองสถานการณ์ในช่วง4เดือนจากการใช้จ่ายคือมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาและก็กันยา
0: แม้มาตรการไทยช่วยไทยพลัสอาจไม่ช่วยลดอัตราเงินเฟ้อโดยตรงแต่ก็เป็นหนึ่งความหวังของประชาชนที่รอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยพยุงรายจ่ายในครัวเรือนบรรเทาค่าครองชีพในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเพิ่มยอดขายแก่ร้านค้ารายย่อยและทำให้กิจการของพวกเขายังคงเดินหน้าต่อไปได้นันทิกากิตปาโลรายงาน
3: ท่านผู้ฟังครับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ18หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจในพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษารายละเอียดติดตามได้ในช่วงของเคาะข่าวเล่าประเด็นครับ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในสถานศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพกระทรวงศึกษาธิการจึงขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกับ18หน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจในพื้นที่สร้างสรรค์มุ่งให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ที่เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตและเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าการบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้มุ่งสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาที่ปลอดภัยรอบด้านโดยได้รับความร่วมมือจาก13กระทรวงและ5องค์กรหลักทางด้านสาธารณสุขยุติธรรมดิจิทัลและความปลอดภัยเพื่อร่วมกันรับมือความท้าทายของสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดสุขภาพจิตและภัยออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนพร้อมกันนี้ยังได้วางระบบ EduSafe School ในรูปแบบช็อตคัทบนโทรศัพท์มือถือใช้งานได้ทั้งครูและนักเรียนโดยเชื่อมต่อกับ Google Earth เมื่อกดใช้งานผู้ใช้สามารถบันทึกเสียงแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือก่อนที่ระบบจะส่งข้อมูลไปยังภาคส่วนที่รับผิดชอบโดยอัตโนมัติตลอด24ชั่วโมง
6: ที่สำคัญก็คือการสร้างพื้นที่ให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่สร้างสรรค์และสามารถให้เด็กได้ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายหลักที่เราสำคัญเราจะมีการวิธีการแนะนำการใช้งานด้วยเรียกว่า EduSafe School ก็คือโรงเรียนปลอดภัยให้เกิดขึ้นเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันคุณทุกหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตเด็กไทยทุกคนพอเราเข้าไปในตัวระบบเนี่ยระบบมันจะเชื่อมกับ Google Earth หลังจากเชื่อมเสร็จเรียบร้อยระบบก็จะให้เราบันทึกเสียงว่าเราต้องการความช่วยเหลือด้านอะไรนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะมีการช่วยเหลือและศูนย์นี้เป็นศูนย์24ชั่วโมง
5: นอกจากระบบ EduSafe School แล้วกระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพเพื่อดูแลนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยร่วมกับนักจิตวิทยาและนักกฎหมายในลักษณะ One Stop Service แบบครบวงจรพร้อมรับดูแลทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิความรุนแรงปัญหาสุขภาพจิตตลอดจนภัยออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบัน
6: เรายังมีศูนย์พิทักษ์สิทธิ์อีกนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเด็กถูกทำร้ายจิตใจแจ้งเข้ามาก็มีนักจิตวิทยานักกฎหมายเข้าไปอีกเรียกว่าค่อนข้างจะเป็นเหมือน one stop service จะค่อนข้างจะครบวงจรใช่ๆมันจะขึ้น SOS แล้วก็กดใน SOS
5: การผนึกกำลังครั้งนี้จึงเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ได้มองความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเพียงภารกิจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากแต่เป็นเป้าหมายร่วมที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนทั้งด้านสุขภาพกฎหมายความปลอดภัยทางดิจิทัลและการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ในสถานศึกษาเพื่อให้โรงเรียนกลายเป็นพื้นที่ที่เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้เติบโตและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมั่นใจอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
7: บางครั้งการจ่ายเงินสินบนจำนวนน้อยในวันนี้อาจทำลายอนาคตทั้งชีวิตของเราได
8: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิเครื่องบ่งนะครับนักวิชาการเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับผมเคยเจอสถานการณ์การส่วนตัวแล้วก็ได้ยินจากนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเวลาเราจะไปยื่นขอใบอนุญาตหรือไปขอต่ออนุญาตอะไรต่างๆถ้าจะได้รับความสะดวกต้องมีการจ่ายพิเศษเป็นการจ่ายใต้โต๊ะกันการประมูลสัมปทานมักจะถูกเรียกรับใต้โต๊ะสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำคือหลีกเลี่ยงปฏิเสธโดยเด็ดขาดต้องทำตัวเองให้ถูกต้องสะอาดตั้งแต่ต้นเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงนะครับ
7: เมื่อเราปฏิเสธสินบนเรากำลังเลือกอนาคตที่มั่นคงกว่าและกำลังส่งเสียงบอกสังคมว่าความซื่อสัตย์มีค่าเสมอส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
9: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลย้ำความสำคัญของการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและอาวุธสงครามอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนหลังพบชาวต่างชาติครอบครองอาวุธปืนและอาวุธสงครามจำนวนมากรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
10: แม้ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนซึ่งมีการบังคับใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2490แต่ในปัจจุบันปัญหาการครอบครองอาวุธปืนรวมทั้งอาวุธสงครามกลับเป็นเรื่องที่น่ากังวลโดยเฉพาะกรณีของนายหมิงเฉินซันชายสัญชาติจีนที่มีคลังแสงอาวุธทั้งปืนสั้นปืนยาวระเบิด C4ซึ่งท้าทายต่อกฎหมายคดีนี้จึงสะท้อนว่าเหตุใดอาวุธร้ายแรงเช่นนี้สามารถแอบซ่อนอยู่ในสังคมได้รวมทั้งมาตรการควบคุมของภาครัฐเข้มงวดเพียงพอแล้วหรือไม่โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมสั่งกำชับให้มีการตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนและการใช้อาวุธอย่างเข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้อาวุธตกไปอยู่ในมือของผู้ที่อาจนำไปใช้ผิดกฎหมายโดยรัฐบาลจะกำชับดูแลเรื่องอาวุธปืนและใบอนุญาตอย่างเข้มงวดเพราะรัฐบาลคำหนึ่งว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อน
11: ผมเรียนเลยครับตอนที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผมไม่ต่อใบอนุญาตไม่ต่อใบพกนะครับวันนี้มาเป็นนายกกับดูแลทั้งตำรวจทั้งมหาดไทยทั้งกลาโหม เพราะฉะนั้นวันนี้ใบพกปืนไม่มีนะครับต้องมาเป็นก็เกือบปีแล้วเพราะฉะนั้นภายในกันยาเนี่ยใบพกที่ทุกคนมีอยู่ถือว่าหมดอายุหมดแล้วนะถ้าจะมีนะถ้าจะมีการอนุมัติไปตั้งแต่ปีแล้วเพราะพวกนี้มันอายุปีเดียวหลังจากนี้ไปถ้าใครไปพกพาอาวุธปืนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีหน้าที่ไม่ได้รับใบการอนุญาตเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมาย
10: ขณะเดียวกันการทำงานของตำรวจในคดีนี้ก็ถูกจับตามองจากสังคมซึ่งพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเล่าว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะในด้านการข่าวส่งผลให้ในช่วงผ่านมามีการจับกุมผู้ครอบครองอาวุธปืนอย่างต่อเนื่องชี้ให้เห็นว่าภาครัฐมีการป้องกันที่เข้มงวดและไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมผู้ครอบครองแต่เจ้าหน้าที่ยังต้องขยายผลไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อนำตัวมาเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
12: คนที่จะทำผิดก็มีวิธีการที่จะหลบเลี่ยงหาวิธีการใดๆก็ตามที่ให้รอดพ้นหูตาเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับแต่รู้ไหมครับว่าในแต่ละเคสที่จับกุมเราต้องเอาผู้ใต้ชายต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงเอาร่างกายไปเสี่ยงกว่าจะสืบสวนออกมาได้แต่ละเคสไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้เวลาขอพี่น้องประชาชนได้โปรดนั่งใจผลงานนี้เกิดจากตำรวจแล้วเราเองไม่หยุดนิ่งแค่นี้
10: กระบวนการดำเนินคดีนายหมิงเฉินซันจึงเป็นบทพิสูจน์การทำงานของภาครัฐไม่ใช่เพียงการจับกุมผู้กระทำผิดแต่ยังรวมไปถึงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมว่าจะไม่มีผู้ครอบครองอาวุธเหล่านี้จนกลายเป็นภัยคุกคามทั้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในวันใดวันหนึ่งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
13: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ประกาศสำคัญจากจังหวัดลำพูนห้ามบุคคลใดกระทำการเผาในที่โล่งโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคม2569ผู้ใดฝ่าฝืนจุดไฟเผาขยะเผาพื้นที่เกษตรเผาป่าหรือเผาในที่โล่งทุกพื้นที่มีความผิดตามกฎหมายถูกจับและปรับจริงและหากเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใดเพิกเฉยไม่ดำเนินการระงับเหตุหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ถือว่ามีความผิดด้วยเช่นกัน
1: ภัยเผาโดนยับภัยเพิกเฉยมีความผิดนะเจ้าถ้าพี่น้องบ้านเฮาหันไผ่จุดไฟเผาตั้งใดแจ้งได้ที่กำนันพ่อหลวงบ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศมนตรีหรือนายอำเภอในพื้นที่ของท่านได้ทันทีนะเจ้า
6: หรือโทรแจ้งได้ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูน053-562-963หรือสายด่วน191ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือแจ้งเบาะแสการเผาด้วยการถ่ายภาพพร้อมแชร์โลเคชั่นส่งไปที่แพลตฟอร์มแจ้งปัญหาและติดตามการแก้ไขปัญหาของจังหวัดลำพูนทราฟฟี่ฟองดูหรือเพจ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
5: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดลำพูน
1: กำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนเสนอรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.ลำพูนค่ะ
7: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับผมท่านอยู่กับรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.จังหวัดลำพูนนะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนหรือสวท.ลำพูนครับ FM 95เมกะเฮิรตซ์นะครับออกอากาศเป็นประจำนะครับทุกวันอังคารนะครับเวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติถึง 9:00 นนะครับวันนี้นะครับกับผมนะครับนายปิดาล่าคามีนะครับพนักงานการและตั้งชำนาญการนะครับผมอยู่กับนายศักดาสกุลโกศลนะครับผมรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการและตั้งจังหวัดลำพูนครับผมก็สวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีครับ
7: นะครับที่เล่นรองเอนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมีเนื้อหาสาระนะครับที่เกี่ยวข้องกับงานของกกต.ลำพูนรวมถึงการส่งเสริมความรู้นะครับการปกครองในระบบประชาธิปไตยนะครับให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับท่านนองเอครับ
8: ครับผม
7: ครับตอนนี้นะครับทาง กกต.ลำพูนของเรานะครับเรามีกิจกรรมหรือว่าโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างระบบประชาธิปไตยของเราอย่างไรบ้างครับ
8: ช่วงนี้ใช่ไหมครับช่วงนี้เราก็จะมีกิจกรรมเนาะเรื่องของการประเมินมาตรฐานสสปชตปีพศ2569เนาะ
7: ครับผม
8: ซึ่งเราก็จะทำกันทุกปีนะฮะปีที่แล้วก็มีเนาะ
7: ปีที่แล้วเราก็มีอยู่4แห่งนะครับ
8: มีการประเมินมาตรฐานสสปชตแล้วก็จะมีการประกวดสสปชตต้นแบบระดับจังหวัดเนาะ
7: ครับ
8: ก็คือสสปชตของเราก็คือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเนาะ
7: ครับ
8: ก็จะมีอยู่ทุกตำบล
7: ครับมีอยู่51ศูนย์51ตำบลจังหวัดลำพูนเลยครับ
8: จังหวัดลำพูนมี51ตำบลเราก็จะมีศูนย์ทั้งหมด51ศูนย
7: ์ครับ
8: เราก็จะนำศูนย์ต่างๆเนี่ยมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการเลือกตั้ง
7: ครับ
8: ความรู้เกี่ยวกับพลเมือง
7: ครับ
8: ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนาะ
7: ครับ
8: แล้วก็เมื่อเราอบรมแล้วเนี่ยเราก็จะให้ศูนย์สสปชตเนี่ยเข้าไปทำกิจกรรมในพื้นที่ในช่วงที่มีการเลือกตั้งเนาะ
7: ครับ
8: ไม่ว่าจะเข้าไปเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
7: ครับ
8: นะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้สังเกตการการเลือกตั้ง
7: ครับ
8: นะหรือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนั้นๆนะฮะ
7: ครับ
8: อย่างการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือระดับชาติที่ผ่านมาเนาะ
7: ครับ
8: กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยของเราก็จะมีส่วนร่วม
7: นะทุกครั้ง
8: ทุกครั้งกับการเลือกตั้งนะฮะเมื่อเราทำกิจกรรมแล้วเนี่ยเราก็จะมีการประเมินมาตรฐานเนาะ
7: ครับ
8: ก็เป็นที่มาว่าเราจะมีการประเมินมาตรฐานสสปชตประจำปีพศ2569นะฮะ
7: ครับ
8: เมื่อประเมินมาตรฐานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการประกวดอีกนะเขาเรียกว่าสสปชตต้นแบบระดับจังหวัดเมื่อเราได้ระดับจังหวัดแล้วก็จะมีส่งไปประกวดต่อใช่ไหมฮะ
7: ใช่ครับก็ส่งไปในระดับประเทศต่อไป
8: ครับผม
7: ครับ
8: ซึ่งการประเมินมาตรฐานเนี่ยเรามีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างครับ
7: ก็ใช้มาตรฐาน5กอนะครับ5กอเหมือนที่เคยประเมินมาปีที่แล้วนะครับก็คือกิจกรรมนะฮะกอแรกนะครับก็คือกอ2ก็จะเป็นกลุ่มนะกอ3ก็จะเป็นกฎกติกาข้อตกลงกอที่4ก็จะเป็นกรรมการกอที่5ก็จะเป็นกองทุนนะครับผมก็จะมีเราจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนะประเมินมาตรฐานสสปชตระดับจังหวัดขึ้นมา
8: ครับผม
7: นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวคุยถึงรายละเอียดต่อไปนะครับอันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องการประกวดสสปชตต้นแบบระดับจังหวัดก่อนนะครับ
8: ครับผม
7: โดยการประกวดสสปชตต้นแบบระดับจังหวัดเนี่ยครับผมในปีนี้เราก็จะมีกลุ่มเป้าหมายนะครับที่เป็นสสปชตที่ผ่านการประเมินมาตรฐานนะฮะของปี2518จำนวนอยู่4แห่งด้วยกัน
8: ปีที่แล้วมีการประเมินมาตรฐานสสปชตไปแล้ว
7: ครับ4แห่ง
8: แล้วก็มีศูนย์4
7: แห
8: ่
7: ง
8: ที่ผ่านการประเมิน
7: ที่ผ่านการประเมินนะฮะ
8: ครับผม
7: เราก็จะนำทั้ง4ศูนย์ของปีที่แล้วนะก็เรามาประกวดกันอีกครั้งนึง
8: เอามาประกวดนะฮะ
7: ศูนย์ไหนจะเป็นสสปชตรุ่น8ระดับจังหวัดในปีนี้นะครับ
8: ก็จะเป็นตัวแทนของจังหวัดลำพูนเข้าไปประกวดในระดับของประเทศนะฮะ
7: ครับก็4ศูนย์ดังกล่าวก็จะประกอบด้วยนะครับก็คือ1ก็คือสสปชตทาประดุกอำเภอแม่ทานะครับ2ก็จะเป็นสสปชตท่าตุ้มอำเภอป่าซาง3นะฮะสสปชตเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮ่งนะครับ4ก็จะเป็นสสปชตลีอำเภอลีนะฮะทั้ง4แห่งนี้ก็เราก็จะมีกิจกรรมการประกวดสสปชตรุ่นแบบระดับจังหวัดต่อไปนะครับ
8: ครับผม
7: นะเมื่อวันที่15นะครับพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะได้เรามีการประชุมนะฮะประชุมคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการสำหรับการประกวดนะฮะสสปชตรุ่นแบบระดับจังหวัดด้วยกันนะครับแล้วเมื่อเราประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีการลงพื้นที่นะฮะลงพื้นที่ที่จะไปตรวจเยี่ยมสสปชตทั้ง4แห่งด้วยกัน
8: ครับผม
7: นะท่านรองครับ
8: คือวันนั้นประชุมเนี่ยเราประชุมในเรื่องของหลักเกณฑ์เน
7: า
8: ะ
7: หลักเกณฑ์การให้คะแนน
8: หลักเกณฑ์การให้คะแนนสสปชตต้นแบบเนาะฮะ
7: ครับผม
8: แล้วก็จะมีรายละเอียดว่าเราจะไปตรวจ นะฮะเราจะไปตรวจศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยฮะวันที่เท่าไหร่นะฮะ
7: เราจะมีกำหนดการลงไปตรวจเยี่ยมวันที่สสปชตเนี่ยทั้ง4แห่งเนี่ยวันที่4กับวันที่5มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับผม
8: ก็คือไปตรวจเยี่ยมศูนย์เน
7: า
8: ะ
7: ตรวจเยี่ยมศูนย์นะฮะ
8: ก็ไปดูศูนย์ว่ามีที่ตั้งเป็นยังไงบ้างนะฮะ
7: นะฮะแล้วให้คณะกรรมการได้ไปสอบถามนะฮะสอบถามคณะกรรมการว่าที่ผ่านมาเราได้ทำกิจกรรมต่างๆเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมนะฮะ
8: ครับผมเพราะว่าศูนย์แต่ละศูนย์เนี่ยก็จะดำเนินกิจกรรมจะอาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวเน
7: า
8: ะ
7: ใช่ครับแล้วแต่ตามบริบทของแต่ละพื้นที่นะฮะว
8: ่
7: าแต่ละศูนย์จะไปทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตยนะในด้านไหนยังไงนะครับแล้วแต่ชุมชนนะครับ
8: บางศูนย์ก็จะไปเน้นเรื่องของการลดจำนวนบัตรเสียเนาะ
7: ครับ
8: บางศูนย์ในพื้นที่ที่มีจำนวนบัตรเสียเนี่ยจำนวนมากนะฮะ
7: ครับ
8: ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยของเราก็จะไปเน้นเรื่องของการลดจำนวนบัตรเสียว่ากากบาทในบัตรเลือกตั้งยังไงไม่ให้เป็นบัตรเสียนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ช่วยลดจำนวนบัตรเสียลงได้เป็นจำนวนมากนะฮะ
7: นะเราก็จะมีสื่อนะฮะมีสื่อที่แบบว่าเป็นบัตรเลือกตั้งจำลอง
8: บัตรตัวอย่างเน
7: า
8: ะ
7: บัตรเลือกตั้งบัตรตัวอย่างรวมถึงกระดานการกาบัตรนะฮะเราก็จะทำ
8: ตัวอย่างให้ตัวอย่างบัตรดีบัตรเสียเน
7: า
8: ะ
7: ครับตัวอย่างบัตรดีบัตรเสียนะฮะก็จะมีกระดาษแล้วก็มีปากกาเคมีเอาไว้สำหรับให้ผู้สูงอายุนะไว้สำหรับฝึก
8: ทดลอง
7: กากบาทนะฮะ
8: กากบา
7: ทนะครับกาในช่องที่แบบสมควรจะต้องกาจริงๆนะไม่ใช่ว่าไปกาที่ตัวเลขให้ไปกาที่ช่องให้กับกากบาทแล้วสามารถใช้แปรงลบได้นะเวลาเรากาผิดอะไรเงี้ย
8: คือบางคนเขาก็สับสนเนาะนานๆเลือกตั้งทีนะ
7: ครับ
8: กาตรงไหนอะไรเงี้ย
7: ใช่ครับบางคนเข้าใจผิดว่าเป็นการทำเครื่องหมายถูกมาตลอดซะด้วยซ้ำเพราะว่าไม่มีใครไปเน้นย้ำว่าอย่างเงี้ยคือถูกแล้วนะผิดแล้วนะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราไปในที่ชุมชนนะฮะ
8: ในบางพื้นที่ยังมีความสับสนอยู
7: ่ครับ
8: เราก็จะไปให้ความรู้เนาะให้ความรู้ที่ถูกต้องว่ากระบวนการการเลือกตั้งเนี่ยต้องใช้วิธีการกากบาทเท่านั้นนะฮะ
7: ครับ
8: แล้วก็กากบาทในช่องที่เขาให้กากบาทนะไม่ใช่ไปกาทับหมายเลขเนาะ
7: ครับผม
8: น
7: ี่ฮะก็ที่เราจะลงพื้นที่กันนะครับก็จะมีวันที่4เนี่ยในช่วงเช้านะเราจะ
8: วันที่4เดือนไหนฮะ
7: 4เดือนมิถุนายนนะ
8: เดือนมิถุนายนเดือนหน้านะ
7: เดือนหน้านะครับเราจะลงพื้นที่ที่สสปชตตาประดุกนะครับ
8: ทาประดุกเน
7: า
8: ะ
7: ทาประดุกอำเภอเมทานะครับผมส่วนในช่วงบ่ายนะเราก็จะไปที่สสปชตท่าตุ้มอำเภอป่าซาง
8: อ๋อไปป่าซางท่าตุ้ม
7: นะครับก็ที่ทำการของสสปชตนะก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่สกรตำบลนะฮะหรือกศนเดิมนั่นเองนะครับมีคุณครูกศนตำบลหรือว่าครูศูนย์การเรียนรู้เนี่ยเป็น
8: เลขาน
7: ุการสสปชตโดยตำแหน่งนะครับวันที่5นะครับเราช่วงเช้าเนี่ยเราจะไปที่สสปชตตำบลลีนะครับ
8: ครับ
7: ส่วนช่วงบ่ายก็ที่สสปชตเหล่ายาอำเภอบ้านโฮ่งนะครับเมื่อกี้ลืมแจ้งไปนะครับคณะกรรมการทั้งคณะกรรมการการคัดเลือกสสปชตต้นแบบระดับจังหวัดครับแล้วก็คณะกรรมการประเมินมาตรฐานสสปชตเนี่ยเราจะใช้ชุดเดียวกันนะ
8: ครับผม
7: ชุดเดียวกันนะฮะก็จะประกอบไปด้วยนะฮะลำดับที่1 นะก็คือผู้อำนวยการสำนักงานกกต.จังหวัดลำพูนเป็นประธานกรรมการ
8: ครับผม
7: นะครับส่วนกรรมการท่านต่อมานะก็จะเป็นท่านปลัดจังหวัดลำพูนหรือว่าตัวแทนนะครับคนต่อมาก็จะเป็นท้องถิ่นจังหวัดลำพูนหรือตัวแทนนะครับแล้วก็พัฒนาการจังหวัดลำพูนหรือผู้แทนนะครับแล้วก็ผอ.สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลำพูนหรือผู้แทนแล้วก็พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนหรือว่าผู้แทนนะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนหรือผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนหรือผู้แทนนะครับโดยมีหัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมครับเป็นเลขานุการนะครับอันนี้คือ
8: คณะกรรมการ
7: นะฮะที่จะลงไปหาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสสปชตนะครับที่ได้แจ้งมานะครับ
8: ครับผม
7: นะครับก็อย่างที่ได้ลองท่านรองได้พูดเมื่อกี้พูดถึงหลักเกณฑ์นะฮะหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกสสปชตต้นแบบระดับจังหวัดนะครับ ก็จะมี2แบบด้วยกันนะฮะก็จะมีเราหลักเกณฑ์การชี้วัดก็จะเป็นทั้งเชิงคุณภาพแล้วก็เชิงปริมาณ
8: ครับผม
7: นะครับเชิงคุณภาพก็คือเราจะนำผลการปฏิบัติงานของสสพชตนะฮะหรือผลการประเมินมาตรฐานของสสพชตเนี่ยแล้วก็เราจะดูถึงศักยภาพในการเป็นต้นแบบนะฮะในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้นะฮะรวมถึงในศูนย์นั้นน่ะเราจะมีความพร้อมนะในการที่จะเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยหรือไม่อย่างไรนะฮะรายละเอียดก็จะประกอบไปด้วยก็คือก็ใช้หลัก5กอเหมือนที่ได้แจ้งเมื่อกี้นะครับกอแรกก็จะเป็นกิจกรรมนะฮะ
8: ครับ
7: กิจกรรมก็คือผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสสพชตนะที่ผ่านมาเรามีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างนะครับ
8: ว่าเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งต่างๆเนี่ยทั้งหลายบ้างใช่ไหมฮะ
7: ใช่ครับเรามี
8: แล้วก็เข้าไปทำอะไรบ้างใช่ไหมฮะ
7: ใช่ครับตรงเนี้ยเราจะให้น้ำหนักคะแนนอยู่ที่ 40%
8: อ๋อ 40% ดูที่กิจกรรม
7: ครับผม
8: ของศูนย์ว่ากิจกรรมมีมากน้อยแค่ไหนนะฮะแล้วมีประสิทธิภาพแค่ไหน
7: ครับครับ
8: เนาะเราก็จะมีตัวเลขสถิติเนาะเอาไปดูกันนะฮะ
7: ครับส่วนกอที่2นะครับก็จะเป็นกอที่เรียกว่ากลุ่มนะฮะกลุ่มก็คือการทำงานร่วมกันของเครือข่ายในนามสสพชตนะครับก็จะมีการทำงานร่วมกันอย่างไรมีภาคีเครือข่ายอื่นมาร่วมด้วยหรือไม
8: ่คือนอกจากมีศูนย์แล้วเนี่ยศูนย์เนี่ยก็ต้องไปทำงานร่วมกับกลุ่มอื่นนะฮะเครือข่ายเนาะในพื้นที่
7: ใช่ครับ
8: ไ
7: ม่ว่าจะเป็นอสมนะฮะหรือพวกของอสพชอาสาพัฒนาชุมชนอะไรอย่างเงี้ย
8: ครับผม
7: คือเราได้ทำงานร่วมกันกับเครือข่ายในพื้นที่บ้างหรือไม่อย่างไรนะฮะตรงนี้เราจะให้น้ำหนักอยู่ที่ร้อยละ30นะครับส่วนกอที่3ก็จะเป็นกฎกติกานะฮะก็คือการปฏิบัติตามกฎกติการะเบียบและจรรยาบรรณนะที่เราได้กำหนดไว้หรือไม่อย่างไรนะครับตรงนี้เราให้น้ำหนักร้อยละ10นะฮะกอที่4ก็จะเป็นตัวของกรรมการนะฮะก็จะดูถึงความพร้อมนะศักยภาพนะในการเป็นกรรมการสสพชตนะครับ
8: กรรมการศูนย์เนี่ยมีความพร้อมในการที่จะทำงานหรือไม่นะฮะทำงานในศูนย์เพราะว่าศูนย์เนี่ยขับเคลื่อนด้วยกรรมการเนาะ
7: ครับก็คือเป็นผู้ที่มีจิตอาสาผ
8: ู้
7: ที
8: ่
7: มีจิตสนุสานะนะครับก็คือมีใจพร้อมที่จะทำงาน
8: จิตอาสาไม่มีค่าตอบแทนเนาะ
7: เราไม่มีค่าตอบแทนนะครับ
8: ก็ต้องเป็นเรื่องของใจล้วนๆเนาะ
7: ครับ
8: เพราะว่าถ้าใครไม่พร้อมนี่ก็ศูนย์ก็จะไม่มีการขับเคลื่อนเน
7: า
8: ะ
7: ใช่ครับก็ต้องมีความสมัครสมานสามัคคีกันในตัวกลุ่มของการเวลาไปทำกิจกรรมก็ทำร่วมกัน
8: ครับผม
7: นะครับผมส่วนข้อสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของกองทุนนะฮะ
8: ครับ
7: ก็จะพูดถึงทุนทางสังคมสถานที่ตั้งแหล่งทุนนะฮะหรือว่าการทำงานโดยบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องขับเคลื่อนโดยใช้เงินงบประมาณนะนิดหนึ่งนะครับ
8: ครับผม
7: แล้วก็อีกหลักหนึ่งที่เราจะใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาก็จะเป็นเชิงปริมาณนะครับก็คือในเรื่องของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนบัตรเสียจำนวนเรื่องร้องเรียนนะทุจริตการเลือกตั้งนะครับว่าในแต่ละสสพชตในศูนย์เนี้ยในตำบลเนี้ยมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะแล้วก็มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะมีเปอร์เซ็นต์ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงขึ้นหรือไม่อย่างไรม
8: ี
7: จำนวนบัตรเสียเยอะหรือเปล่านะเน
8: ี่
7: ยเรารวมถึงเรื่องร้องเรียนนะว่าเรามีการร้องเรียนการทุจริตการตั้งการใช้สิทธิ์ขายเสียงในพื้นที่หรือไม่นะครับ
8: ครับผม
7: นะเมื่อเรานำคณะกรรมการนะคัดเลือกสสพชตต้นแบบในลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสสพชตทั้ง4แห่งนะฮะในวันที่4และ5มิถุนายนเรียบร้อยแล้วนะครับผม
8: ครับผม
7: เราก็จะมีการประชุมนะฮะประชุมอันนี้ก็เป็นการประชุมคัดเลือกเพื่อตัดสินละนะฮะเราจะมีการประชุมกรรมการอีกครั้งหนึ่งในวันที่10มิถุนายนนะ2569ที่กตจังหวัดหนองคูนะเพื่อพิจารณาว่าศูนย์ทั้ง4แห่งเนี้ยศ
8: ู
7: นย์ไหนก็จะได้รับรางวัลดีเด่น1รางวัล
8: ครับผม
7: ส่วนอีก3ศูนย์ก็จะเป็นรางวัลชมเชยนะครับสำหรับรางวัลดีเด่นนะเราก็จะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนะฮะแล้วก็เกียรติบัตรให้ด้วยนะฮะส่วนทั้ง สารรางวัลชมเชยก็จะได้รับเกียรติบัตรนะฮะเราจะนำไปมอบให้นะฮะในวันที่ประชุมกิจกรรมนะในเรื่องที่เรียกว่ารวมพลคนสสพชตนะในวันที่7กรกฎาคม
8: คร
7: ับ ณโรงแรมแกนปานะฮะ
8: อ๋อที่7เราจะมีการประชุมเนาะเค้าเรียกว่าเรียกว่าอะไรมาพบปะสังสรรค์กัน
7: พบปะสังสรรค์นะฮะ
8: แลกเปลี่ยน
7: ฮะ
8: เราจะประสบการณ์การเรียนรู้ของการขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยนะฮะของทั้ง51ศูนย์ใช่มั้ยฮะ
7: ครับเราจะนํา40นะที่เป็นต้นแบบนะ
8: ครับผม
7: เราจะนํามาร่วมเป็นคล้ายๆกับแม่งานนะฮะเป็นต้นแบบมีการจัดบูธนะฮะโชว์ต่างๆของแต่ละศูนย์แล้วก็เชิญทั้งศูนย์ที่เหลือทาง470เนี่ย
8: มาเรียนรู้
7: มาเรียนรู้มาร่วมด้วย
8: มาเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนกัน
7: ใช่มาแลกเปลี่ยนในงานนะครับว่า
8: ว่าการขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์เนี่ยศูนย์ต้นแบบเป็นอย่างไรใช่ไหม
7: เป็นอย่างไรก็จะมีการเสวนานะฮะ
8: บน
7: เวทีนะฮะว่าจะส่งตัวแทนของแต่ละศูนย์ขึ้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะฮะมาให้ความรู้กันว่าอ๋อศูนย์เนี่ยทำงานอย่างนี้ศูนย์นี้ทำงานอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นต้นแบบให้กับทั้ง47ศูนย์ที่เหลือนะก็อาจจะนำความข้อคิดดีๆนำไปปรับใช้ที่ศูนย์ของท่านนะครับ
8: ก็พูดถึงปัญหาการปฏิบัติงานเนาะ
7: ครับ
8: วิธีการแก้เขาทำกันยังไงนะฮะ
7: นะฮะวันที่7นอกเหนือจากที่เราจะมีการจัดกิจกรรมเขาเรียกว่าเสวนาบนเวทีนะฮะ
8: ครับผม
7: ด้วยก็จะมีเราก็จะเชิญนะจะเชิญผู้มีความรู้อีกท่านหนึ่งนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเลขานุการชมรมนักข่าวของจังหวัดลำพูนนะขึ้นมาให้ความรู้นะฮะในเรื่องของการพูดในที่สาธารณะ
8: อ๋อการพูดในที่สาธารณะ
7: นะฮะก็จะเป็นการให้ความรู้แก่คณะการสสปทที่มาร่วมงานด้วยเป็นการฝึกฝนตัวเองนะฮะว่าสอนให้กับการพูดในที่สาธารณะอย่างไรนะ
8: ครับ
7: ต้องคอยติดตามนะฮะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมในวันนี้นอกเหนือจาก2กิจกรรมเนี้ยก็จะมีการจัดบูธนะฮะจัดบูธรวมถึงบูธของกกต.จังหวัดลำพูนด้วยเราจะมีการแจกของรางวัลมากมายนะฮะมีการอาจจะมีการตอบคำถามประชาธิปไตยเล็กๆน้อยๆแล้วก็แจกของรางวัลให้กับผู้มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับ
8: ผม
7: อันนี้ก็จบไปเป็นเรื่องของการประกวดสสพชตทุ่มแบบลำดับจังหวัดนะครับกิจกรรมต่อเนื่องจากการประกวดก็จะเป็นการประเมินมาตรฐานสสพชตนะฮะอย่างที่ท่านรองได้พูดไปเมื่อกี้นะครับว่าการประเมินมาตรฐานสสพชตของจังหวัดลำพูนของเรานะปีที่แล้วเราได้ประเมินไปแล้วนะฮะ40ด้วยกันนะฮะในส่วนของปีงบประมาณ2569เนี่ยเราก็จะมีการประเมินมาตรฐานอีกจำนวน8แห่ง80นะฮะโดยที่มาก็คืออำเภอละ1แห่งนะฮะ
8: อำเภอละ1แห่ง
7: อำเภอละ1
8: จังหวัดลำพูนมีทั้งหมด8อำเภอนะ
7: 8อำเภอเราก็ให้ผอ.สกร.อำเภอนะเป็นคนพิจารณาคัดเลือกนะฮะส่งศูนย์นะฮะ
8: เข้าที่ได้มาตรฐานที่คิดว่าได้มาตรฐานละ
7: คิดว่าพร้อมคิดว่ามาตรฐานที่สุดนะฮะ
8: ก็มาประเมินมาตรฐาน
7: ในปีนี้ทั้งหมด8แห่งด้วยกันนะครับก็แห่งแรกก็จะเป็นสสพชต.บ้านทิอำเภอบ้านทินะครับแห่งที่2ก็จะเป็นสสปชตตำบลถาแม่รอบอำเภอแม่รอบแห่งที่3จะเป็นสสปชตตำบลป่าซางอำเภอป่าซางนะครับแห่งที่4สสปชตตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองร่องสสนั่นลำดับที่5นะครับสสปชตหนองปลาสวายอำเภอบ้านโฮ่ง6นะครับสสปชตตำบลทุ่งหัวช้างอำเภอทุ่งหัวช้าง7นะฮะสสปชตตำบลแม่ตื่นอำเภอหลีและ8นะครับสสปชตตำบลประสักอำเภอเมืองลำพูนนะครับ
8: ครับผม
7: ทั้ง8แห่งก็จะเข้ารับการประเมินมาตรฐานสสปชตในปีนี้นะครับซึ่งตอนนี้ทั้ง8แห่งก็รับทราบดูตัวแล้วก็อยู่ในช่วงของการทำรูปเล่มประมวลผลงานนะฮะทำรูปเล่มเพื่อจะนำมาเสนอให้กับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานสสปชตเนี่ยเราจะมีกิจกรรมนะฮะดำประเมินมาตรฐานสสปชตทั้ง8แห่งเนี่ยในวันพฤหัสที่25มิถุนายน2569นะครับเวลา 8:00 นเป็นต้นไปนะฮะณห้องประชุม101ของอาคารกกต.จังหวัดลำพูนของเรานะฮะโดยให้สสปชตทั้ง8แห่งเนี่ยเราจะส่งตัวแทนนะฮะ ขึ้นมานำเสนอผลงานแห่งละ5คนนะฮะในวันนั้นนะฮะมันวันนั้นก็คือทั้ง8แห่งก็จะมานำเสนอผลงานพรีเซนต์ผลงานให้กับคณะกรรมการได้ทำการประเมินนะฮะในวันที่25นะครับก็วันเดียวก็เสร็จสิ้นเลยนะฮะแล้วก็หลังจากวันนั้นพบคณะกรรมการก็จะมีการประชุมรวบรวมคะแนนนะแล้วก็ทำการประเมินว่าศูนย์ไหนได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับอะไรยังไงบ้างนะครับ
8: รวม
7: ก็จะมีการประกาศให้กับท่านคณะกรรมการสสปชตทั้งหลายแหละได้รับทราบก็คือในวันที่1กรกฎาคม2569นะครับคราวนี้ในวันที่7นะฮะวันที่7วันที่ได้แจ้งเพียงเมื่อสักครู่นะครับที่โรงแรมแกนปานะครับสสปชตที่ผ่านมาตรฐานทั้ง8แห่งเนี่ยเราก็จะมีการมอบใบประกาศนะมอบใบประกาศให้กับท่านในวันนั้นด้วยนะในกิจกรรมในวันนั้นด้วยนะครับอันนี้นะฮะก็จะเป็นกิจกรรมนะฮะการของโครงการสสปชตประจำปีงบประมาณ2569นะครับเราจะมี2กิจกรรมหลักใหญ่ๆด้วยกันก็คือการประเมินมาตรฐานสสปชตรวมถึงการประกวดสสปชตต้นแบบนะครับเมื่อกี้นะครับลืมแจ้งไปนิดนึงนะครับก็กิจกรรมย่อยของสสปชตนะก็จะมีกิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านรณรงค์นะฮะไม่ขายเสียงด้วยนะครับจำนวน8หมู่บ้านด้วยกันถามว่า8หมู่บ้านนี้มาจากไหนนะครับเราก็จะให้8หมู่บ้านในจำนวน8ตำบลที่เข้ารับการประเมินมาตรฐานสสปชตเนี่ยนะครับก็จะเราจะแจ้งให้กับทางหนังสือนำเรียนท่านนายอำเภอนะครับให้คำช่วยในการคัดเลือกหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงเนี่ยในตำบลนะฮะทั้ง8ตำบลที่ได้กล่าวมานะว่าคัดเลือกมา1หมู่บ้านนะฮะจะเป็นหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ขายเสียงนะประจำปีงบประมาณ2519นะครับในครั้งนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็กิจกรรมที่เสริมต่อเนื่องเข้ามานะครับ
8: จ
7: ากต่อเนื่องจากการประเมินมาตรฐานสสปชตนะครับ
8: เพราะปีที่ผ่านมาของเราก็มีเนาะหมู่บ้านไม่ขายเสียงเนี่ย
7: นะครับปีที่แล้วเราก็จะมีแต่ว่าเราใช้ปีเป็นกิจกรรมในการคัดเลือกอีกรูปแบบหนึ่งนะเราจะให้คัดเลือกผ่านประธานสสปชตระดับตำบลมีการประชุมร่วมกันว่าในตำบลของเราเนี่ยเราจะคัดเลือกหมู่บ้านไหนที่มีความพร้อมมีศักยภาพนะในการเข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงจำนวนตำบลละ1หมู่บ้านนะครับปีที่แล้วเราก็คัดเลือกไปแล้วนะครับดำเนินกิจกรรมไปแล้ว51หมู่บ้านด้วยกัน
8: ครับผม
7: ส่วนปีนี้ก็จะดำเนินกิจกรรมจำนวน8หมู่บ้านนะนางที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ก็เป็นอันชี้แจงกับโครงการนะฮะสสปชตประจำปี2569นะครับผมเดี๋ยวเราพักนะพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาต่อเนื้อหาสาระของกกต.จังหวัดลำพูนต่อไปในช่วงที่2ของรายการนะครับผมครับสวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีครับ

0: ครับกับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะครับของรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกตจังหวัดพูนะครับผมปิยาลักษมีนะผมอยู่กับท่านรองศาสดาสกุลโกศลอยู่นะครับ
1: ครับผม
0: เมื่อช่วงของช่วงแรกของรายการนะเราได้พูดถึงโครงการนะสสปชตนะประจำปี2569นะฮะที่นำเรียนท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่นะครับมันก็จะมีโครงการต่อเนื่องนะฮะโครงการต่อเนื่องที่โครงการที่เกี่ยวข้องกับสสปชตมาให้ดำเนินกิจกรรมอีกนะครับโครงการต่อเนื่องชื่อโครงการว่าโครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะฮะให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยรวมถึงให้เชิญท่านวิทยากรจากสสปชตนะฮะทั้ง4แห่งนะที่จะเข้ารับการประกวดสสปชตต้นแบบระจังหวัดก็คือทั้งทับดุกทั้งท่าตุ้มทั้งเหล่ายาวทั้งลีนะจะได้มาดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ประชาธิปไตยให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับก็จะเป็นโครงการต่อเนื่องก็ทั้ง404แห่งเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเขาเรียกว่าการให้ความรู้นะฮะการสร้างพลเมืองวิถีประชาธิปไตยทั้ง4ตำบลด้วยกันนะฮะ40นะฮะในกิจกรรมศูนย์แรกนะฮะที่จะทำก็คือสสปตตำบลลีอำเภอลีนะฮะก็จะทำกิจกรรมในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะฮะวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569นะครับที่สคร.ระดับตำบลลีอำเภอลีนะฮะส่วนวันอาทิตย์นะครับวันที่24เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของสสปชตตำบ

0: นะฮะก็กิจกรรมก็จะเป็นการเชิญกลุ่มเป้าหมายก็คือไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษานักเรียนนักศึกษาคณะกรรมการสสปชตหรือภาคประชาชนจำนวน25คนนะฮะเข้ามาอบรมนะฮะให้ความรู้นะกิจกรรมก็จะมีดำเนินกิจกรรมทั้งวันนะฮะทั้งวันนะฮะก็จะเป็นการไม่ว่าจะเป็นการบรรยายหัวข้อในเรื่องของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับ
1: ครับผม
0: การเป็นพลเมืองคุณภาพนะฮะรวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากโครงการสสปชตนะฮะอีกกิจกรรมนึงนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาแล้วนะฮะ
1: ครับผม
0: สถานศึกษานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่านจะเป็นการอบรมให้ความรู้แก่สภานักเรียนนะฮะรวมถึงการประกวดวิคันประชาธิปไตยของโรงเรียนด้วยนะฮะเราจะดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนเสริมสร้างพลเมืองในสถานศึกษานะฮะเป้าหมายของการกิจกรรมในครั้งนี้นะก็จะมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมละอยู่5โรงเรียนด้วยกันนะฮะก็จะมีโรงเรียนระดับประถมเนี่ยสังกัดนักศึกษาปอเนี่ยอยู่2โรงนะฮะก็คือโรงเรียนบ้านหนองบัวอำเภอป่าซางนะครับโรงเรียนบ้านห้วยส้มนะอำเภอเมืองลำพูนนะฮะส่วนระดับของสพมหรือมัธยมเนี่ยก็จะมีอยู่2โรงนะครับโรงเรียนสวนบุญโยประถามลำพูนโรงเรียนเวียงเชรีวิทยาอำเภอลีนะครับแล้วก็สังกัดของอาชีวศึกษาเนี่ยก็จะมีอยู่1แห่งก็คือวิทยาลัยเทคนิคลำพูนนะครับก็จะเป็นการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างพลเมืองนะฮะมาแห่งแรกนะฮะที่เราจะทำก็คือโรงเรียนบ้านหนองบัวนะฮะจะกิจกรรมในวันที่9มิถุนายนนะฮะที่โรงเรียนบ้านหนองบัวนะครับแห่งที่2โรงเรียนบ้านห้วยส้มเนี่ยเราจะจัดกิจกรรมวันที่12มิถุนายนนะครับที่โรงเรียนบ้านห้วยส้มนะฮะส่วนวันที่3รุ่นที่3เนี่ยก็จะเป็นจัดที่วันจันทร์ที่15มิถุนายนเราจะรวมทั้ง3โรงเรียนเลยนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นสวนบุญเวียงเจดีย์วิทยาเทคนิคนะครับเราจะมารวมกันแล้วอบรมให้ทีเดียวเลยนะฮะก็ทั้งหมด120คนที่โรงเรียนแกนปานะฮะแกนปาลำพูนนะฮะแล้วก็มันจะมีการประกวดนะฮะวิทยากรประชาธิปไตยนะฮะเราก็จะมีการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดกันก่อนนะฮะวันที่23มิถุนายนส่วนวันประกวดกิจกรรมการประกวดวิทยากรประชาธิปไตยระดับจังหวัดเนี่ยเราจะจัดกิจกรรมในวันที่7นะกรกฎาคม2569ที่โรงแรมแคนปาก็คือในช่วงบ่ายภายหลังจากการจัดกิจกรรมรวมพลคนสสปชตในช่วงเช้าเสร็จสิ้นแล้วนะฮะก็จะเป็นการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องกันเลย
1: ครับ
0: ท่านรองครับ
1: ก็การเผยแพร่ความรู้ให้กับโรงเรียนเนาะปีที่แล้วเราก็ดำเนินการเนาะ
0: ครับ
1: เข้าไปดำเนินการในหลายโรงเรียนแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยของเราเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าอะไรฮะก็คือรุ่นพี่เขาจบไปแล้วใช่ไหมฮะเราก็จะมาอบรมให้ความรู้กับรุ่นน้องที่มาแทนรุ่นพี
0: ่ก็คือสภานักเรียนปีต่อมา
1: ครับผม
0: ครับผม
1: อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหลักๆของเราเนาะที่ไปทำงานพร้อมกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยแล้วก็โรงเรียน
0: ครับ
1: ครับผมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหลักๆนะฮะแล้วก็ต่อไปเนาะต่อไปก็จะเป็นแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนาะ
0: นะการเลือกตั้งท้องถิ่นมาแล้วครับ
1: ท้องถิ่นนะฮะก็จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองล่องเขตเลือกตั้งที่2นะฮะอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนเป็นกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างนะฮะ
0: ครับ
1: เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองล่องเขตเลือกตั้งที่2คนเดิมเขาได้ลาออก
0: ครับ
1: นะฮะก็โดยผลของกฎหมายนะฮะพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562เนี่ยก็ให้มีการจัดการเลือกตั้งภายใน60วัน
0: ครับ
1: นับจากวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเนี่ยพ้นจากตำแหน่งนะฮะซึ่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งเนี่ยประจำเทศบาลตำบลหนองล่องเนี่ยก็ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งเนาะ
0: ครับ
1: ก็โดยให้มีการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569นะฮะ
0: ก็คือวันอาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับ
1: ครับวันอาทิตย์ที่ถึงเนี่ยเป็นวันเลือกตั้งนะฮะแทนตำแหน่งที่ว่าง
0: ครับ
1: ของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองล่องนะฮะก็

0: รับสมัครตั้งแต่วันที่6เมษายน2569ถึงวันที่10เมษายน2569นะฮะก็สมัครไปแล้ว
1: ครับเรียบร้อยแล้วครับ
0: เรียบร้อยแล้วแล้วก็จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองล่องเนี่ยที่จะมีการตั้งก็มีทั้งสิ้นจำนวน1คนนะครับรอบนี้นะฮะ1คนเพราะปกติเทศบาลเนี่ยถ้าเป็นกรณีครบเวลาเนาะ
1: 6คน
0: เขตเลือกตั้งละ6คน
1: นะฮะ
0: 2เขตก็12คน
1: ครับ
0: แต่รอบนี้เนื่องจากเป็นกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง1ตำแหน่ง
1: ครับ
0: ก็เขตเลือกตั้งมีจำนวน1เขตนะฮะก็คือเขตเลือกตั้งที่2เนาะก็จะมีหมู่บ้านต้นพึ่งนะหมู่บ้านวังสะแกงหมู่บ้านท่าหลุกบ้านแพ้ใต้บ้านวังสะแกงใต้นะฮะอันนี้คือเขตเลือกตั้งนะฮะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ผู้สมัครเนี่ยเขาไปสมัครเนี่ยเขาก็จะมีหลักฐานการสมัครเนาะก็จะมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเนาะ
1: ครับ
0: เพื่อได้ตรวจสอบว่าเป็นคนที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตเลือกตั้งหรือไม่นะฮะ
1: ครับ
0: ต้องอยู่ในอาศัยอยู่ในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีจนถึงวันรับสมัครเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาที่เป็นบ้านนะฮะ
1: ค
0: ู่กันเอาไว้ตรวจสอบนะแล้วก็มีใบรับรองแพทย์นะฮะว่าไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดนะฮะประมาณนี้แล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกจำนวน 2,000 บาท
1: ครับ
0: โอ้โหก็เยอะเหมือนกันนะ 2,000 บาทนะ
1: ครับ
0: สมัครนะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีรูปถ่ายเนาะก็ทั้งหมด17รูปเนาะแล้วก็หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน3ปีจนถึงปีที่สมัครก็ได้แก่ปีภาษี2566 2567แล้วก็2568
1: ครับ
0: ในกรณีอย่างเงี้ยผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานด้วยนะฮะในกรณีที่เป็นผู้ที่ไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยก็ต้องมีหลักฐานแสดงด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะโดยปกติเนี่ยเป็นหน้าที่ของคนไทยเนี่ยผู้มีรายได้ต้องเสียภาษีนะฮะยกเว้นรายได้ไม่ถึงเนาะที่พูดมาทั้งหมดนี้ผู้สมัครเนี่ยคือหลังจากวันเลือกตั้งแล้วเนี่ยภายใน90วันเนี่ยผู้สมัครเนี่ยต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย
1: ครับ
0: เกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยให้กับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนนะฮะเพื่อให้ตรวจสอบและประกาศว่าได้ใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็จะมีรายรับกับรายจ่ายเนาะรายรับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินส่วนตัวเนาะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง
1: ครับ
0: ส่วนรายจ่ายหลักๆ ก็จะมีเนี่ยฮะที่พูดไปเมื่อกี้เนาะก็จะมีเวลาไปถ่ายสำเนาเอกสารต่างๆเนี่ยก็เอามาเป็นค่าใช้จ่ายด้วย
1: ก็ค่าถ่ายเอกสาร
0: ค่าถ่ายเอกสารเนาะ
1: ฮะ
0: แล้วก็จะมีใบรับรองแพทย์นะ
1: แพทย
0: ์ปกติก็ประมาณ100บาทเนาะใบรับรองแพทย์นะ
1: ครับโดยประมาณนะครับ
0: แล้วก็จะมีค่าถ่ายรูปนะค่าถ่ายรูปก็จะแพงนิดนึงนะเพราะสมัยนี้ร้านถ่ายรูปก็เริ่มไม่ค่อยมีแล้วเนาะก็หลายร้อยอยู
1: ่ก็ค่าสมัครเอกนี่สำคัญที่สุด
0: แล้วก็ค่าสมัคร 2,000 บาทนะฮะ
1: ค่าธรรมเนียมนี่เก็บไปเลยครับเป็นใบเสร็จค่าธรรมเนียมจากเทศบาลนะครับ
0: ครับแล้วก็หลักฐานแสดงการเสียภาษีเนาะในกรณีที่ไม่ได้เก็บหลักฐานไว้เนี่ยไปขอที่สรรพากรก็จะมีค่าธรรมเนียมเนาะ
1: ครับค่าทางสำเนานะครับ
0: ค่าสำเนาครับประมาณนี้ก็วันที่3เมษายน2569เนาะคือผอกกต.เนี่ยประจำเทศบาลหนองล่องเนี่ยได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนะ
1: ครับ
0: แล้วก็วันที่6ถึงวันที่10เมษายนเนี่ยก็ได้รับสมัครไปละ
1: ครับ
0: จำนวน5วันก็มีผู้สมัคร2คนเนาะ
1: ครับ
0: ก็ไปดูประกาศได้นะฮะประมาณนั้น ก็เหมือนว่าจะไม่รับสมัคร1คนเนาะใน2 คนเนี่ยเนื่องจากจะขาดคุณสมบัตินะฮะ
1: ครับก็ประกาศอยู่เบอร์หนึ่งนะฮะ
0: เบอร
1: ์มาเลขสอง
0: ครับแล้วก็วันที่3พฤษภาคม2569นะฮะผ่านมาละก็จะเป็นวันที่มีการแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
1: ครับ
0: คือตอนนี้ได้มีการแต่งตั้งไปละนะฮะแล้วหลังจากนี้ก็จะมีการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนาะ
1: ครับ
0: ก่อนวันเลือกตั้งแล้วก็วันที่8พฤษภาคม2569ก็จะมีการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านนะฮะที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง
1: ครับ
0: ในหนังสือแจ้งเจ้าบ้านก็จะมีรายละเอียดต่างๆว่าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ไหนนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ ใครบ้างที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในบ้านหลังนั้นเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็วันที่16พฤษภาคม2569นะฮะก็จะมีวันสุดท้ายที่จะมีการแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครผู้สมัครเนี่ยสามารถแต่งตั้งตัวแทนไปสังเกตการที่หน่วยเลือกตั้งได้นะฮะแต่ต้องทำหนังสือนะฮะแจ้งให้กับผอ.กต.ก่อนนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็วันที่17ถึง23พฤษภาคม2569นะฮะ7วันก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะฮะ
1: ก็คือในช่วงนี้นะครับ
0: ในช่วงนี้กรณีที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะฮะมีเหตุจำเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้ได
1: ้
0: นะฮะมีเหตุจำเป็นเช่นเจ็บป่วยหรือว่าต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ห่างไกลนะฮะไม่สามารถเนี่ยไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก็สามารถแจ้งเหตุได้นะฮะแจ้งเหตุก็ไปแจ้งที่เทศบาลเนาะที่ทะเบียนเนาะ
1: ใช่ครับที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นนะครับ
0: สำนักทะเบียนท้องถิ่นหรือแจ้งผ่าน
1: แอปพลิเคชัน
0: นะฮะสมาร์ทโหวตเน
1: า
0: ะ
1: สมาร์ทโหวตของเราของกกต.ก็ได้นะครับสะดวกที่สุดนะครับ
0: 7วันก่อนวันเลือกตั้งนะฮะแล้วก็วันที่24พฤษภาคมเนี่ยก็คือเป็นวันเลือกตั้งเนาะ
1: ครับ
0: ก็สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่เราไปใช้สิทธิ์ได้นะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็วันที่25ถึง31พฤษภาคม2569เนี่ยก็คือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง7วันหลังจากวันเลือกตั้ง
1: ครับ
0: ถ้ากรณีที่ก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยยังไม่ได้แจ้งเหตุก็สามารถไปแจ้งเหตุหลังจากวันเลือกตั้งได้ภายใน7วัน
1: คร
0: ับ พอเราแจ้งเหตุเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลังจากเลือกตั้งเสร็จเนี่ยเขาก็จะทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็คือเป็นบัญชีจำกัดสิทธิ์เลือกตั้งเนาะในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุ
1: ครับ
0: หรือแจ้งเหตุแล้วแต่เหตุนั้นอ่ะไม่เป็นเหตุอันควร
1: ครับ
0: นะฮะก็จะถูกจำกัดสิทธิ์นะฮะถูกจำกัดสิทธิ์หลายประการนะฮะอย่างเช่นไปสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่เนาะ
1: ครับก็ไม่ได้
0: ไม่ได้นะฮะก็จะสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้แทนท้องถิ่นก็ไม่ได
1: ้ครับ
0: นะฮะจะไปสมัครระดับประเทศก็ไม่ได้
1: ครับ
0: นะฮะหรือว่าจะไปสมัครสอบเป็นข้าราชการของรัฐสภาก็ไม่ได้นะฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งสิทธิ์เก่าเนี่ยถูกจำกัดไว้เป็นเวลา2ปีนับจากวันเลือกตั้งเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็สิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยก็จะมี2ปีแต่ถ้าหลังจากนั้นมีเลือกตั้งอีกคุณก็ไม่ไปใช้สิทธิ์อีกเขาก็นับไปอีก2ปีนะสิทธิ์นี่ก็จะไม่หายไปนะฮะ
1: ครับก็โดยจำกัดสิทธิ์อีก2ปีต่อเนื่องเลย
0: ครับต่อเนื่องครับเวลา
1: ครับ
0: ดังนั้นก็ต้องให้ความสำคัญเนาะมันเป็นหน้าที่เนาะในการเลือกตั้ง
1: ครับ
0: แล้วก็พอเลือกตั้งเสร็จเนี่ยถ้าการเลือกตั้งเห็นว่าเป็นไปโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมายเนาะกกต.ก็จะประกาศการเลือกตั้งภายใน30วันก็คือภายในวันที่23มิถุนายน2569
1: ครับ
0: นะฮะแต่ถ้ายังมีเหตุสงสัยอยู่ก็จะประกาศวันสุดท้ายก็ภายใน60วันเนาะก็คือวันที่23กรกฎาคม2569นะฮะในกรณีที่มีเหตุสงสัยมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการการเลือกตั้งเนี่ยฮะแล้วก็ในวันเลือกตั้งนะฮะวันก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยห้ามขายจำหน่ายจ่ายแจกสุรานะฮะ18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งจนถึง18นาฬิกาของวันเลือกตั้งนะฮะ
1: ก็คือ18นาฬิกาของวันที่23พฤษภาคมนะครับจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันที่24นะอันนี้ในพื้นที่ของหนองร่องเขต2นะครับ
0: พื้นที่เฉพาะพื้นที่เลือกตั้งเนาะหลังเวลา18นาฬิกาของวันที่24นี้ก็สามารถจำหน่ายจ่ายแจกได
1: ้ครับ
0: แล้วก็ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วนะฮะในกรณีผู้ไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยไปลงคะแนนแล้วนะแล้วไปถ่ายรูปอย่างเงี้ยมาเผยแพร่ก็จะผิดกฎหมายเนาะเลือกตั้งเนาะห้ามนะฮะเพราะว่าการเลือกตั้งต้องเป็นความลับเนาะโดยตรงได้รับนะฮะแล้วก็ห้ามหาเสียงรวมถึงโพสต์แชร์ในโซเชียลมีเดียต่างๆนะฮะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งนะฮะจนสิ้นสุดการเลือกตั้งห้ามหาเสียงแล้วก็ห้ามทำลายบัตรเลือกตั้งห้ามฉีกหรือทำลายนะหรือว่าทำให้ชำรุดใช้ไม่ได้นะฮะ
1: ครับ
0: ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งนะฮะก็คือบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจเนาะอาจจะลืม นะเอาใส่ไว้ในกระเป๋าเดินออกจากหน่วยลืมกลับบ้านนะฮะก็คือบัตรเลือกตั้งเนี่ยพอลงคะแนนแล้วก็ต้องเอาไปหย่อนในหีบบัตรเลือกตั้งเนาะ
1: ครับ
0: เพื่อที่จะนำมานับภายหลังจากที่ปิดหน่วยเลือกตั้งแล้วนะครับแล้วก็ห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะฮะแล้วก็ห้ามพนันผลการเลือกตั้งนะฮะอันนี้ก็เป็นหลักทั่วไปนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผมในส่วนของการเลือกตั้งก็ข่าวเลือกตั้งก็มีแค่นี้ครับผม
1: ก็เห็นน้องว่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะเงื่อนไขของการมีผู้สมัครอยู่หนึ่งคนเนี่ยที่จะได้รับเลือกตั้งเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรทำน้องครับที่จะต้องได้รับคะแนน
0: ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า10%ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนาะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็ต้องมากกว่าอะไรนะครับมากกว่าคะแนนของผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0: ครับไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครผู้ใดด้วย
1: ครับผมก็เงื่อนไขของการเป็นกรณีที่มีผู้สมัครคนเดียว
0: ครับผม
1: นะครับก็เห็นรองว่าจะมีข้อห่วงใยต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นลักษณะต้องห้ามของมาตรา50
0: อ๋อครับลักษณะต้องห้ามใช่ไหมฮะก็คือผู้สมัครเนี่ยต้องมีคุณสมบัติและก็ไม่มีลักษณะต้องห้ามเนาะคุณสมบัติก็คือมีสัญชาติไทยเนาะอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปเนาะในกรณีสมัครสมาชิกแล้วก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนะไม่น้อยกว่า1ปีจนถึงวันสมัครนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของคุณสมบัติส่วนลักษณะต้องห้ามเนี่ยก็จะมีประมาณ25ข้อนะฮะแต่มีข้อหลักๆเนี่ยที่ห่วงใยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเป็นเจ้ามือเจ้าสำนักในการเล่นการพนันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้ามือหวยเนาะเจ้ามือไฮโลเจ้ามือไพ่ในกรณีที่เป็นเจ้ามือเจ้าสำนักเนี่ยก็จะเข้าลักษณะต้องห้ามแต่ถ้าเป็นกรณีเป็นผู้เล่นเฉยๆเนี่ยก็จะไม่เข้าลักษณะต้องห้ามก็ยังสามารถเป็นผู้สมัครได้นะฮะก็ผู้สมัครก็ต้องตรวจสอบตัวเองนะฮะว่าเรามีคุณสมบัติครบถ้วนไหมแล้วก็มีลักษณะต้องห้ามหรือไม่นะฮะถ้าไปตรวจพบภายหลังเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะได้คะแนนอยู่ในระดับที่จะได้ประกาศผลได้รับการเลือกตั้ง ก็ตามแต่ถ้าเข้าลักษณะต้องห้ามก็ไม่สามารถจะประกาศรับรองผลได้นะฮะ
1: ก็ต้องมีวิธีการที่จะตรวจสอบตัวเองนะฮะ
0: ต้องตรวจสอบตัวเองครับเพราะส่วนใหญ่เราก็ต้องรู้อยู่แล้วเนาะส่วนไหนใครที่โดนคดีเนาะเพราะว่ามันต้องถูกศาลพิพากษานะฮะก็แสดงว่าเราต้องเคยขึ้นศาลนะฮะ
1: ก็เคยโดนจับแล้ว
0: ไม่
1: เคยโดนจับก็เคยขึ้นศาล
0: ผู้สมัครก็จะรู้ดีนะฮะแล้วก็การตรวจสอบของเราเนี่ยก็จะมีหน่วยงานต่างๆเนี่ยตรวจสอบนะฮะซึ่งบางครั้งในผลการตรวจสอบเนี่ยอาจจะมาภายหลังแต่มาภายหลังเนี่ยเราก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ดังนั้นเนี่ยผู้สมัครก็ต้องมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามด้วยนะฮะ
1: ทางที่ดีก็ต้องตรวจสอบตัวเองก่อน
0: ครับตรวจสอบตัวเองก่อนให้ครบถ้วนถ้าไม่เช่นนั้นก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่ารู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติแล้วมาสมัคร
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะฮะก็ต้องช่วยกันตรวจสอบครับผม
1: ครับต้องขอขอบคุณนะฮะท่านรองศาสตราจารย์คุณโกศลนะฮะสำหรับข้อห่วงใยในข้อนี้สำหรับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครนะฮะผู้สมัครสทต่างๆนะฮะของปตต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อห่วงใยของท่านรองนะครับผมก็ขณะนี้เนี่ยเวลานะฮะของในการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.จังหวัดลำพูนนะฮะได้หมดลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะพบกันใหม่นะฮะสำหรับการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยนะฮะร่วมกันต่อไปนะเดี๋ยวพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันอังคารในวันอังคารหน้านะครับวันนี้ก็ทางผมแล้วก็รองศาสตราจารย์สกุลโกศลนะครับต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงการคลังจะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: กระทรวงการคลังจะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่น่าสนใจเสนอเข้ามาพิจารณาหลายเรื่องโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะรองรับการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีนำผลการหารือและข้อเสนอจากภาคเอกชนใน10 กลุ่มอุตสาหกรรมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่แก้ปัญหาอุทกภัยในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่ 8-9 มิถุนายนนี
10: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลกำหนดจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมเสนอหลายโครงการสำคัญเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้กรอบการพัฒนาที่กำหนดไว้2ด้านหลักได้แก่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยสำหรับโครงการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเตรียมผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ขณะที่ด้านการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจนอกจากนี้จังหวัดตราดที่ว่าจะนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะบริเวณโครงการพลุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ที่ประชุมครม.รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาที่จังหวัดได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงประชาชนในพื้นที่ด้วยปภิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญกำหนด9มาตรการบริหารสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนเตรียมพร้อมระดมสรรพกำลังเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที
11: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาศรีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อ
12: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
13: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยค่ะสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 25.3 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดยอดหญ้าวัดได้ 25.0 องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 37.3 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน7นาฬิกาเมื่อวานนี้ถึง7นาฬิกาวันนี้วัดได้ 0.0 มิลลิเมตรและปริมาณน้ำฝนลมทั้งเดือนวัดได้ 153.0 มิลลิเมตรสำหรับปริมาณน้ำฝนลมทั้งปีวัดได้ 220.7 มิลลิเมตรสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่สำหรับอุณหภูมิสูงสุด36-38 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด25-26 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรายงานปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิในอำเภอของจังหวัดลำพูนอำเภอป่าซางอุณหภูมิสูงสุด 37.8 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 23.4 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอทุ่งหัวช้างอุณหภูมิสูงสุด33.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 21.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 1.7 มิลลิเมตรอำเภอบ้านห้องอุณหภูมิสูงสุด 38.5 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 29.5 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตร อำเภอลีอุณหภูมิสูงสุด 32.5 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.5 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 26.0 มิลลิเมตรอำเภอแม่ทาอุณหภูมิสูงสุด 35.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอเวียงหนองล่องอุณหภูมิสูงสุด 33.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรและในวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:52 นาทีสำหรับวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาทีและสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
14: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
15: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
16: ์จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
17: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
16: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
17: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
18: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม

ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการรอบรู้แรงงานรายการวิทยุตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการแรงงานต่างด้าวแรงงานถูกกฎหมายมั่นใจปลอดภัยค้ามนุษย์

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าก็อยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้ามาฮับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวันนี้ปากันวันอังคารที่19พฤษภาคม2569นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้ก็เช่นเคยเนาะยังคงอยู่ในห่วงระยะเวลาที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเปิ้นประกาศนะเจ้าแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศที่มีโอกาสในการที่จะเกิดฝนนักขึ้นนะเจ้าในระยะนี้เราเข้าสู่หน้าฝนนะเจ้าฤดูฝนยังเป็นทางการและเนอะช่วงนี้ก็จะมีปริมาณฝนที่ตกเพิ่มขึ้นนะเจ้าแล้วก็ประมาณช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะเจ้าปลายเดือนมิถุนายนถึงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยอาจจะมีโอกาสนะเจ้าในเรื่องของฝนทิ้งช่วงนะเจ้าประมาณปลายเดือนมิถุนาเดือนกรกฎานี่นะมีโอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงไประยะหนึ่งนะเจ้าจากนั้นสิงหากันยานี่ฝนก็จะมาฝนก็จะมาตกนักเหมือนกันนะเจ้าก็จากรายงานเนาะพื้นที่เกิดฝนส่วนใหญ่นะเจ้าจะอยู่โซนของภาคเหนือตอนล่างนะเจ้าตั้งตากตั้งเพชรบูรณ์นะเจ้าตั้งปุนเนาะเพื่อก็จะมีฝนตกหนักนะเจ้าแต่ตะคืนนี่ก็มีรายงานตั้งลำปางนะเจ้าตั้งลำปางตั้งเถินตั้งลีลีบ้านเฮานี่ก็มีโอกาสนะเจ้าเกิดฝนได้นักเหมือนกันนะเจ้าโดยรวมแล้ววันนี้อุตุนิยมวิทยาคาดหมายว่าประมาณ40%ของพื้นที่นะเจ้าวันพุธเนี่ยประมาณ60%ของพื้นที่พฤหัสบดีประมาณ70%ของพื้นที่ 70% ของพื้นที่พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะเจ้าก็จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นนะเจ้าช่วงนี้ก็เริ่มที่จะมีฝนตกชุกหนาแน่นยิ่งขึ้นนะเจ้าก็ฝากคุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันให้ดีตัวนะเจ้าแล้วก็อย่างที่บอกเนาะไข้เลือดออกเนอะคุณผู้ฟังต้องช่วยกันแท้ๆนะเจ้าไข้เลือดออกเนี่ยมาจากยุงลายที่เป็นพาหะในการนำโรคนะเจ้าถ้าไผ่มีอาการป่วยไข้นะเจ้าไข้สูงปวดเมื่อยตามเนื้อตัวเนี่ยนะปวดหัวนะเจ้าหรือมีจุดเลือดออกอย่างเนาะก็ควรต้องไปพบคุณหมอนะเจ้าเพราะว่าไข้เลือดออกเนี่ยมันมีโอกาสนะเจ้าที่อาจจะทำให้เสียชีวิตได้เลยนะเจ้าถ้าเราอยู่ในระยะวิกฤตที่เราไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเองนะยานี่ก็ต้องกินยาพาราเซนตามอลยาเฉพาะนะเจ้าบาเจ้ว่ากินกลุ่มแอสไพรินกลุ่มยาบูเฟนอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะกินมาได้มันจะทำให้เลือดนะเจ้าออกนักขึ้นเองนะเจ้าผมฟังก็ถ้ามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องไปพบคุณหมอเนอะจะได้พินิจพิจารณาดูว่ามันเป็นโรคอย่างแท้อีเนาะบางทีอาจจะเป็นไข้มาได้เป็นวัดเป็นไอจามฮัดชิวไวรัสทั่วไปนะเจ้าหรืออาจจะเป็นไข้ทอนซิลอักเสบกะอีนะหรืออาจจะเป็นไข้วัดใหญ่อีเนาะหรืออาจจะเป็นไข้อย่างอื่นอีนะเจ้าหรืออาจจะเป็นไข้เลือดออกซึ่งก็เป็นไปได้เนาะวันก่อนดีเจออยเพี้ยวบ้านคุณผู้ฟังเพี้ยวบ้านกอดเอาไอ้นั่นนะเจ้าพัดลมไอ้น้ำเนาะมันจะมีตี้ใส่น้ำอยู่แล้วเขาได้เปิดมันเมินคุณผู้ฟังจกอันตี้เปิ้นใส่น้ำผนาออกมาแล้วมันมีน้ำขำอยู่ฮันก็ยังว่าเอ๊บ้านก็ไม่ได้เปิดไม่ได้ปล่อยให้มันโล่งต่างใดยุงมันยังมามีตัวนิ้วตัวนิดครบเนาะครบลูกพ่องครบแม่พ่องเนาะเจ้าเอ๊มันมาจากทางใดนะก็เพียวบ้านพอเพียเปิดพอไอ้ตี้เครื่องพัดลมไอ้น้ำเนี่ยเจ้าที่มันเอาใส่น้ำไว้นี่นะมันมีตัวลูกน้ำลอยอยู่ในห้านโอ้นี่เนาะก็ใจได้ว่าบกรนี่เคยได้ยินท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเก่าอ่ะนะเจ้าท่านรองโอท่านรองโอท่านก็มาเล่าให้ฟังในรายการเนี่ยว่าไปเยี่ยมไปตรวจหมู่บ้านเนาะท่านก็เล่าให้ฟังว่าเวลาเจอลูกน้ำยุงลายอย่างเอ็นอาจารย์บางทีไปเจอในแก้วกาแฟ
แก้วกาแฟที่ว่าเนี่ยนี่เขากินกาแฟกินชาเย็นกันอีน่าเจ้าแล้วขวางขยะไปอย่างไปเนาะยุงลายมันไปวางไข่ในห้านนี่นะแล้วก็แหมกรณีหนึ่งก็คือเนี่ยอันพัดลมเก็บความเย็นเนี่ยพัดลมไอ้น้ำเนี่ยนะเจ้าเพื่อเปิดพอน้ำทางในฮะเนอร์อีเนาะมันจะมีลูกน้ำยุงลายอยู่ในห้านโอ้เป็นว่าแต่อันคำนี้ต้องมันเปลี่ยนนะเจ้าเป็นว่าแต่อันนี้คำนี้ต้องมันเปลี่ยนเพราะว่าฝนตกแล้วนะเจ้าคุณโมฟังอันนี้ก็ต้องช่วยกันเนาะช่วยกันเพียวบ้านนะเจ้าช่วยกันเก็บกวาดสถานที่บ้านเรือนต่างๆดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในบ้านนะเจ้าป้องกันว่าคือเป็นแหล่งเกาะพักของยุงแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายซึ่งจะทำให้เกิดโรคที่นำโดยยุงนะจะเป็นพาหะทั้งเรื่องของโรคไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลายมากระจาดแล้วก็โรคอย่างแฮมซิก้าอีกอะไวรัสซิก้าอีเนาะโรคที่มากับยุงนะจะต้องช่วยกันแต่5 ป 5 ป 1 ขอนะจะปิดภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดเปลี่ยนน้ำในแจกันหรือกระถางทุกสัปดาห์นะเจ้าปล่อยปลากินลูกน้ำในอ่างบัวปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านให้ปลอดโปร่งปฏิบัติทำเป็นประจำจนเป็นนิสัยนะเจ้าแล้วก็ป้องกันยุงกัดนะเจ้ายุงตีวงวิ่งวงวิ่งอีนะก็ต้องทาโลชั่นกันยุงนอนในมุ้งสวมเสื้อแขนยาวนะเจ้าเพื่อป้องกันบะฮือยุงขบเนาะและปัจจุบันเนี้ยมีเรื่องของวัคซีนนะเจ้าป้องกันไข้เลือดออกอยู่เหมือนกันซึ่งถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถปรึกษานะเจ้าคุณหมอเพื่อขอรับวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกได้นะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลเนาะที่ส่งผ่านความห่วงใยถึงคุณผู้ฟังกันตัวนะเจ้าในช่วงของรายการเจ้านี้เนาะเจ้าเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์เจ้า

คลื่นนี้ความถี่ FM 95.00 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าเจ้าว่าคุณผู้ฟังที่เปิดรับฟังนะเจ้าพันตังวิทยุในรถก็ดีนะเจ้าวิทยุที่บ้านก็ดีเนาะก็จะรับฟังเพลินๆกันไปนะเจ้าเพราะมีทั้งสาระข่าวสารแล้วก็มีสาระบันเทิงมีเรื่องของคันเพลงสลับสับเปลี่ยนให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะเจ้าเพราะว่ากันเวลาเราเล่นโซเชียลนะเจ้าจะพอคลิปพอหนังพอซีรีส์อีเนาะพอไทยทีอีนะมันก็จะต้องอยู่กับมือถือนะเจ้าอยู่กับหน้าจอเนาะละหน้าจอไปก็ได้พอละได้เวียกได้การละอีนะแต่ถ้าเกิดเปิดฟังนะเจ้าเปิดวิทยุฟังแก้ง่อมแก้เหงาได้เนอะคุณผู้ฟังฟังดีเจอู้ข่าวคือฟังพ่องนะเจ้าอู้เรื่องไปเลอะไปเลยพ่องอีนะฟังเพลงพ่องนะเจ้าก็แก้ง่อมแก้เหงาไปกันได้นะเจ้าแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บบึ๊ดฟังไปฟังมาโอ้ดีกินข้าวตอนเนี่ยเหมาะนะเจ้าฟังไปฟังมาโอ้คำละอีนะฟังไปฟังมานะเจ้าจะปนแห่งวันหนึ่งละเอ็นออกคนผู้ฟังก็แก้ง่อมแก้เหงาติดกันได้นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเขาก็หวังว่าเขาจะเป็นสถานีวิทยุคลื่นหนึ่งนะเจ้าที่อยู่ในใจของพี่น้องเจ้าละปูนเนาะคอยแก้ง่อมแก้เหงานะเจ้าคอยเติมความรู้คอยเติมข้อมูลข่าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องจังหวัดละปูนเฮาได้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากพื้นที่ของจังหวัดละปูนเฮาอย่างแท้จริงนะเจ้าก็ฝากติดตามกันไปละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าส่วนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆเนาะบริษัทห้างร้านนะเจ้าอันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจนะเจ้าขายครัวน้อยเนาะถ้าสนใจจะติดต่อร่วมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเนื้อหาข้อมูลข่าวสารเนาะกิจกรรมโครงการดีๆเนี่ยก็ติดต่อมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนนะเจ้าเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะเจ้า51000เนาะหรือเบอร์โทรศัพท์0535255565นะเจ้า0535255565นะเจ้าหรือจะช่องทางของสื่อออนไลน์ก็ได้นะเจ้าพิมพ์ข้อความมาทาง Facebook Fanpage สวทลปูนก็ได้นะเจ้าติดต่อมาทาง TikTok ก็ได้นะเจ้ามีหลากหลายช่องทางนะเจ้ามาเดือนนี้ซ้ำมีช่องทางในการรับฟังผ่านวิทยุออนไลน์นะเจ้าในแพลตฟอร์มของ NBT Plusเนาะคุณผู้ฟังเข้าไปดาวน์โหลดใน Play Store หรือว่าระบบ iOS ได้เลยนะเจ้าพิมพ์ค้นหาคำว่า NBT Plus นะเจ้าก็สามารถที่จะรับฟังวิทยุออนไลน์ของสวทลปูนได้ทุกที่ทุกเวลาแม้ว่าจะอยู่ใกล้กันเพียงไหนก็ตามแต่นะเจ้าท่านก็สามารถที่จะกดเข้ามาฟังการออนแอร์ออกอากาศของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกันได้โดยตรงนะเจ้าก็ฝากกันไว้ตัวละกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะกับรายการข้อมูลข่าวสารต่างๆจากคลื่น FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าช่วงนี้ป้าคุณผู้ฟังนะเจ้าไปติดตามโครงการที่น่าสนใจสักน้อยหนึ่งก่อนละกันนะเจ้าก่อนที่จะไปฟังเพลงต่อไปนะเจ้ามีโครงการที่เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนกันมาอย่างยาวนานนะเจ้าตั้งแต่ปี2562ละเป็นโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพเพื่อกับนักเรียนที่บ่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับนะเจ้าซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะเจ้าเปิ้นร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและก็กรมการจัดหางานนะเจ้าเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการเพิ่มทักษะด้านอาชีพเพื่อกับนักเรียนที่ครอบครัวยากจนนะเจ้าแล้วก็มีโอกาสในการขาด

ทางดีเนาะเพราะว่าตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะเจ้ายกจังหวัดละปูนว่าจังหวัดละปูนเนี่ยโอ้ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความละมุนใจนะเจ้าเป็นจังหวัดที่มีการให้ความใส่ใจในการขับเคลื่อนโครงการมาอย่างต่อเนื่องนะเจ้าแล้วก็ไปดูในรายละเอียดนะเจ้าของภาคอุตสาหกรรมนะเจ้าติเปิ้ลมีโครงการถ้าจำกันได้อ่ะดีเจ้าอ้อยกอชัยนางเก่ามอก้านี่ถ้าจำกันได้ถ้าเราเคยได้ยินเนาะสมัยท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวรยุทธ์นวรัตน์เนี่ยนะเจ้าเปิ้ลก็ไปเปิดร้านซ่อมรถคือกับน้องอ้วนท่านผู้ว่าวรยุทธ์นี่เปิ้ลห้องน้องอ้วนนะเจ้าอยู่ที่บ้านกออำเภอลีจังหวัดตะปูนเจ้าคุณผู้ฟังคือน้องอ้วนเนี่ยเปิ้ลก็จบม.3แล้วเปิ้ลก็ไม่ได้เรียนต่อนะเจ้าก็เลยมาเข้าโครงการที่เปิ้ลจัดขึ้นเนี่ยเจ้าโครงการพัฒนาทักษะอาชีพนะเจ้าคือกับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับก็คือถ้าจบม.3แล้วเนี่ยมันจะไปทำงานเลยเอี่ยนะเจ้าก็ม.1 ม.2 ม.3 ก็ไปได้เรียนทักษะฝีมืออะอย่างสักอย่างเอ้เนาะจะไปประกอบอาชีพเลยไปรับจ้างเลยอย่างเลยเนี่ยก็บ่มีทักษะว่าจะต้องไปทำอะหยังอะหยังเอ้นะเจ้าก็ขาดโอกาสในการที่จะสร้างรายได้นะเจ้าคือกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวเนาะถ้าเข้าโครงการเนี่ยก็จะพาไปฝึกอบรมก่อนช่างไฟช่างซ่อมรถช่างเย็บผ้าเอนะช่างต่างๆก่อนในระยะเวลารู้สึกจะประมาณ3เดือนเนี่ยนะจ๊ะเปิ้นฮือกินฮืออยู่ฟรีฝึกอบรมนะจ๊ะจนเชี่ยวชาญจนไปฝึกในสถานประกอบการบางคนนี่คือได้ทำงานในสถานประกอบการได้ไปฝึกงานต่อเลยนะจ๊ะแล้วก็มีใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานซึ่งก็จะทำให้ค่าจ้างเนี่ยนะจ๊ะอยู่ในอัตราที่ควรจะเป็นเดี๋ยวเนาะคุณผู้ฟังทีนี้ของกรณีน้องอ้วนเนี่ยเปิ้ลก็มาฝึกจะแย่เจ้ารู้สึกจะฝึกเป็นช่างซ่อมรถนะเจ้าพอฝึกเสร็จแล้วสถานประกอบการเปิ้ลจะรับทำงานต่อนี่นะปรากฏว่าน้องอ้วนก็บอกทำบ่ได้ทำงานอยู่ที่ในเวียงเนี่ยบ่ได้ต้องปิ๊กไปอยู่ที่กอเพราะว่ายังมีน้องตัวน้อยอยู่นะเจ้าแล้วก็พ่อแม่เนี่ยก็เฒ่าแล้วแล้วก็พ่อกับแม่เนี่ยเป็นผู้พิการตัวนะเจ้าต้องไปดูแลพ่อแม่แล้วก็ไปดูแลน้องพอคณะทำงานของโครงการเนี่ยที่จังหวัดละปูนเฮาได้ทราบถึงข้อมูลของน้องอ้วนนะเจ้าเปิ้ลก็พยายามไปหาภาคอุตสาหกรรมเนาะเปิ้ลจะมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการจ้างคนพิการนะเจ้าให้เข้าทำงานในสถานประกอบการเนี่ยกี่คนกี่คนนะเจ้าทีนี้ในบางสถานประกอบการเนี่ยก็สามารถจ้างคนพิการนะเจ้าเข้าทำงานได้ตลอดระยะเวลาของเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเนาะถ้าจ้างแบบนั้นบ่ได้ก็จะต้องมีงบประมาณมีเงินส่วนหนึ่งที่เอาไปช่วยเหลือนะเจ้าผู้พิการหรือว่าครอบครัวของผู้พิการเนี่ยเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์อย่างนี้นะเจ้าปรากฏว่าของจังหวัดละปูนเฮานะเจ้าก่อใช้โอกาสตรงเนี้ยที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะเจ้าก็เลยไปสร้างร้านซ่อมรถร้านซ่อมรถน้อยๆเนี่ยนะเจ้าให้กับน้องอ้วนที่บ้านกอซึ่งเชื่อว่าเดี๋ยวนี้น้องอ้วนก็ยังประกอบอาชีพอยู่หลายปีผ่านมาแล้วเนี่ยนะเจ้า 4-5 ปีที่ผ่านมาน้องอ้วนก็ยังคงประกอบอาชีพในการซ่อมรถนะเปิ้นทำโฮงซ่อมรถคือน้องอ้วนแล้วก็แปลงเอาอุปกรณ์เบื้องต้นที่จะไปเป็นงานฝีมืองานช่างเนี่ยนะเจ้าไปทำให้เนาะให้น้องอ้วนเนี่ยสามารถที่จะประกอบอาชีพดูแลครอบครัวอยู่ในบ้านได้เพราะว่ามีข้อจำกัดในการที่จะมาทำงานอยู่ในเวียงก็จะมาได้ดูแลพ่อแม่อย่างเงี้ยนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายละเอียดโครงการที่ละปูนเฮาก็ต่อยอดนะเจ้าแล้วก็หาวิธีในการที่จะดูแลน้องๆกลุ่มนี้นะเจ้าแล้วก็คณะทำงานของทางจังหวัดละปูนเนี่ยนะเจ้าปั้นมีปั้นห้องไว้อย่างไรล่ะลำพูนได้ยินทุกเสียงเนาะของละปูนเฮาเนี่ยไม่ลำพังนะเจ้าปั้นก็จะพยายามไปดูว่าเอ๊ะน้องๆกลุ่มเนี้ยที่มาเข้าโครงการจบม.3แล้วมาได้เรียนต่อเนี่ยนะเจ้าปั้น
เกิดจากปัญหาหยังที่เปิ้นถึงบ่ได้เฮียนต่อเนาะมีปัญหาเรื่องไรได้กะปัญหาในครอบครัวที่เป็นกลุ่มเปราะบางทางสังคมกะติดขัดปัญหาเรื่องอะหยังเอ็นะเจ้าซึ่งคณะทำงานเนี่ยก็จะไปดูรายละเอียดข้อมูลของน้องๆ นักเรียนแต่ละคนเลยนะเจ้าว่าเนี่ยใดเปิ้นถึงบ่ได้เฮียนต่อนะเจ้าจบม.3แล้วยังต้องออกมาทำงานเกิดปัญหา

ได้อย่างขึ้นกับครอบครัวเปิ้นติดคัดเรื่องอย่างอีนะเจ้าแล้วก็พยายามที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาร่วมกันในการหาทางนะเจ้าเพื่อความช่วยเหลืออย่างดีที่สุดนะเจ้าอย่างล่าสุดเนี่ยโครงการของปีนี้นะเจ้าเปิ้นก็เดินหน้าแล้วนะเจ้าจัดปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกทอผ้ากี่เอวกระเรียงที่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มผ้าทอกระเรียงดอยยาวตำบลทากาดอำเภอแม่ทาจังหวัดลำปูนนะเจ้าวันก่อนเปิ้นก็มีการเปิดปัจฉิมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมนายเจ้าโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพเพื่อกับนักเรียนที่บ่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับประจำปี2569ของจังหวัดลำปูนนายเจ้าเพื่อส่งเสริมแล้วก็พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อกับนักเรียนที่บ่ได้เรียนต่อหลังจบม.3นายเจ้าเพื่อสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพในฐานะแรงงานฝีมือนะเจ้าซึ่งจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มโอกาสในการมีงานทำมีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็ได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้นสำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้นะเจ้าก็มีน้องนักเรียนเพิ่งเข้าอบรมใน10คนหลักสูตรการทอผ้ากี่เอวกระเรียงซึ่งเป็นอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าแล้วก็สามารถที่จะเอามาต่อยอดสร้างรายได้ในชุมชนกระเรียงได้เป็นอย่างดีเลยนะเจ้าฝึกอบรม2เดือนตั้งแต่วันที่24มีนาถึง16พฤษภาคมที่ผ่านมานะเจ้ามีกระบวนการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เอาทักษะความรู้ในการทอผ้ากระเรียงกี่เอวเนี่ยนะเจ้าเนาะไปประกอบอาชีพได้จริงมันมีการบรรยายพิเศษนะเจ้าในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะและก็ศักยภาพของคนที่เข้ารับการฝึกอบรมนะเจ้าก่อนเข้าสู่การฝึกในสถานประกอบการวันที่22พฤษภาเนี่ยถึง22มิถุนายนเนี่ยเพิ่นจะเอาเข้าไปฝึกในสถานประกอบการโดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทั้ง10คนเนี่ยนะเจ้าจะไปฝึกงานในสถานประกอบการจริงที่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มผ้าทอกระเรียงดอยยาวนะเจ้าจากนั้นก็จะมีอาชีพเนาะมีรายได้อาจจะต่อยอดไปตอผ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยนะเจ้าตอผ้าแล้วก็ส่งขายให้กับศูนย์กาอย่างกาเนาะคุณผู้ฟังอันนี้คือโครงการที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนะเจ้าสำหรับโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนที่บ่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับนะเจ้าเป็นโครงการที่ฟังแล้วยิ้มได้เนาะคุณผู้ฟังเนาะฟังแล้วยิ้มได้ตามแนวทางที่เปิ้นบอกว่าลำพูนไม่ลำพังนะเจ้ารวมพลังเพื่อลำพูนนะเจ้าก่อนเล่าสู่เรื่องราวข่าวสารดีๆให้ได้ฟังกันในช่วงของรายการช่วงนี้เตยเจ้า

เวลานี่ก็ผ่านไปรวดเร็วนะเจ้าเวลานี่คือแบบผ่านไปไวมากเนาะป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บพอเวลาจะเสี่ยงแหมเหมาะนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าช่วงนี้ประชาสัมพันธ์เรื่องบะม่วงหน่อยละกันนะเจ้าของดีละปูนเฮานะเจ้าเนาะตะวานี่เปิ้นมีประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้จังหวัดละปูนนะเจ้าโดยท่านผู้ว่าปิยพงษ์เนี่ยเปิ้นมอบเพื่อกับท่านรองเบญจวรรณมีเผือกนะเจ้าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านมาเป็นประธานในการประชุมนะเจ้าร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะคณะทำงานบริหารจัดการผลไม้จังหวัดละปูนนะเจ้าเพื่อขับเคลื่อนมาตรการการพัฒนาการผลิตลำไยเอ่ยบะม่วงเอ่ยนะเพื่อยกระดับผลผลิตบะม่วงลำไยนะเจ้าเพื่อมีมูลค่าสูงขึ้นนะเจ้ามีรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกรนะเจ้าปีนี้ลำไยเนี่ยเปิ้นว่าประมาณ 60% เป็นลำไยต้นที่เท่าละนะอายุน่ากว่า25ปีละ ก็จะส่งผลต่อคุณภาพผลผลิตนะเจ้าแต่ว่าเกษตรกรก็ยังขาดข้อมูลด้านการตลาดในการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดซึ่งอันนี้เดี๋ยวเปิ้นทำแผนแล้วก็จะได้ดึงเกษตรกรนะเจ้าเข้ามามีส่วนในเรื่องของการบริหารจัดการนะเจ้าลำไยไปพร้อมๆกันแถมกรรมหนึ่งนะเจ้าเรื่องของการพัฒนาคือครบวงจรด้านการผลิตนะเจ้าการแปลรูปการตลาดนะเจ้าวันก่อนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนั้นปิยพงษ์ชูวงศ์เนี่ยท่านมาออกรายการวิทยุและท่านก็เล่าให้ฟังนะเจ้าว่าท่านเนี่ยมีโอกาสไปเยี่ยมสถานประกอบการหน่วยงานต่างๆที่เป็นภาคอุตสาหกรรมของละปูนคือละปูนนอกจากเป็นเมืองประเพณีเมืองวัฒนธรรมเมืองโบราณเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานแล้วเนี่ยนะเจ้าแห่งภาคหนึ่งเขาก็มีภาคอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเนาะที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดละปูนแล้วก็แห่งภาคหนึ่งก็เป็นอุตสาหกรรมนิคมไอ้อย่างก็ป้าท้องอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์เนี่ยนะเจ้าแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมที่บ่ได้อยู่ในทั้งนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็เครือสหพัฒน์เป็นภาคอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ประกอบการ SME อย่างเงี้ยนะเจ้าผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งมีศักยภาพสูงมากท่านผู้ว่าบอกพอไปเยี่ยมทั้งโรงงานใหญ่โรงงานเล็กหรือว่าโรงงานที่เป็น SME อย่างเงี้ยนะเจ้าแต่ SME นี่คือแบบเป็น SME ที่เจ๋งมากเนี่ยนะ SME ในระดับแนวหน้าเป็นพี่ใหญ่ของ SME แล้วอย่างเงี้ยนะเจ้าซึ่งปั้นก็จะมีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีมีวิธีการของการพัฒนานวัตกรรมต่างๆขึ้นมาท่านผู้ว่าบอกเนี่ยสิ่งเดียวที่ขาดอยู่ตอนนี้คือการขาดการเชื่อมโยงข้อมูลด้านของภาคอุตสาหกรรมนะเจ้าที่เป็นลักษณะของนวัตกรรมใดๆเอามาปรับใช้กับเรื่องของภาคของการเกษตรทั้งกระบวนการผลิตแล้วก็กระบวนการแปรรูปถ้านำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านของตี้หลับปูนเฮามีดีๆเยอะแยะเลยเนี่ยนะเจ้ามาผนวกรวมกับนวัตกรรมเรื่องของการแปรรูปสินค้าเกษตรท่านผู้ว่าบอกเชื่อได้เลยว่าเทคโนโลยีหมู่เนี้ยนะเจ้าจะนำไปสู่นวัตกรรมแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการทำสินค้าเกษตรเนี่ยให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะเจ้าก็ตรงเนี้ยเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นแหมส่วนหนึ่งที่จังหวัดหลับปูนเฮาก็จะมีการขับเคลื่อนในเรื่องของไทยการถ่ายทอดองค์ความรู้การถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆท่านผู้ว่าเองท่านก็บอกว่าบางทีเกษตรกรอาจจะกังวลใจนะว่าใครเงี้ยใครทำกึดได้แต่ทำบ่ได้เห็นไหมเจ้าอาจจะติดขัดเรื่องเงินทุนอาจจะติดขัดเรื่องคำแนะนำหรือว่าใบอนุญาตหรืออะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยก็สามารถที่จะเข้ามานะเจ้าขอความร่วมมือนะขอรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐซึ่งท่านผู้ว่าบอกท่านยินดีมากๆเลยถ้าเกษตรกรท่านไหนนะเจ้ามีความตั้งใจเนาะคิดได้นะเจ้าหาแนวทางได้แต่ทำไม่ได้ติดขัดเรื่องอะไรอย่างเพิ่มมาอู้กันเดี๋ยวท่านพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมเต็มที่นะเจ้าเพื่อที่จะสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดละปูนเฮาคือดีที่สุดเนาะเจ้าเนาะอันนี้เป็นเรื่องของภาคของการเกษตรนะเจ้าซึ่งก็จะต่อยอดไปในเรื่องของการเสริมสร้างรายได้อย่างมั่นคงให้กับเกษตรกรนั่นเองนะเจ้าส่วนบะม่วงช่วงนี้บะม่วงหน่อยใหญ่บะม่วงแฟนซีของละปูนเฮาออกแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าทั้งเขียวมรกต
เนาะบะม่วงอาทูอีทูผิงกั่วเวินนะเจ้างาช้างแดงแดงจักรพรรดินี่นะโอ้บะม่วงแฟนซีออกแล้วนะเจ้าก็ฝากคุณผู้ฟังนะเจ้าได้สนับสนุนอุดหนุนเกษตรกรตวยแล้วก็บะม่วงที่ดีเจออยว่ามันกลิ่นแล้วมันล้ำมันหอมหอมนี่นะวันก่อนคุณยายแม่ดีเจแคทตี้นะเจ้าพอแคทตี้เนี่ยเพิ่นเอามาจากบ้านโฮงเอามาฝากปั๊ดโทคุณผู้ฟังมันถึงหอมนะพอเป็นบะอยากให้ปอกินนะมันหอมมหาชนกนะเจ้ามหาชนกหอมเหมาะลำนะเจ้าคุณผู้ฟังยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพแล้วก็รสชาติที่ต้องมาลิ้มลองแต่เลยสำหรับบะม่วงละปูนเฮานะเจ้าตอนนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดละปูนนั้นก็ประสานกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนนะเจ้ากลุ่มแปลงใหญ่บะม่วงเช่นวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสุดพืชผักสมุนไพรและผลไม้นะเจ้าแล้วก็แปลงใหญ่บะม่วงสีเตี้ยอีนะแปลงใหญ่บะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่อำเภอลีแปลงใหญ่บะม่วงตำบลน้ำดิบวิสาหกิจชุมชนเพื่อการค้าการส่งออกตำบลเหล่ายาวที่อำเภอบ้านโฮงวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่บะม่วงตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องเนี่ยนะเจ้าก็จะจัดแคมเปญเจ้าส่งบะม่วงละปูนส่งฟรีทั่วประเทศนะเจ้าบรรจุ9กิโลกรัมกล่องละ299บาทเท่านั้นเนาะไผ่ตี้ให้ส่งบะม่วงละปูนคงบ่สั่งมากินกันเองอ่ะนะเจ้าแต่ว่าถ้าเกิดใครสั่งบะม่วงของละปูนเฮาเนี่ยนะเจ้าส่งไปให้กับผู้หลักผู้ใหญ่เนาะญาติมิตรนะเจ้าหรือว่าลูกหลานหรือไผ่ที่อยู่ที่ไหนต่างใดเนี่ยท่านจ่ายแค่299บาทส่งรายชื่อเจ้าเฮือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆเนาะติดต่อตามเบอร์โทรตาม LINE ID ที่เปิ้นประชาสัมพันธ์ไว้ได้เลยเนี่ยนะเจ้าท่านมาพอที่หน้าเพจ Facebook สวทละปูนก็ได้นะเจ้าสั่งไปเลยปุ๊บโอนสตางค์เดี๋ยวเปิ้นจัดส่งให้ท่านเองนะเจ้าต้องแย่อย่างสักอย่างเลยเนาะเจ้าเนาะส่งที่อยู่นะเจ้าแล้วก็โอนสตางค์เดี๋ยวเปิ้นจะส่งบะม่วงพรีเมียมนะเจ้าบะม่วงยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพรสชาติดีที่ต้องลิ้มลองนะเจ้าบะม่วงละปูนส่งฟรีทั่วไทยบรรจุ9กิโลกรัมกล่องละ299บาทต่ออันคัดเกรดพิเศษส่งตรงจากสวนอร่อยอร่อยอร่อยรสชาติดีเยี่ยมกลิ่นหอมสุดๆนะเจ้าคุณผู้ฟังอ่ะกอบประชาสัมพันธ์นะเจ้าฝากกันในช่วงของรายการช่วงนี้ต่อละกันนะเจ้ากับการสนับสนุนเกษตรกรละปูนเฮากับเรื่องของการจำหน่ายมะม่วงผ่านทางออนไลน์นะเจ้าเวลาโวยตะเดอนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังเวลาโวยขนาดเลยดีเจอ้อยขอประชาสัมพันธ์นิดหน่อยนึงละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังตังแขวงตังหลวงละปูนเปิ้นส่งหนังสือมาที่สวทนะเจ้าเปิ้นบอกว่าตอนเนี้ยตังกระทรวงคมนาคมนะเจ้าเปิ้นขอความร่วมมือตังกรมทางหลวงในการลดใช้พลังงานเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตด้านสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ตะวันออกกลางนะเจ้าซึ่งกรมทางหลวงก็พิจารณาดำเนินมาตรการบริหารการใช้พลังงานไฟฟ้าส่องสว่างช่วงเมื่อคืนนะเจ้าโดยจะเป็นการบริหารพลังงานในช่วงวิกฤตยังมีเป้าหมายแล้วก็มีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมเช่นนะเจ้าบริหารพลังงานเฉพาะในช่วง4ทุ่มถึง6โมงเช้าเลือกถนนสายรองที่มีปริมาณการจราจรต่ำนอกเขตเมืองนอกเขตชุมชนนะเจ้าบัดดำเนินการในจุดเสี่ยงทางร่วมทางแยกจุดกลับรถเขตชุมชนนะเจ้าแล้วก็มีมาตรการความปลอดภัยรองรับมีการติดตามประเมินผลพร้อมปรับแผนทันทีถ้ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะเจ้าเป็นมาตรการชั่วคราวระยะสั้นก่อนที่จะเปลี่ยนโคมไฟเป็น LED เพื่อลดการใช้พลังงานในระยะยาวซึ่งในส่วนของละปูนเนี่ยนะเจ้าแขวงทางหลวงละปูนเปิ้นพิจารณาแล้วนะเจ้าก็ตามหลักการของกรมทางหลวงเนี่ยนะเจ้าเปิ้นก็เลยจะมีการดับไฟเจ้าในช่วงเวลา4ทุ่มถึง6โมงเช้าเพื่อปฏิบัติตามนโยบายเรื่องของการประหยัดพลังงานเนี่ย6จุดด้วยกัน6จุดด้วยกันนี่คือทางหลวงหมายเลข1156ตอนศพทาท่าลี่นะเจ้าศพทาท่าลี่กิโลเมตรที่10บวก245ถึงกิโลเมตรที่12บวก100นี่นะ
แล้วก็ทางหลวงหมายเลข1156ตอนศพทาท่าลี่เหมือนกันนะเจ้ากิโลเมตรที่19ถึงกิโลเมตรที่20ทางหลวงหมายเลข1184ตอนแม่แอลดอนมูลนะเจ้ากิโลเมตรที่5บวก560ถึงกิโลเมตรที่7บวก100ตั้งหลวงหมายเลข1184ตอนแม่แอลดอนมูลเหมือนกันนะจ๊ะอันนี้กิโลเมตรที่10ถึงกิโลเมตรที่11ตั้งหลวงหมายเลข1274ตอนลีแม่บอนนะจ๊ะระหว่างกิโลเมตรที่1ถึงกิโลเมตรที่3ตั้งหลวงหมายเลข1084ตอนลีก็ทุ่งนะจ๊ะกิโลเมตรที่0ถึงกิโลเมตรที่3เนาะอันนี้เปิ้นดับไฟตั้งแต่ช่วง4ทุ่มถึง6โมงเช้านะจ๊ะ4ทุ่มถึง6โมงเช้าประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวคุณผู้ฟังกันตัวละกันนะจ๊ะในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะเวลาเสี้ยงแล้วคุณผู้ฟังดีจอยนำรายการลาทุกท่านเพียงแต่อี้แล้วนะจ๊ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีเจ้าดีเจ้าดีเจ้า

0: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังท่าบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
8: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขยายผลเหตุรถเมย์สาย 4-3E กรณีผู้โดยสารหัวฟาดกระจกถูกเรียกค่าเสียหาย 4,300 บาทพร้อมชื่นชมขสมก.เยียวยาเร็วพร้อมแนะต้องวางมาตรฐานทั้งระบบ
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสั่งการนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบขยายผลกรณีรถโดยสารประจำทางสาย 4-3E เส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงหมอที่2เมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ที่พนักงานขับรถด้วยความเร็วสูงเข้าโค้งทำให้ผู้โดยสารหญิงสูงอายุล้มศีรษะกระแทกจนแตกและถูกเรียกเก็บค่าเสียหาย 4,300 บาทก่อนนำส่งโรงพยาบาลโดยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าขอชื่นชมขสมก.ที่เร่งเข้าเยี่ยมและยืนยันว่าผู้เสียหายไม่ต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวแต่กรณีนี้ต้องไม่จบแค่การลงโทษพนักงาน2คนโดยสั่งให้สคบ.ประสานขสมก.และกรมการขนส่งทางบกยกระดับมาตรฐานบริการรถโดยสารสาธารณะทั้งระบบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกับผู้โดยสารรายอื่นซึ่งการได้เก็บค่ากระจกจากผู้โดยสารที่บาดเจ็บจากความประมาทของพนักงานถือเป็นการผลักภาระโดยไม่ชอบศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
8: พาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเร่งกระจายมังคุดปี2569รองรับผลผลิตกว่า 50,000 ตัน
10: นางสาวออนอนุชพดุงวิถีพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่าจังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเพื่อเร่งกระจายผลผลิตมังคุดรองรับผลผลิตฤดูกาลปี2569และป้องกันภาวะสินค้าล้นตลาดโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชื่อมโยงผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและภาคอุตสาหกรรมเพื่อช่วยประคับประคองเสถียรภาพราคาและดูแลรายได้เกษตรกรเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีมีเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดกว่า 18,800 ครัวเรือนและคาดว่าช่วงวันที่21พฤษภาคมถึง10มิถุนายน2569จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดสูงกว่า 52,800 ตันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อด้านราคาและรายได้ของเกษตรกรนอกจากนี้โครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรยังมีเป้าหมายตอกย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อยคุณภาพพร้อมกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยเปิดให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสั่งซื้อมังคุดคุณภาพจากเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีได้ผ่านช่องทางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีปุริมปัตโสภาภาครายงาน
8: ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน Police Care ตำรวจห่วงใยประชาชนเพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์
0: จ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์และสายตรวจรถจักรยานยนต์สถานีตำรวจภูธรพบพระลงพื้นที่ให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน Police Care ตำรวจห่วงใยประชาชนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการของตำรวจผ่านระบบออนไลน์เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและสร้างความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ได้อธิบายถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชัน Police Care ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการแจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเบาะแสติดตามข่าวสารด้านความปลอดภัยรวมถึงบริการต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้แนะนำขั้นตอนการดาวน์โหลดการสมัครใช้งานวิธีการใช้งานเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างถูกต้องตามแนวทางตำรวจห่วงใยประชาชนที่มุ่งเน้นการดูแลความปลอดภัยและให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงดิเรกปิ่นตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
8: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูน

0: สวัสดีค่ะห
1: ั
0: วหน
1: ้
0: าเล็กนะคะวันนี้มากับลุงสอนนะคะประธานอนุกรรมการกองทุนจังหวัดลำพูนเรานะคะก็รอบสัปดาห์นี้นะคะก็มีสาระดีๆมาให้กับพี่น้องเกษตรกรเราลำพูนหลายเรื่องนะคะในสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานด้านการตลาดในเรื่องของการสมาชิกสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกควรจะได้รับนะคะถึงแม้รวมไปถึงวันนี้มีข่าวสารที่ทางท่านสว.กัลยาจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเราด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มนะคะลุงสอนวันนี้ก่อนเข้ารายการนะคะสาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูนวันนี้ลุงสอนหนูเห็นวันนั้นหนูอ่านในคอลัมน์นะคะเจอที่ท่านสว.ก็เป็นห่วงกับพี่น้องเกษตรกรใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ในเรื่องของเรื่องของภาคการเกษตรไม่ทราบว่าท่านสว.ได้มีความห่วงใยหรือมีก็เรียกเลยนะคะความมั่นคงทางอาหารไม่ทราบว่าตอนนี้ลุงสอนสาวช่วยขยายความช่วยเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะ
1: ครับ
0: จากท่านสว.ค่ะ
1: คือเรียนท่านผู้ฟังอีกก่อนนะครับว่าท่านสว.กัลยาใหญ่ประสานเนี่ยท่านเคยเป็นประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูของเราถึง2สมัยก่อนที่ท่านจะไปสมัครเป็นสว.และท่านเป็นสว.ในกลุ่มอาชีพของชาวนาซึ่งก็เป็นอาชีพที่คลุกคลีกับพี่น้องเกษตรกรนะครับเป็น
0: ค
1: ้อมไว้ละจิตวิญญาณเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวท่านสว.เองท่านก็สร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธธรรมโขงสารวินที่จังหวัดลำพูนเนี่ยถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเปิ้นทำเกษตรอินทรีย์มา30กว่าปีละนะครับจนแผ่นดินของงาน
0: ค
1: งสารวินได้รับออร์แกนิกไทยแลนด
0: ์
1: นะครับได้รับออร์แกนิกไทยแลนด์เข้าเฮาได้รับออร์แกนิกไทยแลนด์มาตลอดก็ตรงนี้คือสะท้อนให้เห็นว่าความมั่นคงทางอาหารเนี่ยมันสอดรับกับกองทุนฟื้นฟูเฮาอันนึงคือกองทุนฟื้นฟูเฮาบอกว่าผู้ผลิตอาหารต้องเป็นเจ้าของที่ดินตัวเองนะครับ
0: แ
1: ผ่นดินจะต้องเป็นของคนผลิตนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งในหลักการสำคัญของกองทุนฟื้นฟูคือจะปกป้องโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องปกป
0: ้
1: องรักษาให้กับพี่น้องถ้าพี่น้องเจอวิกฤตเจออย่างต่างๆอย่างที่เราเคยนำเรียนไว้ว่าพี่น้องบ่มีสตางค์เนาะบ่มีเงินลงทุนบ่มีองค์ความรู้เราก็จัดงบอดหนุนไปอดหนุนหรือเปล่าพี่น้องบ่มีเงินลงทุนเราก็จัดเงินกู้ยืมให้โดยบ่มีดอกเบี้ยนะพี่น้องเจอวิกฤตถึงขั้นที่ถูกฟ้องจะยึดที่ดินเฮาก็จัดงบไปซื้อที่ดินมาคืนให้พี่น้องเกษตรกรอันนี้คือกระบวนการที่เฮารักษาหลักการสำคัญก็คือที่ดินจะต้องอยู่ในมือเกษตรกรเพราะฉะนั้นกระบวนการแรกเนี่ยถ้าที่ดินอยู่ในมือเกษตรกรเนี่ยกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเอาองค์ความรู
0: ้
1: เรื่องของเทคโนโลยีเข้าไปสว.กัลยาก็ทำตรงนี้เป็นต้นแบบนะครับเป็นต้นแบบในหน้าของสว.กัลยาเนี่ยผลิตข้าวอินทรีย์จนได้รับออร์แกนิกไทยแลนด์และตอนนี้ข้าวอินทรีย์ของคงสารวินเนี่ยส่งไปที่โรงเรียนนานาชาตินะครับก็ผลิตใดก็โรงเรียนนานาชาติรับซื้อหมด
0: แสดงว่าคนถ้าคนทั่วไปนี่จะต้องจองใช่ไหมครับสอน
1: ครับ
0: จองผ่านกองทุนได้ไหมคะ
1: ได้ครับวันที่30เนี่ยครับ
0: ฝากไปได้ไหมคะ
1: 29-30เนี่ยจะไปเอาผลิตภัณฑ์ของคงสารวินไปฝากครับคุณต่อนะครับแวนาลินเข้าไปขายด้วยนะครับเขาผลิตเข้าเป็นยานะนี่กระบวนการคิดอันนึงที่สว.กัลยาเนี่ยในฐานะที่เคยเป็นประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูหนึ่งสองสมัยของจังหวัดลำพูนเนี่ยท่านฝากไว้ว่าความมั่นคงทางอาหารเป็นเรื่องสำคัญแล้วยิ่งท่านไปอยู่ในแวดวงของการเมืองในระดับประเทศไปอยู่ในระบบการตรวจสอบขององค์กรต่างๆเนี่ยท่านก็เลยหันว่าพอเจอภาวะสงครามนะครับแค่สงครามตะวันออกระหว่าง3ประเทศนี้ไปได้นะอิหร่านสหรัฐกับอิสราเอลโอ้โหวันนี้พี่น้องปุ๋ยเฮาบ่มี
0: ค่ะ
1: อันนี้คือวิกฤตอันนึงพอเฮาชีวิตของเกษตรกรไปฝากกับปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยมันผลิตด้วยกระบวนการทางเคมีของระบบกันมันเป็นผลได้ของกากกระบวนการกันน้ำมันเพราะฉะนั้นพอน้ำมันเข้าสู่ภาวะแปลงแล้วก็กระบวนการกลั่นเนี่ยมีความมั่นคงเนี่ยมันกระทบกับพี่น้องเกษตรกรทันทีวันนี้พี่น้องเกษตรกรขาดปุ๋ยนั้นสว.ก็เลยบอกว่าน่าจะเอาวิกฤตตรงนี้เป็นโอกาสเพราะว่าองค์ความรู้ของพี่น้องเกษตรกรไทยดั้งเดิมเนี่ยเขาสามารถผลิตปุ๋ยเองได้ด้วยการทำปุ๋ยมัก ทำน้ำมักชีวภาพนะแล้วก็ทำแล้วก็ได้ผลเลย
0: ก็แปลว่าเราก็ต้องกลับไปย้อนดูอดีตว่าพ
1: ่
0: อแม่พี่น้องสมัยรุ่นปู่ย่าตายายเราเนี่ยวิถีเดิมเปิ้นใช้กันยังไงกว่าจะมาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะลุงสอน
1: ตัวนี้ยืนยันได้นะครับท่านผู้ฟังครับยืนยันได้ว่ากระบวนการผลิตเนี่ยถ้าเอาอิงกับธรรมชาติทำให้ดินมีชีวิตเนี่ยเอาอย่างไปปลูกงาม
0: เจ้า
1: คงสารวินเนี่ยของท่านสวกัลยาเนี่ยได้พิสูจน์ตรงนี้แล้วผลิตผลผลิตเข้างอกงามแล้วก็มีโรคนะคือตรงนี้เนี่ยเฮาพิสูจน์แล้วว่าต้นทุนการผลิตเนี่ยถ้าเฮาผลิตปุ๋ยเองได้เนี่ยเราก็สามารถที่ควบคุมต้นทุนการผลิตได้นะครับเพียงแต่ว่ากระบวนการตรงนี้ต้องอาศัยความอดทนแล้วก็ต้องมีการเผาเพราะเครือข่ายของเกษตรอินทรีย์เนี่ยเขาจะบ่มีการเผาอันเศษวัสดุทางด้านการเกษตรเลยเขาจะนำไปสู่การแปรรูปทำเป็นปุ๋ยทั้งหมดเลย
0: พูดง่ายๆคือเราใช้วัสดุเหลือทุกอย่างเนี่ยจากในแปลงนาแปลงไร่ของเราเนี่ยให้กลับมาเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะพอทั้งหมดทั้งมวลมันก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเพราะยังไม่ว่าจะเกิดภาวะอะไรอย่างก่อนพี่น้องเกษตรกรเราประเทศไทยเราถือว่าเป็นดินแดนอุข้าวอุน้ำเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้กระทบเพราะเรามีเรื่องอาหารมีแหล่งอาหารเป็นของตัวเองนะคะ
1: ไทยเราได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนห้องว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวแล้วก็จนกระทั่งได้รับการยกย่องและยอมรับว่าเราเคยครั้งหนึ่งเขาเคยผลิตข้าวได้อันดับหนึ่งของโลกเลยนะแผ่นดินไทยเขาเนี่ยนะแล้วก็สินค้าหลักเขาในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งก็เป็นสินค้าเป็นไม้สักเป็นยางพาราและเป็นข้าวนะเพราะฉะนั้นความมั่นคงทางอาหารในแผ่นดินไทยเนี่ยมันจึงเป็นความสำคัญนะเพราะฉะนั้นเวลาเกิดภาวะวิกฤตต่างๆเนี่ยวันนี้เราสามารถท่านลองคิดดูนะครับว่าถ้าวันนึงน้ำมันบ่มีใจนะครับไฟฟ้าบ่มีนะครับสตางค์บ่มีความหมายเลยนะรถยนต์ท่านก็มีความหมายเลยนะเพราะฉะนั้นความมั่นคงของอาหารเนี่ยที่จะอยู่เนี่ยก็อย่างหม่อมเจ้าพระองค์เจ้ากฤษดาเนี่ยพระบิดาเกษตรกรไทยท่านบอกว่าข้าวปลานั้นของเงินตรานั้นเงินทองนั้นเป็นของมายาข้าวปลานั้นเป็นของจริ
0: ง
1: เพราะฉะนั้นกระบวนการตรงเนี้ยเราจะต้องลงชีพด้วยอาหารเพราะฉะนั้นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญที่สุดก็คือประเทศเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงมีความสำคัญเมื่อเจอวิกฤตของโลกเนี่ยเขาต้องกลับมาทบทวน
0: เพราะฉะนั้นเริ่มจากตัวเราก่อน บ้านหลังเล็กๆก็ปลูกอะไรเล็กๆน้อยๆเป็นของเราไม่ว่ากล้วยมะละกออะไรพอจะดำรงชีพได้ก่อนนะคะลุงสอนตะกี้หนูได้ยินคำว่าไม่มีเผาไม่ให้เผาวันนี้สองสามวันวันนี้ลุงสองวันวันนี้รู้สึกว่าอากาศเราดีขึ้นนะคะลุงสอนไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: หมอกควันนะคะทีนี้หนูก็เลยเอ๊ะได้อยากจะถามลุงสอนว่าวันนี้หนูทราบอีกตำแหน่งของท่านประธานเรานะคะเป็นประธานลมหายใจด้วย
1: ประธานสภาลม
0: หายใจนะคะวันนี้เรามีอะไรมาบอกพี่น้องเกษตรกรด้วยไหมคะหลังจากตอนนี้มันแค่2วันแต่ว่าในระยะยาวเราควรจะทำยังไงหรือเรามีอะไรมาสนับสนุนเรื่องของ PM ไหมคะลุงสอน
1: คืออย่างนี้ครับทางสภาลมหายใจนะครับเราตั้งขึ้นมาเนี่ยครอบคลุมทั้ง9จังหวัดนะครับสภาลมหายใจภาคเหนือเนี่ยมี8จังหวัดภาคเหนือตอนบนและบวกด้วยจังหวัดตากน
0: ะ
1: เป็น9จังหวัดนะแล้วก็การริเริ่มของสภาลมหายใจเนี่ยก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าทุกคนต้องหายใจนะครับอากาศที่ทุกคนได้ต้องเสมอภาคกันก็คือต้องเป็นอากาศสะอาดทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยวิกฤตของPM 2.5 เนี่ยมันมาจากฮอตสปอตในป่าเป็นใหญ่เป็นหลักนะครับในส่วนของการเผาในพื้นที่เกษตรเนี่ยเขาควบคุมได้เกือบ 100% แล้วก็โดยเฉพาะในเครือข่ายของเกษตรกรรมด้านเกษตรกรรมของเขาเนี่ยกองทุนฟื้นฟูนะเขารณรงค์เลยพี่น้องในเครือข่ายของเราทั้งหมดเนี่ยบ่มีการเผาเศษวัสดุแล้วก็นำไปสู่การทำปุ๋ยอันนี้คือในพื้นที่ที่เราสามารถควบคุมได้แต่ในพื้นที่ที่เราสามารถควบคุมได้เนี่ยมันก็จะเจอวิกฤตของตรงนี
0: ้
1: พอวิกฤตตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยต้องบอกว่าเอ๊ะทางออกสำคัญมันคืออย่างตะวาวันไหนฮะวันจันทร์เมื่อวานนะ
0: เมื่อวานนี้
1: เขาผมเองเนี่ยในฐานะประธานสภาลมหายใจจังหวัดลำปูนเนี่ยได้นำคณาจารย์จากสี่มหาวิทยาลัยนะครับมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเม แม่โจ้มหาวิทยาลัยราชมงคลแล้วก็มีมหาวิทยาลัยฟาอิเซนซีมหาวิทยาลัยนี่เพิ่นทำงานวิ
0: จ
1: ั
0: ย
1: ทำงานวิจัยว่าภาวะวิกฤตเนี่ยของงานอากาศของฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเปิ้นศึกษาวิจัยย้อนหลังไปถึง10ปี20ปีเปิ้นก็เลยเก็บสถิติมาแล้วเปิ้นท้องว่าในสถิติทั้งหมดเนี่ยย้อนหลังไป10ปี20ปีเนี่ยมันกลายเป็นฐานข้อมูลใหญ่เปิ้นท้องว่า Big Data พอเป็น Big Data เปิ้นเอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์วิเคราะห์เปิ้นก็เลยรู้ว่ากระบวนการของการเกิดเนี่ยผมกล้ารู้แต่ว่าเนี่ยนะเล็กว่ามันมีสาเหตุของไฟ33ประเภท
0: ก็เมื่อวาน
1: นี้เขาบอกว่ามี45ประเภทวันนี้มันมี33ประเภท
0: 33ประเภทเราจะแก้ไขประเภทไหนก่อนที่อาจารย์เพิ่นบอกเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อมูลของนักวิชาการนี่เราต้องฟังเขา
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมคะ
1: คือข้อมูลทางวิชาการเนี่ยมันเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์และเป็นข้อมูลที่มีฐานของวิทยาศาสตร์การพิสูจน์ตัวใต้นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้นะเฮาก็เลยปากันไปปะท่านผู้ว่านะละปูนเฮาเนี่ยน่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้ตรง
0: เมื่อวานใช่ค่ะเมื่อวานที่หนูฟังหนูก็แบบแอบดีใจเล็กๆว่าโอ้นี่โชคดีของพี่น้องชาวลำพูนเลยนะเนี่ยที่ว่าอาจารย์จากสี่มหาลัยเป็นรวมมือแล้วเป็นมาใช้ลำพูนเราใช่ไหมคะเป็นพื้นที่ในการทำวิจัยเพราะนั้นถือว่าเป็นโชคดีของ
1: ไม่คือไม่ใช่พื้นที่วิจัยค
0: ือ
1: พื้นเอาข้อมูลการวิจัยนะครับที่เป็นฐานข้อมูลเป็น Big Data นำมาใช้ปฏิบัติการที่ลำพูน
0: โอ้ยิ่งดีไปใหญ่เลย
1: แล้วท่านผู้ว่าเองเนี่ยท่านบอกว่าแต่ว่านี้ท่านแนะนำว่าควรจะเริ่มต้นจากกระบวนการของคนที่มีส่วนร่วมนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องบอกว่าจะเป็นพี่น้องชาวบ้านนะครับบอกว่าจะเป็นพี่น้องที่มีหน้าที่โดยตรงในป่าในเขตอุทยานในเขตป่าสงวนนะบอกว่าจะเป็นพี่น้องที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่นที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการป้องกันฮอตสปอตนะครับเขาจะเอากระบวนการทั้งหมดในทุกภาคส่วนเนี่ยมาเฮียนหูร่วมกันภายใต้ข้อมูลของคณาจารย์ตรงนี้นะครับว่ากระบวนการแก้ไขป้องกันอย่างใดภายใต้ข้อมูลที่มันมีอยู่นะครับแล้วก็ทำในเชิงบริการในส่วนของข้อมูลที่ในส่วนของปัญหาที่เราควบคุมมาได้นะในนอกพื้นที่เนี่ยอย่างเช่นฝุ่นควันข้ามแดนนะครับข้ามแดนเนี่ยหัวหน้าเล็กที่ผ่านมานี่นะตอนที่เกิดฮอตสปอตแบบเขาอยู่จมกับฝุ่น PM ดึงเดือนเต็มๆเนี่ยปรากฏว่าฮอตสปอตที่เกิดขึ้นในแผ่นดินพม่า 60,000 จุดลาว 20,000 จุดของเฮานี่ประมาณหลักพัน 4,000 กว่าจุดนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้บางทีเราควบคุมของเขาได้เต็ม 100% แต่ฝุ่นข้ามแดนก็เกิดขึ้นมาน
0: อกเหนือการควบคุม
1: มีข่าวดีอันนึงคือท่านนายกอนุทินท่านมาที่เชียงใหม
0: ่
1: ก่อนที่ฝนจะตกมาให้นะแล้วท่านก็เจอวิกฤตแบบด้วยตัวเองท่านบอกว่าท่านจะทบทวนในการที่จะนำพรบอากาศสะอาดเข้ามาพิจารณาครั้งหนึ่งซึ่งพรบอากาศสะอาดมันถูกตีตกไปละนะครับก็นำขึ้นมาให้สภาพิจารณาอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีถ้าเรามีพรบอากาศสะอาดเนี่ยกระบวนการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันครอบคลุมไปถึงฝุ่นควันข้ามแดนได้ด้วย
0: งั้นเดี๋ยวมีโอกาสในครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์หรือไปขอความรู้เพิ่มเติมจากทางทีมของคณะอาจารย์ที่ท่านมาเมื่อวานนะคะแล้วก็จะได้เอามาถ่ายทอดให้พี่น้องเกษตรกรแล้วก็พี่น้องของจังหวัดลำพูนเราได้รู้ข้อมูลได้เพิ่มมากกว่านี้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราถ้ามีเรื่องของอากาศสะอาดนะคะซึ่งมันเป็นประโยชน์กับพี่น้องเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลมาฝากในครั้งหน้านะคะค่ะก็ตอนนี้มาถึงแล้วสุดท้ายก็คือสุดท้ายนะคะในนามของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูจังหวัดลำพูนเรานะคะก็เพื่อสิทธิประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรนะคะท่านสามารถติดต่อสำนักงานเรานะคะได้ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนชั้น4นะคะเราอยู่ที่ศาลากลางหลังใหม่นะคะตรงตำบลศรีบัวบานนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านใดนะคะพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่ถ้าท่านสนใจในเรื่องของที่เราได้สื่อสารประชาสัมพันธ์ไปนะคะสามารถติดต่อเรานะคะได้ที่0535102275นะคะและอีกเบอร์ก็คือ0800671057นะคะเพื่อสิทธิประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดลำพูนนะคะวันนี้ขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านใดยังไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูท่านใดยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหนี้สิทธิประโยชน์เหล่านี้รอท่านอยู่ การดำเนินการใดๆทั้งสิ้นไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะก็ฝากพี่น้องเกษตรกรนะคะแล้วก็สุดท้ายพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงสารพัน95นะคะขออนุญาตกลับคืนเวลาให้กับดีเจโอมนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: โอ้เป็นอย่างน่าอย่ามาหน้ามองซอกตอก
3: เฮ้ยก็จะบ่เฮือเครียดได้จะใดล่ะปี่ก็เรื่องนี้เรื่องศีลกวนใจห่าตั้งออกก็บ่ได้นี่กะ
2: นี่หรอก็ยังบ่ลองไปปรึกษาสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดูล่ะน้องได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแล้วยังอย่างหูแน่ละนี่ถ้าเป็นสมาชิกแล้วมีหนี้ในระบบเกี่ยวกับการเกษตรเขาสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนหนี้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาละพูนเฮาได้เนอร์เปิ้นจะคือคำปรึกษาหรือช่วยแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรตวย
3: โอ้ยมีจะหนี้ตวยกะถ้าเฮาบ่มีหนี้สินหรอเปิ้นจะมีอะหยังมาส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรก่อ
2: มีเหมือนกันเฮาก็ไปสมัครเข้าองค์กรหรือจัดตั้งกลุ่มใหม่รวมกันมาน้อยกว่า50คนก็ได้แล้วก็ไปขอรายละเอียดยื่นเสนอแผนและโครงการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของเฮาเอ๊ะแต่บ้านเฮาก็รวมกลุ่มกันเป็นสมาชิกอยู่หลายคนแล้วนะ
3: โอ้แต่กะแล้วจะติดต่อยังไงนี
2: ่สำนักงานเปิ้นตั้งอยู่ที่ชั้น4ศูนย์ราชการจังหวัดละปุนหลังใหม่ติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นั่นเนาะจะโทรไปก่อนก็ได้นะเอาจดเบอร์โทรเนอะ0535102755หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือก็มีเหมือนกัน0800671057
3: โอ้ยขอบคุณหลายเน้อปี่แต่นี่หมู่เฮาก็มีตังออกบ่ต้องเครียดแล้วเดี๋ยวผมจะฟังจวนจมูไปติดต่อพอเน้อปี
2: ่ขจัยไปเน้อขจัยไปเน้อเกษตรกรเฮาที่ไปติดต่อบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเน้อ
4: ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรคือปัญหาหลักที่ทำให้เกษตรกรต้องเผชิญกับความยากลำบากในการบริหารต้นทุนในการทำเกษตรกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจึงให้สิทธิแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้ได้โดยผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้เป็นเกษตรกรที่เป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรเป็นหนี้จากการประกอบเกษตรกรรมของเกษตรกรตามมาตรา3หรือเป็นหนี้ในระบบมาตรา 37/1 ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเมื่อคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แล้วพี่น้องเกษตรกรก็สามารถขึ้นทะเบียนหนี้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้แล้วครับโดยต้องเตรียมเอกสารดังนี้คำขอขึ้นทะเบียนหนี้ตามแบบที่สำนักงานกำหนดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเกษตรกรหลักฐานแห่งหนี้สัญญากู้ยืมสัญญาจำนองสมุดบัญชีเงินกู้กรณีเป็นหนี้ที่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกันแนบสำเนาเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินหนังสือแสดงความยินยอมให้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันให้แก่กองทุนกรณีหนี้บุคคลค้ำประกันให้ระบุจำนวนผู้ค้ำประกันพร้อมทั้งชื่อและนามสกุลหรือหนี้ที่เหลือจากการบังคับคดีหรือหลังจากโอนทรัพย์เพื่อชำระหนี้แก่สถาบันเจ้าหนี้แล้วให้นำมาขึ้นทะเบียนได้เช่นกันและหากเกษตรกรมีหนี้เร่งด่วนให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจสามารถแจ้งที่สำนักงานสาขาจังหวัดประสานสถาบันเจ้าหนี้เพื่อขอชะลอการดำเนินการทางกฎหมายก่อนวันครบกำหนดพร้อมจัดทำหนังสือมอบอำนาจโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในคราวเดียวกันได้เช่นกันให้นายทะเบียนจัดทำบันทึกข้อมูลทั่วไปเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรทำหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไว้กับสำนักงานนายทะเบียนจะตรวจสอบเอกสารและดำเนินการภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอโดยเอกสารต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ด้วยนะครับจากนั้นพี่น้องเกษตรกรก็เพียงแค่รอการพิจารณาการอนุมัติการขึ้นทะเบียนหนี้ได้เลยครับส่วนการจะได้รับการจัดการหนี้หรือไม่นั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบและพิจารณาให้เป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ที่คณะกรรมการจัดการหนี้กำหนดและรวมถึงหนี้ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้กองทุนชำระหนี้แทนเกษตรกรครับ เกษตรกรที่จะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้ต้องเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรซึ่งมีหนี้อันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามมาตรา 37/1 และเป็นเกษตรกรโดยหนี้ต้องเป็นหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ครับหนี้ที่เกิดจากโครงการส่งเสริมของรัฐและประสบความล้มเหลวอันไม่ใช่ความผิดของเกษตรกรหนี้ที่เกิดขึ้นจากการกู้เงินจากสถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์หนี้ที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันเกษตรกรกรณีผู้ที่เป็นหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์นิคมและสหกรณ์ประมงให้ถือว่ามีสิทธิ์ได้รับการจัดการหนี้โดยไม่ต้องอุทธรณ์เนื่องจากหนี้ดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์การเป็นหนี้เนื่องมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรตามมาตรา 3นั่นเองครับในกรณีที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนหนี้ไว้และอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดการหนี้หรือได้รับการชำระหนี้แทนให้แก่เจ้าหนี้แล้วและเกษตรกรได้เสียชีวิตลงให้ทายาทที่มีคุณสมบัติทางกฎหมายและประกาศกำหนดไว้ให้ได้รับสิทธิชำระหนี้หรือรับภาระหนี้แทนต่อไปแต่ถ้าหากทายาทขาดคุณสมบัติในการได้รับการจัดการหนี้ทายาทก็จะมีสิทธิได้รับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันคืนไปได้ครับพี่น้องเกษตรกรที่เป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการขึ้นทะเบียนหนี้ของเกษตรกรได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสำนักงานใหญ่โทร02-158-0342และสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดทั่วประเทศกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของเกษตรกร
3: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหนึ่งในองค์กรสนับสนุนความมั่นคงทางด้านอาชีพเกษตรกรรมเน้นการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาภายใต้วัตถุประสงค์ดูแลฟื้นฟูอาชีพและจัดการปัญหาหนี้สินเกษตรกรดังนั้นสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดลำพูนสมัครขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก

0: ียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอย้ำไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนจากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ95สารพันค่ะ
2: กลับมาป้ากันในช่วงของสารพัน95นะครับในช่วงนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะเกี่ยวกับการครบรอบนะ27ปีของกองกฟกนะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับซึ่งก็ครบรอบไปเนาะวันที่18พฤษภาคม2569นะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนี่นะนางวันนี้นะครับมหานีรานนท์เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก็ได้แถลงข่าวเนื่องในโอกาสครบรอบ27ปีกฟก.นะครับก็มีการเปิดเผยทิศทางและการดำเนินงานคือสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลชุดนี้นะครับภายใต้การกำกับดูแลของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์นะครับวงสวัสดิ์นะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าห้องสั้นๆว่าอว.นะครับซึ่งนะครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์นี่เนาะก็อยู่ในฐานะนะประธานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับซึ่งกฟก.นี่ก็มุ่งมั่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเนาะเพื่อสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูงและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องเกษตรกรไทยอย่างยืนนะครับก็มีคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับคณะกรรมการบริหารเนาะคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรผู้แทนเกษตรกรผู้แทนสถาบันการเงินนะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกฟก.ก็เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวนะครับซึ่งนางวันนี้ก็ได้กล่าวว่ากฟก.นี่จะเดินหน้านโยบายเนาะเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยก็จะมีการนำเทคโนโลยีงานวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการผลิตการบริหารจัดการและการตลาดนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ลดต้นทุนเนาะและก็พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของตลาดนะพร้อมกันนี้ทางกฟก.ก็จะปรับนะบทบาทจากการบรรเทาหนี้ไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจผ่านแนวคิดเปลี่ยนหนี้เป็นโอกาสนะครับก็จะมุ่งฟื้นฟูอาชีพนะสร้างวินัยทางการเงินและพัฒนาระบบการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวนอกจากนี้ครับยังเตรียมขับเคลื่อนองค์กรสู่แนวทางสมาร์ทนะครับสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับสมาร์ทออฟฟิศนะเพื่อยกระดับเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่นะเชื่อมโยงตลาดเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและก่อใจระบบดิจิทัลและข้อมูลนอนในการบริหารจัดการและพัฒนาการทำงานขององค์กรคือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะตลอด27ปีที่ผ่านมาครับกฟก.ก็ได้ดำเนินการนะดำเนินภารกิจช่วยเหลือเกษตรกรถึงด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินการรักษาที่ดินทำกินการฟื้นฟูอาชีพอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในระยะต่อไปนี่ก็จะมุ่งสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับเกษตรกรไทยด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเนี่ยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับมาปรับใช้นะเพื่อให้เกษตรกรสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตนะครับอันนี้ก็คือคำกล่าวเนาะของเลขาธิการนะของกฟก.นะครับกล่าวไว้ในวันที่กฟก.ครบรอบ27ปีนะครับก็มีการชูแนวคิดเกษตรนวัตกรรมสร้างรายได้ลดหนี้เพิ่มความมั่นคงให้กับเกษตรกรไทยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นอกจากทางกฟก.นะครับในช่วงหน้านี่ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์จากกระทรวงพลังงานนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอันอย่างก็ไปฟังกันได้เลยครับ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้นะคะก็มีข่าวฝากจากกระทรวงพลังงานค่ะเป็นโครงการดีๆนะคะที่เปิดรับนะคะให้การสนับสนุนการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานประจำปี2568ค่ะซึ่งเป็นโครงการที่มีวงเงินรวม200ล้านบาทสมัครได้ตั้งแต่วันที่30เมษายนถึงวันที่10กรกฎาคม2569ค่ะโครงการนี้นะคะก็เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมอาคารธุรกิจทั้งในแล้วก็นอกขายนะคะสตาร์ทอัพและธุรกิจเกษตรฟาร์มสมัยใหม่ค่ะเป็นโครงการที่สนับสนุนในรูปแบบของการสนับสนุนงบประมาณสูงสุด 20-30% ของค่าอุปกรณ์นะคะโดยมีวงเงินไม่เกิน3ล้านบาทต่อ

0: ไปแล้วก็มีมาตรการที่จะต้องคืนทุนไม่เกิน7ปีนะคะส่วนรายละเอียดค่ะก็สามารถเข้าไปดูได้ผ่าน Facebook ของกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานค่ะหรือว่าจะดูรายละเอียดผ่าน Facebook ของสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูนก็ได้นะคะเราแชร์ไว้เรียบร้อยค่ะส่วนรายละเอียดนะคะก็ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงค่ะอย่างเช่นถ้ากรณีที่จะขอรับการสนับสนุน 20% นะคะก็จะเป็นการสนับสนุน 20% ของอุปกรณ์ที่ไม่รวมค่าติดตั้งค่ะในส่วนของโรงงานหรืออาคารควบคุมเอกชนค่ะแล้วก็ในส่วนของการสนับสนุน 30% นะคะจะไม่รวมค่าติดตั้งสำหรับโรงงานหรืออาคารนอกข่ายควบคุมวิสาหกิจชุมชนธุรกิจสตาร์ทอัพผู้ประกอบการเกษตรกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านพลังงานค่ะส่วนรายละเอียดนะคะก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะคะวันนี้ก็นำมาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะอย่างเช่นคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการนะคะก็จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จะตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยค่ะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเอกชนอาคารเอกชนธุรกิจสตาร์ทอัพธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่และผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรมที่ต้องการปรับเปลี่ยนปรับปรุงเครื่องจักรและติดตั้งอุปกรณ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานหรือเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านพลังงานแล้วในกรณีที่จะสมัครนะคะก็ตามที่ได้แจ้งเบื้องต้นนะคะว่าถ้าเกิดว่าขอรับการสนับสนุน 20% ก็จะเป็นส่วนของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเอกชนส่วนของ 30% เนี่ยก็คือจะเป็นโรงงานนอกข่ายค่ะส่วนของโรงงานควบคุมเอกชนหรืออาคารควบคุมเอกชนนะคะมีคุณสมบัติสำคัญนะคะก็คือจะต้องใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือติดตั้งหม้อแปลงรวมกันตั้งแต่100กิโลวัตต์หรือ 1,175 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไปนะคะแล้วก็มีการจะส่งรายงานการจัดการพลังงานในรอบปี2568ภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะถ้าเกิดว่าท่านเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ไม่ได้ดำเนินการถูกต้องก็ไม่มีสิทธิ์สมัครนะคะแล้วก็ในส่วนของเกณฑ์การสนับสนุนนะคะก็มีหน่วยงานรับผิดชอบนั่นก็คือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือที่เราเรียกว่าพพ.นะคะก็จะสนับสนุนการลงทุนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการนะคะที่มีคุณสมบัติที่ถูกต้องนะคะโดยการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานค่ะแล้วก็จะเป็นการสนับสนุนงบประมาณที่ไม่เกิน 20-30% ของเครื่องจักรนะคะแล้วก็ไม่รวมค่าติดตั้งค่ะในส่วนของราคาเครื่องจักรอุปกรณ์นะคะก็จะมีการกำหนดไว้นะคะตามเงื่อนไขรายละเอียดแต่ละประเภทนะคะส่วนรายละเอียดอันนี้ขอให้ผู้ที่สนใจนะคะเข้าสอบถามหรือว่าอ่านรายละเอียดนะคะที่มีประกาศไว้นะคะเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะวันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเราเข้าขายหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราเข้าขายก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะส่วนสำคัญนะคะก็คือมาตรการที่ขอรับการสนับสนุนค่ะจะต้องเป็นมาตรการที่ช่วยให้เกิดผลประหยัดของพลังงานที่มีระยะเวลาคืนทุนคำนวณแล้วไม่เกิน7ปีนะคะแล้วก็มีตัวอย่างของมาตรการนะคะที่สามารถดำเนินการได้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับมาตรการในการเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงหรือว่าชิลเลอร์นะคะเป็นการเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศประสิทธิภาพสูงการเปลี่ยนเครื่องฉีดพลาสติกการเปลี่ยนหม้อไอน้ำการเปลี่ยนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงการติดตั้งปั๊มความร้อนการเปลี่ยนหอผึ่งเย็นประสิทธิภาพสูงการเปลี่ยนเซอร์โวมอเตอร์การเปลี่ยนเกียร์มอเตอร์การเปลี่ยนใบพัดหอผึ่งเย็นการเปลี่ยนอินฟราเรดฮีเตอร์การเปลี่ยนชุดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์การติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบการติดตั้งฟิล์มกันความร้อนประสิทธิภาพสูงการติดตั้งฉนวนกันความร้อนการติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติหรืออัจฉริยะแล้วก็มาตรการอื่นๆค่ะอย่างเช่นเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมด้านพลังงานที่จะช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานการติดตั้งเครื่องจักรวัสดุหรืออุปกรณ์ใหม่ทดแทนของเดิมที่มีประสิทธิภาพต่ำส่วนของรายละเอียดนะคะการสมัครนะคะก็จะมีขั้นตอนนะคะนั่นก็คือผู้ประสงค์การขอรับการสนับสนุนค่ะจะต้องกรอกรายละเอียดการสมัครนะคะมีเอกสารต่างๆนะคะโดยที่ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานค่ะหรือว่าเป็นเว็บไซต์ DEDE นะคะถ้าจะให้ง่ายก็สามารถเข้าไปดูที่เพจ Facebookของกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนะคะหรือว่าเข้ามาดูที่เพจ Facebook ของสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูนค่ะเราได้แชร์ไว้แล้วนะคะหรือว่าจะติดต่อสอบถามไปยังหมายเลขโทรศัพท์นะคะของพ.เองนะคะหมายเลขโทรศัพท์0806396415 89นะคะหรือว่าสอบถามผ่านมายังเพจ Facebook ของสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูนก็ได้ค่ะทักมาแล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าจะส่งลิงก์ที่รับสมัครไปให้ก็ได้นะคะส่วนของเอกสารนะคะเบื้องต้นก็จะมีทั้งหนังสือขอรับการสนับสนุนที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามนะคะมีใบสมัครที่จะต้องดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นะคะแล้วก็จะต้องมีการกำหนดบุคคลที่จะทำหน้าที่ประสานงานกับพพ.ระหว่างการดำเนินโครงการด้วยค่ะเอกสารจัดตั้งทะเบียนนิติบุคคลหรือหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมโครงการหนังสือมอบอำนาจติดอากรสแตมป์สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามและผู้รับมอบอำนาจสำเนาใบเสนอราคาจากผู้จำหน่ายเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ในมาตรการที่ขอรับการสนับสนุนพร้อมด้วยใบเสนอราคาเปรียบเทียบอีก2ลายค่ะนั่นหมายความว่าคุณผู้ฟังจะต้องส่งใบเสนอราคา3ลายนะคะในการประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการการยื่นสมัครนะคะกรณีของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานที่ไม่มีใบเสนอราคาเปรียบเทียบสามารถใช้เอกสารที่ระบุราคาที่เป็นราคาขายนะคะสามารถทดแทนได้นะคะส่วนของการส่งเอกสารนะคะก็จะต้องส่งไปยังกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะคะซึ่งต้องส่งด้วยตัวเองหรือว่าส่งทางไปรษณีย์เท่านั้นนะคะในส่วนนี้ค่ะสามารถดูรายละเอียดกับที่อยู่ได้ผ่านเอกสารที่เป็นข้อเสนอรายละเอียดของการรับสมัครนะคะส่วนของการเข้าร่วมโครงการนะคะจะเป็นการประกาศผลนะคะหลังจากนั้นค่ะผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนเต็มวงเงินนะคะเนื่องจากว่าการรับสมัครนี้นะคะถ้าเกิดมีผู้สมัครแล้วก็มีการพิจารณาให้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็วงเงินสนับสนุนหมดก่อนค่ะก็อาจจะไม่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้ค่ะแล้วก็การพิจารณากรอบวงเงินที่ว่านี้นะคะก็จะตรวจสอบตามเอกสารเมื่อมีการยืนยันการให้การสนับสนุนแล้วก็จะมีการจัดทำสัญญานะคะตามรูปแบบที่กำหนดค่ะส่วนการเบิกจ่ายค่ะก็จะต้องมีการดำเนินการโดยที่ผู้เข้าร่วมโครงการนะคะจะดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จแล้วจึงมีหนังสือส่งมอบนะคะแจ้งการติดตั้งไปยังโครงการนะคะนั่นหมายความว่าท่านผู้ฟังที่ได้รับการผู้สมัครนะคะที่ได้รับการสนับสนุนแล้วนะคะจะต้องดำเนินการลงทุนก่อนนะคะแล้วนำเอกสารไปเบิกกับโครงการค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบเอกสารต่างๆนะคะแล้วจึงจะมีการเบิกจ่ายค่ะผู้ที่เข้าร่วมโครงการจึงต้องมีถ้าเกิดว่าได้รับการสนับสนุนแล้วนะคะก็จะต้องมีเงินสำรองในระดับหนึ่งค่ะผู้ที่สนใจนะคะขอย้ำค่ะท่านสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่Facebook ของกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนะคะหรือสอบถามมายังสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูนนะคะผ่านเพจ Facebook ของเราเองหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์โทรมาสอบถามได้ค่ะ053-553-358ค่ะ053-553-358ก็หวังว่าโครงการดีๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าได้รับการสนับสนุนก็จะช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานค่ะมาตรการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานควบคุมอาคารควบคุมนะคะหรือว่าโรงงานสตาร์ทอัพหรือว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนต่างๆที่อยู่นอกข่ายแล้วก็มีความประสงค์ที่จะประหยัดพลังงานนะคะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ค่ะแล้วก็มาสามารถรับฟังโครงการดีๆนะคะหรือว่าข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูนนะคะผ่านรายการนี้นะคะในเวลาเดียวกันนี้ค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ก็เป็นสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับพลังงานเนาะข่าวประชาสัมพันธ์นะที่ฝากมาจากสำนักงานพลังงานจังหวัดนะครับก็เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่เนาะสัปดาห์หน้านะสัปดาห์นี้ดิฉันโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนฟังเพลงเพราะๆจากรายการเนาะแล้วก็รับฟังข่าวนะครับจากทางสวทกรุงเทพแล้วก็หลัง 11:00 นนี่ก็ติดตามกันได้นะครับสาระดีๆเนาะในการสัญจรบนท้องถนนกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกติดตามกันได้นะดิจิโอมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตือนประชาชนติดโซล่ารูฟท็อปต้องได้มาตรฐานมอก.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตือนประชาชนติดโซล่ารูฟท็อปต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพร้อมแนะวิธีรับมือเหตุฉุกเฉิน
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจและติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปเพิ่มขึ้นมากซึ่งจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่การใช้พลังงานสีเขียวเพื่อลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดกระทรวงอุตสาหกรรมห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานการติดตั้งโดยเน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นตั้งแต่ระบบอินเวอร์เตอร์สายไฟตัวคอนเวอร์เตอร์ไปจนถึงแบตเตอรี่ว่าต้องมีสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.กำกับอยู่เสมอนอกจากนี้การติดตั้งระบบจะต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญที่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างถูกต้องรวมถึงต้องเป็นช่างที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดก่อนการติดตั้งประชาชนควรศึกษาและทำความเข้าใจระบบโซล่าเซลล์3ระบบหลักอย่างถี่ถ้วนข้อควรระวังที่สำคัญคือเจ้าของบ้านควรจัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ไว้บริเวณตู้อินเวอร์เตอร์หรือจุดติดตั้งแบตเตอรี่โดยห้ามใช้น้ำในการดับไฟที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอย่างเด็ดขาดเพราะจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงทางนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมาตรการจูงใจให้ประชาชนติดตั้งระบบดังกล่าวโดยให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทสำหรับครัวเรือนที่ติดตั้งระบบออนกริดภายในปี 2568 ถึง 2570 ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเปิดให้บริการการแพทย์ทางไกลแก่ผู้ประกันตนมาตรา33และ39ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง26ชนิดเริ่มแล้ววันนี้
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ผ่านระบบออนไลน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้ มาตรการนี้ครอบคลุมผู้ป่วยนอกที่มีอาการคงที่ในกลุ่มโรคเรื้อรัง26ชนิดเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงมะเร็งและโรคหัวใจโดยสำนักงานประกันสังคมจะสนับสนุนค่าบริการแก่สถานพยาบาลในอัตรา65บาทต่อครั้งระยะเวลา3เดือนผู้ประกันตนสามารถติดตามอาการและรับยาจะส่งถึงบ้านได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองจ่ายปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการแล้ว118แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและลดความแออัดในสถานพยาบาลสำหรับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมต้องมีระบบเทเลเมดิซีนที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมีบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการผ่านระบบดิจิทัลพร้อมระบบยืนยันตัวตนและรักษาความปลอดภัยข้อมูลเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้นำคิวบาเตือนว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอาจนำไปสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่ประธานาธิบดีมิเกลดีแอชกาเนลของคิวบากล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่อคิวบาอาจนำไปสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคพร้อมยืนยันว่าคิวบาไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อประเทศใดขณะที่นายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของคิวบาย้ำว่าคิวบาเป็นประเทศที่มีสิทธิ์ปกป้องตนเองตามกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังข้อมูลข่าวกรองของสหรัฐระบุว่าคิวบาครอบครองอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนทางทหารมากกว่า300ลำและวางแผนโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐในอ่าวกวนตานาโมของคิวบารวมทั้งโจมตีเรือรบสหรัฐและเมืองคีเวสในรัฐฟลอริดาของสหรัฐอย่างไรก็ตามรัฐบาลคิวบาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าสหรัฐกำลังสร้างข้ออ้างในการ
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: ไม่ได้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองไม่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ด้วย3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
13: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มากบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อะ
15: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
14: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
15: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
14: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงนี่ไงสวัสดีค่ะ
16: ครับผม
14: สนใจรถค่ะ
16: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
15: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
14: อืมนั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
15: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีๆเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน์
14: ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
17: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
14: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplexความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยค่ะ
18: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: แบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะดิฉันณรดาวัชรจินดากุลจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz พบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเวลาเที่ยงตรงค่ะรายการนี้จะอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางพร้อมเสิร์ฟสาระน่ารู้ที่จะทำให้คุณเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีคุณภาพและปลอดภัยโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้บริการประชาชนค่ะในช่วงนี้อาจจะมีฝนตกหนักนะคะห้ามเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับรถซึ่งหลายๆคนเข้าใจว่าเปิดไฟฉุกเฉินจะช่วยให้มองเห็นชัดเจนขึ้นในเวลาที่ฝนตกหนักแต่จริงๆแล้วจะทำให้เพื่อนร่วมทางเกิดการเข้าใจผิดว่ารถกำลังจอดนิ่งอยู่ซึ่งเสี่ยงต่อการชนท้ายนะคะหรือจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนโดยไม่รู้ตัวได้ค่ะการขับขี่ที่ปลอดภัยในวันที่ฝนตกควรปฏิบัติดังนี้ค่ะเปิดไฟหน้าแทนไฟฉุกเฉินเพื่อให้มองเห็นชัดทั้งสองทางลดความเร็วและเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าหลีกเลี่ยงเส้นทางที่น้ำท่วมแต่หากจำเป็นต้องผ่านต้องมีการเช็คความสูงของระดับน้ำก่อนเสมอซึ่งจะไม่เกินครึ่งล้อรถนะคะหากน้ำสูงหรือกระแสน้ำแรงให้หยุดรอในจุดที่ปลอดภัยก่อนหากต้องจอดรถระหว่างฝนตกให้จอดในที่ปลอดภัยและค่อยเปิดไฟฉุกเฉินค่ะขับขี่ด้วยสติฝ่าสายฝนอย่างปลอดภัยนะคะต่อไปจะขอแนะนำการขับขี่แบบมีเทสเริ่มต้นที่การมองเห็นอันตรายก่อนใครถ้าอยากขับรถให้ปลอดภัยต้องมีทักษะการคาดการณ์อุบัติเหตุที่จะช่วยเปลี่ยนจากเกือบชนเป็นปลอดภัยนะคะหลังจากพักฟังเพลงเพราะๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะได้กลับมาพูดคุยกันในเรื่องของโรงเรียนสอนขับรถต่อไปค่ะ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่วิ
1: อรุณสวัสดิ์จ้าน้องใหม่เป็นไงมั่งงานใหม่ที่นี
0: ่สนุกดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพี่วิมีอะไรแนะนำหนูได้นะคะต้องบอกว่าหนูโชคดีมากๆเลยค่ะเนี่ยที่ได้งานที่นี่อ่ะหลังจากที่ดวงตกมาหมาดๆเลยนะคะพี่วิ
1: อะไรยังไงคะน้องใหม่ชื่อรุ่งดวงกับเขาด้วยเหรอคะ
0: โหชื่อสิคะก่อนจะมาเริ่มงานน่ะหนูเกือบขับรถไปชนคนกำลังข้ามถนนเลยนะคะพี่เขาโผล่มาตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะเพราะหนูกำลังอ่านข้อความทางโทรศัพท์อยู่ดีๆพอเงยหน้าขึ้นมาก็เบรกแทบไม่ทันแล้วค่ะพี
1: ่ว้ายน่ากลัวใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถเนี่ยนะอันตราย
2: อันตรายจริงๆการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีโดยเฉพาะสิ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมนี่เป็นห่วงนะครับถ้าเราขับรถไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยก็เท่ากับว่าเรากำลังลืมคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมทางเลยนะครับวันนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังมาตรวจสอบพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพราะการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่กันครับเริ่มจากการพิมพ์ข้อความโทรศัพท์มือถือขณะขับขี่นะครับทำให้สายตาของผู้ขับขี่เนี่ยจะต้องออกนอกเส้นทางเป็นระยะเวลาเฉลี่ยแล้วประมาณ 4.6 วินาทีและถ้าหากว่าขับรถเร็วประมาณ 88.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติถึง23เท่านะครับและปฏิกิริยาต่อไฟเบรกของรถคันข้างหน้าจะช้ากว่าปกติถึง1ใน5และมักขับออกนอกเส้นทางเดินรถเป็นประจำและในขณะที่คุณคุยโทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 1.3 เท่าเลยทีเดียวครับและยังมีข้อมูลอีกนะครับว่า 52% เคยหรือเกือบประสบอุบัติเหตุจากการแชทและรับโทรศัพท์เนื่องจากขาดสมาธินอกจากนี้การเล่นมือถือขณะที่รถติดหรือว่าติดไฟแดงถือว่ามีความผิดไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมดูหรือพิมพ์ข้อความกิจกรรมอื่นๆที่โทรศัพท์สามารถทำได้เพราะถือว่ายังอยู่ระหว่างการขับขี่และเครื่องยนต์ยังติดอยู่รวมไปถึงการคุยโทรศัพท์ในขณะที่รถเคลื่อนที่โดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริมมีโทษปรับ500บาทตามมาตรา43วงเล็บ9พระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522ดังนั้นผู้ขับขี่ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือในขณะที่ขับรถรวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ด้วยเพราะนอกจากจะเข้าข่ายความผิดทางกฎหมายแล้วยังอันตรายอย่างมากเลยนะครับหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆที่ทำให้ต้องละสายตาออกจากการมองเส้นทางและไม่ขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากการขับรถด้วยความเร็วสูงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยความเร็วในการขับรถจะส่งผลต่อระยะในการมองเห็นของผู้ขับขี่ด้วยที่สำคัญที่สุดความเร็วครับยังส่งผลต่อระยะทางในการหยุดรถและแรงปะทะณจุดเกิดเหตุได้ครับฉะนั้นขับขี่ปลอดภัยงดใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถกันนะครับ
3: สนับสนุนโดยกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

เราเห็นคนขับรถผิดกฎจราจรเห็นอุบัติเหตุจากความประมาทถ้ายังมองผ่านคงไม่มีเรื่องดีเกิดขึ้นอีกต่อไปมาสร้างเส้นทางสุขเพื่อความปลอดภัยขับขี่มีวินัยไม่ประมาทเห็นแก่เพื่อนร่วมทางส่งความคิดบวกและส่งต่อน้ำใจสร้างความสุขทุกเส้นทางให้ปลอดภัยเพื่อเราทุกคนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ังก่อนครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: หลังจากรับฟังเพลงเพราะๆกันแล้วนะคะเรากลับมาฟังสาระดีๆกันต่อค่ะคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าบนท้องถนนในจังหวัดลำพูนของเราทุกวันนี้ค่ะมีจำนวนรถที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันและที่สำคัญที่ต้องมาพร้อมกับการขับขี่ก็คือเราต้องมีความปลอดภัยค่ะหลายๆคนมักจะคิดว่าการขับรถเป็นคือแค่ขับรถเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ก็เพียงพอแล้วนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วการขับรถเป็นกับการขับรถปลอดภัยนั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงต้องมีโรงเรียนสอนขับรถที่มีมาตรฐานและได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกซึ่งบทบาทหน้าที่หลักของโรงเรียนเหล่านี้ไม่ใช่แค่สอนให้สอบผ่านใบขับขี่นะคะแต่เป็นการจำลองสถานการณ์และปูพื้นฐานการรับรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้องซึ่งผู้เรียนจะต้องได้เรียนรู้กฎหมายจราจรทางบกที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดซึ่งเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยการคาดการอุบัติเหตุและที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยและมารยาทที่ดีในการขับรถเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมทางข้อดีของการเรียนกับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้มาตรฐานก็คือการมีครูฝึกที่มีความรู้ความชำนาญคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดในวิชาที่ปฏิบัติมีสนามฝึกหัดขับรถที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยและเมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้วผู้เรียนสามารถสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่โรงเรียนสอนขับรถได้เลยโดยไม่ต้องมารอคิวที่สำนักงานขนส่งเรียกได้ว่าเรียนที่ไหนสอบที่นั่นสะดวกและมั่นใจได้ในมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันต่อนะคะว่าในจังหวัดลำพูนของเรามีโรงเรียนสอนขับรถอยู่ที่ไหนบ้างและหากสนใจจะสมัครเรียนต้องติดต่อช่องทางไหนช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะ

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: กลับมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของโรงเรียนสอนขับรถนะคะสำหรับผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ที่ยังขับรถไม่เป็นเลยหรือผู้ที่ขับรถเป็นแล้วแต่ต้องการใบอนุญาตขับรถและต้องการเพิ่มพูนทักษะความปลอดภัยสามารถจัดเตรียมเพียงแค่บัตรประชาชนใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน1เดือนยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนสอนขับรถและหากคุณผู้ฟังต้องการตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองในจังหวัดลำพูนหรือต้อง

การสอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มวิชาการขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนโทรศัพท์053-525-545หรือสายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทร1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ

0: นี่พี่ต๊อกพี่เคยได้ยินป่ะเขาบอกว่ายิ่งเร็วยิ่งหยุดยากหรือว่ายิ่งเร็วยิ่งเจ็บหนักพี่เคยได้ยินมั้ย
1: เคยได้ยินคุณหมายถึงการใช้ความเร็วรถในการขับขี่ขับเร็วก็ยากที่จะหยุดและขับเร็วก็ง่ายต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วยฉันตอบถูกไหม
0: คนลุกพูดเป็นเล่นเยี่ยมนี่ความรู้รอบตัวโอ้โหสุดยอด
1: เก่งอยู่แล้วเอาจริงๆฉันว่าถ้าควบคุมความเร็วได้ไม่เกินจากที่กฎหมายกำหนดเธอเราจะปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจด้วยแต่ที่น่าห่วงก็คือเราอะไม่เร็วแต่คนอื่นเป็นไงเธอคนอื่นเร็วมากคนร่วมทางต้องระวังกันเองอะ
0: จริงแต่ว่าบางคนพี่รู้ป่ะเขาบอกว่าเฮ้ยโถไม่เร็วมันก็ไม่เวิร์กถ้าโดนตรวจจับความเร็วขึ้นมาเนี่ยอ้าวฉันก็แค่โดนปรับเขาว่าเขาโนสนโนแคร์อะไรเลยนะ
1: ก็ต่างจิตต่างใจอะเนาะแต่ว่ายังไงแล้วเนี่ยต้องไม่ลืมเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเพราะว่าการใช้ความเร็วบนถนนจะสัมพันธ์กับโอกาสการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ความรุนแรงเพราะฉะนั้นความเร็วแบบพอดีจะให้ดีต้องเร็วไม่เกินกฎหมายกำหนดด้วยนะคะ
0: ตรงนี้น่าสนใจนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยป้ายจราจรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความเร็วบนถนนเนี่ยมักจะมีให้เห็นอยู่เสมอนะครับเช่นป้ายจำกัดความเร็วคือพื้นจะเป็นสีขาวขอบสีแดงระบุตัวเลขความเร็วที่ห้ามผู้ขับขี่ใช้ความเร็วเกินจากความเร็วที่กำหนดตามตัวเลขที่ปรากฏบนป้ายนะครับและป้ายความเร็วขั้นต่ำพื้นจะเป็นสีน้ำเงินเส้นขอบป้ายเนี่ยจะเป็นสีขาวระบุตัวเลขความเร็วเพื่อให้ผู้ขับขี่ทราบว่าบนถนนเส้นนั้นเนี่ยรถทุกคันต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่าตัวเลขที่ปรากฏบนป้ายครับโดยมากเนี่ยจะพบบนทางด่วนที่ป้องกันไม่ให้รถวิ่งช้าจนเกินไปและกีดขวางการจราจรมีข้อมูลหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์ให้คุณมากคุณรู้ไหมว่าหากเทียบเท่ากับการตกจากตึกสูงเนี่ยการขับด้วยความเร็วสูงแรงปะทะเมื่อเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันก็จะสูงตามไปด้วยเช่นคุณขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเท่ากับว่าคุณตกตึก8ชั้นถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับว่าคุณตกตึก13ชั้นและความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับว่าคุณตกจากตึกสูงทั้งหมด19ชั้นดังนั้นการขับขี่ด้วยความระมัดระวังขับด้วยความเร็วที่เหมาะสมตามกฎหมายแนะนำจะสามารถช่วยลดความสูญเสียลงได้คุณ
1: โอ้โหที่พูดมานี่คือเห็นภาพชัดเลยเธอเอาเป็นว่าป้ายจราจรที่เกี่ยวข้องกับความเร็วเนี่ยนะมีไว้เพื่อให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วที่สอดคล้องกับสภาพถนนแล้วก็สภาพการจราจรนั่นเองสังเกตกันสักนิดนึงแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องกันนะคะ
0: ใช่แล้วครับแล้วผมขอทิ้งท้ายไว้ด้วยนะครับว่าผู้ขับขี่ที่ไม่ขับรถด้วยอัตราความเร็วตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือตามเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งมีความผิดตามพรบจราจรมาตรา67ปรับเลย500บาทครับผม
1: เธอฉันขอตัวไปจ่ายก่อนนะเมื่อวานส่งมาสดๆร้อนๆเลย
0: เฮ้ยอย่าบอกนะคุณโดนปรับอ่ะเนี่ย
1: ทั้งปรับและทั้งตัดคะแนนเลยค่ะคุณแค่ขับเพลินๆนิดเดียวเองอ่ะความเร็วก็เลยเกินกฎหมายกำหนด
0: พอเมื่อและเหยียบทีนี้ก็วาวุ่นเลย
1: จาก12คะแนนเต็มเป็นไงโดนตัดไป1เธอฉันใจจะขาด
2: สนับสนุนโดยกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ดื่มดับบดีคิดว่าดื่มแล้วครับจะมาเป็นหยังเพราะแอลกอฮอล์จะไปยะฮือสมองจ้าไข้ลับเป็นซึมเป็นเบลอยะฮือควบคุมรสบ่ได้การตัดสินใจและการตอบสนองจ้าลงเสี่ยงเสียทรัพย์เสี่ยงดับชีวิตตึงตัวเกาแล้วก็คนอื่นดื่มเต่ากับดับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจคู่การเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: พบกับช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะในช่วงนี้เริ่มเปิดเทอมกันแล้วสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของรถรับส่งนักเรียนสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเปิดเทอมใหม่นี้นะคะโดยกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการนำรถเข้าตรวจสภาพรถโดยเฉพาะระบบเบรกซึ่งหากพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนนำกลับมาใช้งานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียนและผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะคะดิฉันจะขอเน้นย้ำเรื่องของวินัยจราจรที่เริ่มต้นได้จากตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์การคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับรถหรือนั่งรถหรือการดื่มแล้วไม่ขับเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่กฎหมายบังคับใช้นะคะแต่จะเป็นเกราะที่จะป้องกันชีวิตและทรัพย์สินสำหรับคุณและผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันค่ะขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านและสถานีวิทยุสวท.ลำพูนสำหรับพื้นที่ดีๆในการสื่อสารในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนกับพี่น้องชาวลำพูนทุกท่านขอให้ทุกเส้นทางในจังหวัดลำพูนเป็นเส้นทางแห่งความสุขและความปลอดภัยขอให้การเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกคนค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนสวัสดีค่ะ
2: วันหนึ่งได้ชาร์จโอ้ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำในประเทศต่อเนื่องพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้กองทัพอิหร่านขู่ที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งปัญชยาจันน้อยคว้าแชมป์สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026รุ่นอายุไม่เกิน21ปีได้สำเร็จพร้อมลุ้นคว้าแชมป์รุ่นประชาชนในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่สูงขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่น่าสนใจเสนอเข้ามาพิจารณาหลายเรื่องโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะรองรับการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีนำผลการหารือและข้อเสนอจากภาคเอกชนใน10กลุ่มอุตสาหกรรมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยการผลักดันเศรษฐกิจข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเชิงนโยบายและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อไปขณะที่พรรคประชาชนเตรียมเสนอยติด่วนให้จัดตั้งกรรมธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทหลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
2: นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านเปิดเผยกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยระบุว่าเมื่อศาลรับคำร้องแล้วกระบวนการพิจารณาอนุมัติร่างพระราชกำหนดดังกล่าวในสภาผู้แทนราษฎรจะต้องชะลอออกไปอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังคงเดินหน้าใช้งบประมาณตามแผนซึ่งคาดว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติอนุมัติการใช้เงินในส่วนแรกในการประชุมครั้งถัดไปทั้งนี้พรรคประชาชนได้ยื่นยติด่วนต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนดดังกล่าวโดยเห็นว่าการตรวจสอบควรดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมาเช่นเดียวกับกรณีการตรวจสอบพระราชกำหนดในอดีตพร้อมเรียกร้องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาบรรจุยติดังกล่าวเป็นวาระเร่งด่วนในการประชุมสภาสัปดาห์หน้าเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณแผ่นดินและการช่วยเหลือประชาชน
3: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วธรรมประชาชนได้ยื่นยัตติด่วนเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ก็รอการวินิจฉัยของประธานสภาว่าจะเป็นยัตติด่วนหรือไม่ถ้าวินิจฉัยว่าเป็นยัตติด่วนยัตตินี้ก็จะเข้าสู่การพิจารณาในสัปดาห์หน้าของที่ประชุมสภาแต่ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าประธานสภาจะวินิจฉัยเป็นด่วนเพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าประธานสภาได้วินิจฉัยว่ายัตติเรื่องแลนด์บริดจ์เป็นเรื่องด่วนนะครับผมก็เห็นว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้ด่วนน้อยกว่าเรื่องแลนด์บริดจ์
2: นายพฤทธิ์กล่าวเพิ่มเติมว่าการนำวงเงินช่วยเหลือประชาชนจำนวน200,000,000,000 บาทมารวมกับงบประมาณอีก200,000,000,000 บาทสำหรับโครงการด้านพลังงานอาจสะท้อนถึงการดำเนินการที่ไม่ชัดเจนของรัฐบาลและหากไม่มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อตรวจสอบการใช้เงินดังกล่าวก็อาจยิ่งเพิ่มข้อกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ฝ่ายนิติบัญญัติเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่ชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทบทวนการของบกลางโครงการปุ๋ยชีวภาพวงเงิน 6,500 ล้านบาทหลังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงว่าไม่เข้าข่ายเร่งด่วน นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากรมวิชาการเกษตรได้เสนอของบกลางวงเงิน 6,500 ล้านบาทเพื่อจัดทำโครงการปุ๋ยชีวภาพชีวพันธุ์เพื่อทดแทนการขาดแคลนปุ๋ยจากการสู้รบตะวันออกกลางเพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณานำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าทางผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อท้วงติ่งและตั้งข้อสังเกตโดยระบุว่าโครงการจัดหาปุ๋ยดังกล่าวอาจจะยังไม่เข้าข่ายความเร่งด่วนเป็นพิเศษที่ต้องเบิกจ่ายจากงบกลางด้วยเหตุนี้เพื่อความรอบคอบและรัดกุมในการใช้งบประมาณจึงได้สั่งการให้ทำเรื่องขอถอนวาระนี้ออกจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปก่อนเพื่อนำรายละเอียดทั้งหมดกลับมาทบทวน
4: ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทำเรื่องถึงทางปลัดกระทรวงเกษตรว่าโครงการนี้อาจจะไม่เข้าข่ายในเรื่องของความเร่งด่วนเป็นพิเศษเพื่อจะใช้งบกลางดังนั้นเพื่อความรอบคอบผมจึงได้ทำเรื่องขอถอนจากคำติเพื่อจะไปดูทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับ
1: สำหรับการดำเนินการในระยะต่อไปรวมถึงประเด็นข้อสงสัยที่ว่าหากไม่สามารถใช้งบกลางได้แล้วจะสามารถปรับเปลี่ยนไปใช้งบประมาณจากส่วนอื่นหรือจะมีการเปลี่ยนรูปแบบโครงการเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรแทนหรือไม่นั้นขณะนี้ยังต้องขอนำข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาพิจารณาศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมที่สุดรัฐบาลออกมาตรการจูงใจติดตั้งระบบโซลารูฟท็อปเพื่อลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดพร้อมแนะประชาชนติดตั้งระบบที่ได้มาตรฐานมอโกเพื่อความปลอดภัย
5: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจและติดตั้งระบบโซลารูฟท็อปเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่การใช้พลังงานสีเขียวเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดกระทรวงอุตสาหกรรมมีความห่วงใยเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานการติดตั้งโดยขอเน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นตั้งแต่ระบบอินเวอร์เตอร์สายไฟตัวคอนเวอร์เตอร์ไปจนถึงแบตเตอรี่ว่าต้องมีสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกกำกับอยู่เสมอนอกจากนี้การติดตั้งระบบจะต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญการที่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างถูกต้อง
6: จะต้องใช้ช่างผู้ชำนาญการนะครับแล้วก็มีใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วก็ที่สำคัญต้องสามารถติดต่อได้ตลอดเวลานะครับแล้วในขณะเดียวกันเจ้าของบ้านครับขออนุญาตฝากว่าเมื่อติดตั้งระบบนี้แล้วแถวตู้อินเวอร์เตอร์หรือว่าแถวตัวแบตเตอรี่นั้นควรจะมีถังดับเพลิงนะครับชนิดที่เป็น CO2 นะครับเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ย้ำนะครับว่าต้องเป็นถังดับเพลิงแบบ CO2 ไม่ใช่เป็นแบบน้ำเพราะว่าเวลาเกิดปัญหาไฟไหม้ที่เกิดจากการลัดวงจรหรือว่าเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับท่านจะต้องใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับไม่ใช่ใช้น้ำเข้าไปเพราะมันจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้นไปอีก
5: ทางนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมาตรการจูงใจให้ประชาชนติดตั้งระบบโซลารูฟท็อปโดยให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทสำหรับครัวเรือนที่ติดตั้งระบบออนกริดภายในปี2568ถึง2570และหากผลิตไฟฟ้าได้เกินกว่าความต้องการใช้งานในบ้านยังสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินคืนให้กับการไฟฟ้าได้ในอัตราหน่วยละ2.20 บาทอีกด้วยปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กรมสุขภาพจิตส่งทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบเหตุและญาติในเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมืองดแชร์ภาพรุนแรงที่ซ้ำเติมสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ
7: นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตเปิดเผยว่าจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บกรมสุขภาพจิตได้ประสานทีมเยียวยาจิตใจลงพื้นที่ตั้งแต่เกิดเหตุพร้อมดูแลผู้บาดเจ็บในโรงพยาบาลรวมถึงเตรียมให้การช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมสุขภาพจิตแบ่งกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบออกเป็น3กลุ่มได้แก่ญาติผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุโดยตรงซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุดก ลุ่มผู้เห็นเหตุการณ์ในพื้นที่ใกล้เคียงและประชาชนทั่วไปที่ติดตามข่าวสารต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดความหวาดกลัวและวิตกกังวลได้หากมีอาการรุนแรงเช่นหวาดผวารับประทานอาหารไม่ได้หรือไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติควรรีบเข้ารับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะญาติผู้เสียชีวิตที่อยู่ระหว่างรอพิสูจน์อัตลักษณ์จะมีทีมสุขภาพจิตติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวพร้อมเปิดสายด่วนสุขภาพจิต1323ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมง
8: สำหรับใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจากเหตุการณ์นี้ครับเราก็เปิดช่องทางสายด่วนสุขภาพจิต1323ซึ่งสามารถโทรฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงครับตรงนี้เราก็สแตนด์บายเพื่อรับเหตุการณ์นี้อยู่ครับหรือบางคนไม่อยากโทรอยากเดินไปที่โรงพยาบาลเลยตรงนี้ก็สามารถประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันครับเพื่อทำนัดแล้วก็ให้เข้ามาดูแลได้อย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์นี้ครับ
7: โฆษกกรมสุขภาพจิตยังขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการแชร์ภาพเหตุการณ์รุนแรงเพราะนอกจากกระทบสิทธิผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บแล้วยังอาจซ้ำเติมสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบพร้อมย้ำให้ใช้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนในการสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและสังคมโดยรวมวาสนาตระเกตรายงาน
0: สถาบันนิติเวชวิทยาคาดว่าวันนี้จะสามารถนำร่างผู้เสียชีวิต7รายส่งกลับภูมิลำเนาส่วนอีก1รายรอยืนยันผลเปรียบเทียบ DNA พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้แล้ว4รายและนำส่งข้อมูลให้สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อให้ประสานญาติมาดำเนินเอกสารทางกฎหมายส่วนอีก4รายนั้นยังอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมเนื่องจากต้องรอข้อมูลและตัวอย่าง DNA จากญาติก่อนขณะนี้มีญาติเข้าให้ตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวจาก8ครอบครัวแต่ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ครบทั้งหมดโดยหากครอบครัวใดสงสัยว่าญาติอาจอยู่ในเหตุการณ์สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อตรวจเปรียบเทียบ DNA ได้หรือหากรายใดยังไม่มีญาติติดต่อเจ้าหน้าที่จะเก็บรักษาร่างและหลักฐานไว้พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ญาติเข้ามาตรวจสอบต่อไปขณะที่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้เตรียมรถเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไว้7คันเพื่อส่งกลับภูมิลำเนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหลังได้รับการยืนยันจากสถาบันนิติเวชวิทยาคาดว่าสามารถดำเนินการได้ภายในวันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบตรวจสอบกรณีผู้โดยสารรถเมย์สาย 4-3E ล้มกระแทกทำให้กระจกรถแตกถูกเรียกเก็บค่าเสียหาย 4,300 บาทโดยย้ำสิทธิผู้บริโภคต้องได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการ
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสั่งการให้นายรณรงค์พูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบขยายผลกรณีรถโดยสารประจำทางสาย 43E เส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงหมอชิต2เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาที่พนักงานขับรถด้วยความเร็วสูงเข้าโค้งทำให้ผู้โดยสารหญิงสูงอายุล้มศีรษะกระแทกกระจกแตกและถูกเรียกเก็บค่าเสียหาย 4,300 บาทก่อนนำส่งโรงพยาบาลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมขอสมกที่เร่งเข้าเยี่ยมขอโทษและยืนยันว่าผู้เสียหายไม่ต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมย้ำให้สคบประสานขอสมกและกรมการขนส่งทางบกยกระดับมาตรฐานบริการรถโดยสารสาธารณะทั้งระบบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยกับผู้บริโภครายอื่นทั้งนี้สคบชี้ว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนการละเมิดสิทธิผู้บริโภคตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ใน2ประเด็นหลักคือสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการและสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายโดยการเรียกเก็บค่ากระจกจากผู้โดยสารที่บาดเจ็บจากความประมาทของพนักงานถือเป็นการผลักภาระโดยไม่ชอบผู้บริโภคไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่ตนเองไม่ได้ก่อโดยขอย้ำผู้ประกอบการขนส่งทุกรายทั้งภาครัฐและเอกชนเมื่อรับเงินค่าโดยสารแล้วหน้าที่แรกคือพาผู้โดยสารถึงปลายทางอย่างปลอดภัยหากเกิดเหตุต้องนำส่งโรงพยาบาลก่อนเสมอห้ามใช้การกักตัวหรือข่มขู่เรียกเงินจากผู้บาดเจ็บโดยเด็ดขาดผมธีราธิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนช่วงเปิดภาคเรียนเน้นย้ำผู้ให้บริการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
10: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีมาตรการควบคุมดูแลความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนเข้มงวดในช่วงเปิดภาคเรียนปี2569ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจบริเวณจุดจอดรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่ทั้ง8อำเภอเน้นย้ำผู้ให้บริการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยเคร่งครัดเช่นห้ามติดฟิล์มกรองแสงรอบคันที่นั่งผู้โดยสารต้องยึดแน่นอย่างมั่นคงแข็งแรงมีอุปกรณ์จำเป็นกรณีฉุกเฉินเช่นถังดับเพลิงค้อนทุบกระจกรถรับส่งนักเรียนทุกคันต้องติดผู้ขับต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีและมีผู้ดูแลนักเรียนประจำรถโดยผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียนต้องได้รับการรับรองจากโรงเรียนจากนั้นจึงนำรถและเอกสารหลักฐานมายื่นขออนุญาตที่สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งการอนุญาตให้ใช้รถเพื่อรับส่งนักเรียนจะมีการกำหนดช่วงระยะเวลาที่ชัดเจนในแต่ละภาคเรียนสมิทธ์รัตนเฉยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ตำรวจท่องเที่ยวประสานสถานทูตและสถานกงสุลยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่เมืองพัทยาแก้ปัญหาโนมินีแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติ
2: พลตำรวจตรีพงษ์สยามมีขันทองรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้แทนสถานทูตสถานกงสุลและเครือข่ายอาสาสมัครชาวต่างชาติในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีว่ากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายต่างประเทศเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยโดยที่ประชุมได้หารือแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญโดยเฉพาะการลักลอบประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินีการก่อเหตุอาชญากรรมการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายการอยู่เกินกำหนดเครือข่ายยาเสพติดตลอดจนการตั้งแก๊งหลอกลวงออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ยังได้ย้ำการสร้างเครือข่ายแจ้งเบาะแสการให้ความรู้ข้อกฎหมายไทยแก่นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติรวมถึงการรณรงค์เรื่องวินัยจราจรภายหลังพบปัญหาชาวต่างชาติขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตหรือฝ่าฝืนกฎหมายจราจรซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุในพื้นที่ท่องเที่ยวยืนยันตำรวจท่องเที่ยวจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและดูแลภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างยั่งยืนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำในประเทศต่อเนื่องพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพบปริมาณฝนสะสมของประเทศตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง17พฤษภาคมที่ผ่านมามีปริมาณฝนรวม 212.4 มิลลิเมตรต่ำกว่าค่าปกติ 78.8 มิลลิเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ27โดยหลายภูมิภาคยังคงมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคกลางขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่4เขื่อนหลักลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวม 13,517 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ54ของความจุอ่างสามารถรองรับน้ำได้อีก 11,354 ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กรมชลประทานยังได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยช่วงฤดูฝนเบื้องต้นระหว่างวันที่11ถึง17พฤษภาคมได้ส่งเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือในพื้นที่23จังหวัดไปแล้ว203หน่วยเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชน โดยจะติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่าและการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภาพอากาศและปริมาณฝนที่อาจเปลี่ยนแปลงตลอดฤดูฝนโครงการชลประทานอำนาจเจริญเตรียมมาตรการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าฝนให้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่
13: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศรีศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
0: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอุทกภัยช่วงวันนี้ถึง22พฤษภาคมนี้สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมช่วยเหลือ24ชั่วโมง
14: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์โดยนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคม2569หลังมีประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อหลายอำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนทุกช่องทางพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตรวจสอบท่อประตูระบายน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องมือเครื่องจักรกลและกำลังพลให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงและขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่อำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังเตือนฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในระยะนี้ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้ความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย
15: นายนักเรียนกวีชนาธรรมนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังเปิดเผยว่าตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคม2569อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมพิจารณาแล้วเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบริเวณหาดตากเมงหาดฉางหลางหาดที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเขาแบนะหาดยงหลิงหาดสั้นหาดยาวและหาดวิวาใต้สมุทรรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะได้แก่เกาะมุกเกาะกระดานเกาะเชือกเกาะแหวนและถ้ำมรกตซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมขอให้ระมัดระวังในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและห้ามมิให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเลในช่วงดังกล่าวรวมทั้งขอให้นักท่องเที่ยวประชาชนและผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวทุกรายปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมอย่างเคร่งครัดยศศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเตรียมจัดงานครบรอบ5ปีสร้างความมั่นคงด้านที่ดินสู่โอกาสทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมวันพรุ่งนี้
16: นางชยานันท์ภักดีจิตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.กล่าวว่าสคทช.จะจัดงานสัมมนาวิชาการครั้งสำคัญในวาระครบรอบ5ปีแห่งการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ5ปีสคทช.สร้างความมั่นคงด้านที่ดินสู่โอกาสทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมวันพรุ่งนี้โดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมอบแนวทางนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรดินของประเทศเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานตลอด5ปีที่ผ่านมาในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศให้เป็นเอกภาพ ทั้งการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านการขับเคลื่อนโครงการสำคัญเช่นการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ 4,000 หรือวันแมปเพื่อยุติข้อพิพาทเรื่องแนวเขตทับซ้อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยไม่ต้องให้กรรมสิทธิ์แต่เป็นสิทธิ์ที่ต้องส่งต่อให้ทายาทได้และยังมีการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้หน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจคทช.และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ปฏิบัติงานภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดหรือคทช.จังหวัดที่มีผลงานดีเด่นจากหน่วยงานภาคีทั่วประเทศสำหรับกิจกรรมภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการต่างๆและนวัตกรรมการจัดการที่ดินได้แก่การดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ 4,000 แผนที่แนบท้ายกฎหมายในรูปแบบดิจิทัลการพิสูจน์สิทธิที่ดินของรัฐและการจัดที่ดินทำกินรวมทั้งการจัดแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากชุมชนคทช.กว่า10บูธปิยาพันธ์ยังเพียรรายงาน
0: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมแพขนานยนต์ด่านพรมแดนตากใบจังหวัดนราธิวาสที่ชำรุดลดผลกระทบต่อการสัญจรและการค้าชายแดนในพื้นที
17: ่นาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตร่วมกับทัพเรือภาคที่2ฐานทัพเรือสงขลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสด่านศุลกากรตากใบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมแพขนานยนต์ด่านตากใบจังหวัดนราธิวาสอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้โดยเร็วหลังพบปัญหาระบบระบายความร้อนอุดตันทำให้เครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงผิดปกติรวมถึงระบบเซ็นเซอร์วัดรอบเครื่องและเซ็นเซอร์วัดแรงดันน้ำมันหล่อลื่นเกิดความชำรุดส่งผลให้เครื่องยนต์หยุดทำงานระหว่างใช้งานล่าสุดการซ่อมแซมแล้วเสร็จเรียบร้อยและได้มีการทดลองใช้งานพบว่าสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติพร้อมเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเดินทางการขนส่งสินค้าและช่วยฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจชายแดนใต้ให้กลับมาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งนอกจากนี้ยังสามารถรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลฮารีรายยออีดินอัซฮาที่กำลังจะมาถึงซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางและค้าขายผ่านด่านพรมแดนเพิ่มมากขึ้นประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเร่งกระจายมังคุดออกสู่ตลาดรับมือผลผลิตที่มีกว่า 50,000 ตัน
18: นางสาวออนอนุชพดุงวิถีพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่าจังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเพื่อเร่งกระจายผลผลิตมังคุดรองรับผลผลิตฤดูกาลปี2569และป้องกันภาวะสินค้าล้นตลาดโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชื่อมโยงผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งภายในประเทศและภาคอุตสาหกรรมเพื่อช่วยประคับประคองเสถียรภาพราคาและดูแลรายได้เกษตรกรเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีมีเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดกว่า 18,815 ครัวเรือนและคาดว่าช่วงวันที่21พฤษภาคมถึง10มิถุนายน2569จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดสูงสุดกว่า 52,844 ตันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อด้านราคาและรายได้ของเกษตรกรสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีจึงร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีผลักดันการกระจายผลผลิตเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำไปแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าควบคู่กับการขยายช่องทางจำหน่ายให้ผู้บริโภคเข้าถึงมังคุดคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมนอกจากนี้โครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรยังมีเป้าหมายตอกย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนคุณภาพพร้อมกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยเปิดให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสั่งซื้อมังคุดคุณภาพจากเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีได้ผ่านช่องทางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีปุริมปัสโสภาภาครายงาน
19: บางครั้งการจ่ายเงินสินบนจำนวนน้อยในวันนี้อาจทำลายอนาคตทั้งชีวิตของเราได้
20: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับนักวิชาการเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับ ผมเคยเจอสถานการณ์การจดตัวแล้วก็ได้ยินจากนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยเวลาเราจะไปยื่นขอใบอนุญาตหรือไปขอต่ออนุญาตอะไรต่างๆถ้าจะได้รับความสะดวกต้องมีการจ่ายพิเศษเป็นการจ่ายใต้โต๊ะกันการประมูลสัมปทานมักจะถูกเรียกรับใต้โต๊ะสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำคือหลีกเลี่ยงปฏิเสธโดยเด็ดขาดต้องทำตัวเองให้ถูกต้องสะอาดตั้งแต่ต้นเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงนะครับ
19: เมื่อเราปฏิเสธสินบนเรากำลังเลือกอนาคตที่มั่นคงกว่าและกำลังส่งเสียงบอกสังคมว่าความซื่อสัตย์มีค่าเสมอส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
21: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตัมอัลอันบิยาแห่งกองทัพอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่ากองทัพอิหร่านพร้อมที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งโดยกองทัพอิหร่านมีความพร้อมและแข็งแกร่งมากกว่าในอดีตถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศระงับแผนปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในวันนี้ซึ่งเป็นไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเปิดทางให้การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางดำเนินต่อไป
0: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นโดยระบุว่าการประชุมสุดยอดระหว่างนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้ระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้ที่เมืองอันดงจังหวัดคยองซังเหนือของเกาหลีใต้ซึ่งคาดว่าผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือเกี่ยวกับความท้าทายด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจในหลายด้านซึ่งรวมถึงการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นสำหรับแร่ธาตุสำคัญด้านนางทาคาอิจิกล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนเดินทางไปยังเกาหลีใต้โดยหวังว่าจะได้ใช้เวลาหารือกับประธานาธิบดีอีเจมยองอย่างลึกซึ้งและมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันรวมถึงสงครามในตะวันออกกลางและสถานการณ์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
1: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวระหว่างเปิดการประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสฮันต้าจากเรือสำราญ MV Hondius และการระบาดของโรคไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังกลายเป็นวิกฤตที่ทำให้โลกวุ่นวายนับตั้งแต่ที่มีความขัดแย้งระหว่างประเทศวิกฤตเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงการตัดงบประมาณความช่วยเหลือซึ่งทำให้โลกเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากที่อันตรายและความแตกแยกทั้งนี้การประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งนี้เกิดขึ้นหลังสหรัฐประกาศถอนตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมารวมถึงการตัดงบประมาณอย่างมากถึง121หรือเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่งผลให้มีการเลิกจ้างงานหลายร้อยตำแหน่งและลดขนาดหลายโครงการช่วยเหลือด้านสาธารณสุข
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายซึ่งเป็นวัยรุ่น2คนกราดยิงที่มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซานดิเอโกเมื่อเวลา 11:40 นของวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองซานดิเอโกยืนยันว่าผู้ก่อเหตุทั้ง2คนตัดสินใจยิงตัวตายในเวลาต่อมาขณะเดียวกันทางการเมืองซานดิเอโกกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI กำลังเร่งสอบสวนเกี่ยวกับเหตุกราดยิงที่มัสยิดในเมืองซานดิเอโกโดยพุ่งเป้าไปที่ประเด็นอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังแต่ไม่ได้เปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนมันเดย์ไนท์ปืนใหญ่อาร์เซนอลเข้าใกล้แชมป์พรีเมียร์ลีกในรอบ22ปีหลังเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่1-0จากการทำประตูของไคฮาเวดในนาทีที่36ส่งผลให้แข่ง37นัดมี82คะแนนทิ้งห่างรองจ่าฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้5คะแนนแต่แข่งมากกว่า1นัดและหากในคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่สามารถเอาชนะบอร์นมัธได้อาร์เซนอลจะการันตีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ไปครองทันทีบาร์เซโลนายอดทีมจากลาลิก้าสเปนประกาศต่อสัญญาฮันซี่ฟลิกกุนซือชาวเยอรมันวัย61ปีอย่างเป็นทางการหลังพาทีมคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนฤดูกาลนี้หลังสัญญาเดิมจะหมดลงในวันที่30มิถุนายน2027ได้สัญญาใหม่เพิ่มอีก1ปีถึงวันที่30มิถุนายน2028และมีออปชันขยายเพิ่มเติมถึงปี2029โดยฮันซี่ฟลิกเข้ามาคุมบาร์เซโลนาเมื่อฤดูกาล2024-2025พาทีมคว้าแชมป์ลาลิก้า2สมัยแชมป์โกบาเดเรฤดูกาล2024-2025แชมป์สเปนิชซูเปอร์คัพฤดูกาล2024-2025และ2025-2026ความเคลื่อนไหวของทีมชาติที่ผ่านเข้าสู่ศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายหลายชาติชั้นนำทยอยประกาศรายชื่อ26ขุนพลออกมาแล้วเริ่มที่ทีมชาติบราซิลซึ่งในชุดนี้มีชื่อของเนมาร์ซุปเปอร์สตาร์วัย34ปีติดทีมมาด้วยส่งผลให้เจ้าตัวได้ร่วมศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นสมัยที่4ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาขณะที่ทีมชาติเบลเยียมก็ประกาศรายชื่อออกมาแล้วเช่นเดียวกันนำทัพโดยเควินเดอร์บรอยโลเมลูลูกากูจากนาโปลีทิโบกูตัวจากเรอัลมาดริดเลอันโดฮอสซาแนวรุกจากอาร์เซนอลรวมถึงอักเซลวิเซลจากกิโรนาส่วนทีมชาติญี่ปุ่นได้ประกาศรายชื่อเพื่อนออกมาแล้วเช่นเดียวกันนำโดยยูโตะนากาโตโมะตัวเก๋าจาก FC โตเกียวที่ติดทีมลุยฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่5ติดต่อกันวาตารุเอนโดจากลิเวอร์พูลไดเซนมาเอดะตัวรุกความเร็วสูงจากเซลติกและไดจิคามาดะเพลย์เมเกอร์จากคริสตัลพาเลซอย่างไรก็ตามในทีมชุดนี้ไม่มีชื่อของคาโอรุมิโตมะปีกจากไบรตันและทาคุมิมินามิโนะที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการจัดแข่งขัน

0: กสทช.รวมถึงเอกชนสนับสนุนเพิ่มเติมแต่ในปีนี้ไม่มีจึงจะนำข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อไปสำหรับแนวทางการรับชมฟุตบอลโลกของประชาชนหากยังไม่มีการซื้อลิขสิทธิ์นางสาวสุภมาศกล่าวว่าขณะนี้ต้องรอความชัดเจนก่อนแม้จะมีข้อมูลว่าฟีฟ่าอาจเปิดช่องทางให้ประชาชนรับชมผ่านระบบที่มีค่าบริการหรือมีแนวคิดถ่ายทอดสดบางช่วงของการแข่งขันแต่ทั้งหมดอยู่ระหว่างการหารือยังไม่มีข้อสรุปส่วนประเด็นการรอช่วงเวลาสุดท้ายเพื่อให้เจ้าของลิขสิทธิ์ปรับลดราคามองว่าหากคนไทยจะได้รับชมฟุตบอลโลกตัวเลขค่าลิขสิทธิ์จะต้องอยู่ในระดับที่สามารถชี้แจงต่อประชาชนได้แต่หากราคายังไม่เหมาะสมรัฐบาลอาจพิจารณานำงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังเห็นความสำคัญของฟุตบอลโลกในฐานะเวทีที่ช่วยส่งเสริมแรงบันดาลใจด้านกีฬาและกระตุ้นการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนแต่การดำเนินการต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมเป็นรายกรณีไปการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีนรุ่นอายุไม่เกิน21ปีรอบชิงชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวสาวไทยวัย18ปีดีกรีแชมป์เก่าเอาชนะหวังรั้วถงคู่แข่งวัย14ปีจากจีน3-2เฟรมป้องกันแชมป์โลกหญิงรุ่น U21 ได้สำเร็จนอกจากนี้มายยังมีโอกาสคว้าแชมป์โลกหญิงรุ่นประชาชนโดยจะชิงกับเรียนอีเวนอันดับ4ของโลกจากอังกฤษเจ้าของสถิติเป็นแชมป์โลกมากที่สุดถึง12สมัยในวันนี้อีกด้วยสนุกเกอร์คิวสกูเอเชียโอเชียเนีย2026ที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบรองชนะเลิศแมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตมืออาชีพโลกออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะไปหลังหนิงจากจีน4-1เฟรมส่งผลให้ธนวัฒน์คว้าตั๋วกลับสู่ทัวร์สนุกเกอร์อาชีพโลกอย่างเป็นทางการในรอบ10ปีหลังจากที่เคยหลุดทัวร์ไปตั้งแต่ปี2016การแข่งขันเซปักตะกร้ออิสตาร์เวิลด์คัพ2026ที่ติติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภาคมในประเภททีมเดียวทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้2-0เซต15-8และ15-5ขณะที่ประเภทตะกร้อ4คนชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติเมียนมา1-2เซต16-17 15-6และ12-15ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายเทนนิส ATP Master 1000 อิตาเลียนโอเพ่นชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยานิคซินเนอร์นักเทนนิสมือหนึ่งของโลกชาวอิตาเลียนเอาชนะแคสเปอร์รุธจากนอร์เวย์2-0เซต6-4และ6-4คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จพร้อมสร้างสถิติเป็นนักเทนนิสชายคนที่2ต่อจากโนวัคโยโควิชอดีตมือหนึ่งของโลกชาวเซอร์เบียที่กวาดแชมป์ ATP ทัวร์ระดับมาสเตอร์ 1,000 ครบทั้ง9รายการหรือที่เรียกกันว่าโกลเด้นมาสเตอร์ได้สำเร็จทีมเทควันโดทีมชาติไทยออกเดินทางไปร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลันบาตอร์ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่21ถึง24พฤษภาคมนี้โดยมีโค้ชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยนำทัพโดยโค้ชเชเปิดเผยว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเป็นอย่างมากหลังจากก่อนหน้านี้ได้ส่งชุดดังกล่าวไปแข่งขันรายการตุรกีโอเพ่นทำให้หลายคนทำผลงานได้ดีพร้อมย้ำว่าแม้ศึกชิงแชมป์เอเชียจะเป็นรายการสำคัญแต่ได้กำชับลูกทีมไม่ให้กดดันตัวเองโดยตั้งเป้าหมายคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองเนื่องจากนักกีฬาในทวีปเอเชียต่างมีศักยภาพสูงหลายชาตินอกจากนี้ยังตั้งเป้าคว้าโควต้าเอเชียนเกมให้ได้มากกว่า3รุ่นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าต่อแตะคำว่าต่อแตะเขียนสระเอต่อเต่าสระอาสระ

0: อะสระแอต่อเต่าสระอะมีความหมายว่าอาการเดินด้วยการก้าวย่างช้าๆของเด็กที่เริ่มหัดเดินใช้คู่กับคำว่าเดินเป็นเดินต่อแตะเช่นเด็กๆที่เริ่มหัดเดินยังเดินต่อแตะอยู่เดินได้ไม่เร็วนักบางครั้งใช้ว่าเดินต่อต่อแตะก็มีเช่นดูเด็กคนนั้นสิยังเดินต่อต่อแตะอยู่เลยแต่ท่าทางไม่กลัวล้มนะนอกจากนี้คำว่าต่อแตะยังอาจใช้ว่ากระต่อกระแตะก็ได้เช่นตอนเย็นๆพี่เลี้ยงมักจะพาหลานเดินกระต่อกระแตะมาหาปู่หาย่าเสมอคำว่าต่อแตะยังใช้เป็นความเปรียบใช้ในการพนันหรือการค้าหมายถึงเริ่มต้นจากทุนน้อยเช่นร้านกาแฟใหม่ของเรายังอยู่ในช่วงต่อแตะ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง94เซนติเมตรและเวลา22นาฬิกา45นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา55นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา15นาฬิกา46นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
1: 12:51 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงหิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน9อัตราเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงานจำนวน7อัตราและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dit.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง25พฤษภาคม2569กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-39 ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์
3: toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง21พฤษภาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความอิจฉาท่านผู้ฟังคะเราอาจเคยได้ยินบ่อยๆว่าตัวร้ายหรือนางร้ายในละครมักถูกเรียกในภาษาพูดโดยทั่วไปว่าตัวอิจฉาแต่เพราะอยากได้อยากมีแก่งแย่งกับพระเอกนางเอกดังนั้นพอพูดคำว่าอิจฉาส่วนมากเราก็จะคิดถึงเรื่องที่ค่อนข้างไม่ดีสักเท่าไหร่อยากไปแย่งของคนอื่นอยากทำตัวเหนือกว่าอยากทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เรารู้สึกดีกว่าการที่ได้เห็นคนอื่นดีกว่าเราถึงขนาดที่ว่าอิจฉายังถูกระบุอยู่ในบาป7ประการของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกสมัยอดีตอีกด้วยแต่เบื้องลึกเบื้องหลังของอิจฉาก็ยังมีข้อมูลที่สามารถอธิบายได้ในทางจิตวิทยาเช่นกันอิจฉาเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดการประเมินแข่งขันหรือเปรียบเทียบทางสังคมระหว่างตัวเองและผู้อื่นก่อให้เกิดความไม่สบายใจหรือไม่มีความสุขแน่นอนว่าโดยส่วนมากเป็นอารมณ์ที่เป็นไปในทางลบและมักเป็นอารมณ์ที่แม้แต่เจ้าของความรู้สึกยังคิดว่าไม่เหมาะสมบางคนจึงอาจรู้สึกผิดที่ไปอิจฉาคนอื่นดังนั้นอิจฉาจึงมักเป็นอารมณ์ที่ถูกเก็บซ่อนไว้อยู่ภายในโดยไม่ได้แสดงออกให้ใครเห็นความรู้สึกอิจฉามักจะเกิดขึ้นเมื่อเราคิดเปรียบเทียบเกิดจากการรับรู้ตีความของบุคคลในลักษณะว่าตนเองมีความด้อยกว่าคนที่นำมาเปรียบซึ่งหากมองให้ลึกลงไปอาจต้องพิจารณาว่าการเกิดความรู้สึกนี้สะท้อนอะไรจากภายในตัวตนของเราเนื่องจากแต่ละคนเกิดความอิจฉาไม่เท่ากันเกิดในเรื่องไม่เหมือนกันอาจมาย้อนดูว่าเราอิจฉาคนนี้เรื่องแบบนี้ในเวลาแบบนี้เพราะอะไรกันแน่สำหรับบางคนแล้วอาจพบว่ากำลังรู้สึกไม่มั่นคงอยู่ภายในอาจกำลังอ่อนไหวเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าของตนเองกำลังมีมุมมองที่ไม่ดีนักต่อตนเองหรือกำลังคิดว่าตัวเราที่เป็นอยู่ขณะนี้ยังไม่สามารถเป็นตัวเราในอุดมคติที่น่าพึงพอใจก็เป็นได้ส่งผลให้เมื่อเปรียบเทียบทางสังคมอาจรู้สึกหรือตีความว่าคนอื่นดีกว่าตัวเราและเกิดการตอบสนองทางอารมณ์ในเชิงลบนั่นเองท่านผู้ฟังคะเนื่องจากความอิจฉาเกิดจากความคิดและความรู้สึกเป็นสิ่งที่เกิดอัตโนมัติและควบคุมได้ยากดังนั้นการจะห้ามไม่ให้เกิดเลยก็ยากเช่นกันความอิจฉาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่เมื่อรู้สึกขึ้นมาสิ่งที่เราพอทำได้คือการตระหนักรู้ตัวว่าเรากำลังอิจฉาอยู่เกิดอารมณ์นี้อยู่และเราตอบสนองอย่างไรกับมันนอกจากนี้เราอาจกลับมาทบทวนถึงความพอใจในตนเองที่มีอยู่ให้เวลากับตนเองในการสำรวจสิ่งดีๆหรือจุดแข็งในตัวเองและทำในสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีและมีคุณค่าอย่างสร้างสรรค์จบบทความประจำวันเรื่องความอิจฉาเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริป ช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
7: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที
8: ่ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888 โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: เด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: ากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับม้องละปูนนะครับอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันท่าปิงนะครับผมแน่นอนเลยบ่ายบ่ายแบบอี้มาอุจจาภาษาย้องมาฟังข่าวคราวกันแล้วมาฟังเพลงเพราะๆกันเนาะสายอะไรที่โทรเข้ามานะครับผมโทรมาตะกี้เราหับก่อนแล้วกันเนาะสวัสดีครับปัญหาจะว่างไปละสุมาภัยนะครับผมจะได้ละกดจ้าไปหน่อยนะเดี๋ยวโทรมาแอมกามแล้วกันนะครับผมวันนี้พี่จะได้กันพองนะครับผมห้อนเหมือนกันเนาะตะกี้ออกไปกินข้าวมาเนาะน่าโทรปิงมาแล้วนะครับผมมาอุปจากันสักหน่อยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้อุ้ยจะมีคำถามมาได
0: ้ครับ
1: มีหลายคนเพิ่นอยากจะฮู้ว่าคนจะลงบัตรสวัสดิการของคนที่ได้รับสวัสดิการเนี่ย
0: ครับ
1: รายเก่ารายใหม่เนี่ย
0: ครับ
1: เขาจะลงเมื่อใดได้ยินว่าวันที่25แล้วก็คนที่บ่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ว่าธรรมดาเนี่ยก็ว่าคนเก่าเนี่ย
0: ครับ
1: คนเก่าได้ลงอยู่ก่อนอีน้อ1คำถามว่าคนเก่าได้ลงอยู่ก่อน
0: ครับ
1: คนสุดคนใหม่แถมแล้วคนบ่มีสวัสดิคนที่บ่มีสมาร์ทโฟนเนี่ย
0: ครับ
1: อย่าฮือไปลงแอปหยังบางคนว่าแอปเป่าตังแล้วก็แอปไทยช่วยไทยเอกขอความกรุณาอธิบายคือกรรมแล้วก็หมดเขตวันใดเอกานอ
0: ครับผมครับผมเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวหาข้อมูลมาครับผม
1: ฮะวันนี้ก็หอมปล่อยทุกผู้ผลงานเพลงแต่ถ้ามีเวลาก็คนตั้งปูนก็เติงหาคนตั้งเพนะคะ
0: คนทางโน้นคิดถึงคนทางนี้กันครับผม
1: สายลมแห่งความรอคอยก็เรียกว่านะ
0: สายลมแห่งความรอคอย
1: แล้วก็กรุณาตอบคำถามกับเนิ่ง
0: ครับผม
1: ใส่นักเจ้า
0: ครับสวัสดีครับนะวันนี้เป็นฝากคำถามมานะครับเดี๋ยวหาข้อมูลกันเนิ่มอยากตอบไปละพิษมาเดี๋ยวน้องอั้นบอกว่าอินมันบอกว่าในเรื่องของบัตรสวัสดิการเนาะพอดีเสาหานี่จะบินวันตีไทยช่วยไทยเนาะลงเหมือนคนละครึ่งนะครับผมจะได้แล้วก็ตาพอกันละกันเนาะในการลงคนละครึ่งนะครับในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐเนาะอันนี้เท่าที่อ่านมาเนาะเหมือนว่าคุณเก่าที่ได้รับมาเพราะว่าได้รับการพิจารณามาก่อนหน้านั้นแล้วก็ยังจะได้รับเหมือนเดิมแต่เปิ้นจะเพิ่มสตังค์หืออีเนาะแอนตี้เข้าใจนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของคุณที่จะต้องลงทะเบียนใหม่อันนี้อาจจะต้องรอสักคํานึงเนาะแต่ว่าในเรื่องของการพิจารณาเหมือนเปิ้นจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาเพิ่มขึ้นเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวขอหาข้อมูลกันแล้วเอามาอู่กันนะครับผมวันนี้เปิ้นจะได้อู่กันใดนะครับผมโทรเข้ามาที่0535255666เนอ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: เองมาอยู่กับมองละปูนนะครับอยู่กับน้องอั้นนอกตะกี้มีหลายคนอาจจะสงสัยในเรื่องของการลงทะเบียนถ้าพอไทยช่วยไทยพลัสอีนี่เนาะตอนนี้นะครับผมโครงการนี้เนาะการลงทะเบียนก็คือเปิ้นต่างเป่าไว้วันที่20แห่นี้มีการลงทะเบียนนะครับผมทำลายเบื้องต้นนะครับออกจากกระทรวงการคลังมาเนาะเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับผมภายใต้โครงการที่เปิ้นจื่อใหม่เนาะว่าไทยช่วยไทยพลัสนะครับผมโดยคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียน20แห่พฤษภาคมนี้นําแฮมกี่วันนี่แหละครับผมตามการวางแผนไว้นะครับก็จะมีอยู่2โครงการอยู่ในหันเนาะในไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ในเรื่องของคนละครึ่งพลัสนะครับผมจากท่านเอกนิติเนาะที่เปิ้นหือสัมภาษณ์ไว้นะครับผมเปิ้นบอกว่าโดยผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะอาจจะต้องลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิ์ใหม่เนาะเพื่อให้ภาครัฐพิจารณาคุณสมบัติหลักเกณฑ์ใหม่นะครับโดยจะมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกรายใดนะครับน้อยแต่ก่อนะเปิ้นจะเริ่มเหมือนเอาข้อมูลคนเก่านี่แหละครับผมมาลองทบทวนใหม่เนาะหลังจากติ้มได้ไม่ได้มีการปรับเกณฑ์มาเก่าปีละเปิดโอกาสให้คนที่เป็นคนรายได้น้อยนะที่รู้ว่าตกหล่นนะครับโอกาสในการลงทะเบียนรอบนี้แฮมรอบนึงนะครับจอยเฮอมันเข้าตรงกลุ่มแต่ๆนะครับผมทางนี้นะครับผมผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนาะเพิ่นบอกว่ามีข้อมูลอยู่ 13.2 ล้านคนนี่นะจะได้รับวงเงินเดือนละ 1,000 บาทนะครับในเดือนมิถุนายนแล้วก็เดือนกรกฎาคมนะครับผมก่อนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับหากผลการพิจารณานะครับออกมานอกก็คือวันเนี้ยลองกดเข้าไปเนอะเซาแห่กันนะครับผมเปิ้นถือไปลงทะเบียนนะครับในโทรศัพท์เนอะแล้วก็ถ้าใครผ่าน2เดือนเนี่ยได้อยู่นะครับผมแต่ว่าหากมีการพิจารณาใหม่หลังจาก2เดือนนั้นเนาะถ้าใครผ่านจําได้รับสิทธิ์นะครับต่อเนาะในเดือนสิงหาคมแล้วก็กันยาอีนะครับผมแต่ก็ยังจะได้คนละครึ่งแทนเนาะดังนั้นแล้วเปิ้นมีคําถามว่าแล้วลงได้2โครงการก่อนอีนะสมมุติว่าคุณใหม่นะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นคุณใหม่นะครับโครงการนะซึ่งคนทั่วไปก็สามารถลงทะเบียนได้2โครงการนะครับตามเวลาที่เปิ้นกําหนดเนาะเหมือนตีเปิ้นบอกว่า2แห่งนี้เริ่มแล้วนะครับเมื่อได้รับสิทธิ์ก็สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งพาสไปก่อน2เดือนนะอันนี้สําหรับคุณใหม่นะครับผมภายใต้เงื่อนไขของรัฐจ่าย60แล้วก็เฮาจ่าย 40% นะครับหากพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเกณฑ์สําหรับคุณใหม่ก็จะได้เปลี่ยนใช้วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงของเดือนสิงหาแล้วก็กันยาต่อเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วกันนะครับผมจะได้แล้ว2แห่งนี้ลองเข้าไปกดกันพอนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับช่วงนี้เปิ้นหือใจการลงทะเบียนนะผ่านแอปพลิเคชันเนาะจะได้แล้วกับเป๋าตรงเป๋าตั้งโหลดไว้เฮ้นะครับผมแล้วก็ไทยดีเนาะมันจะผูกกันอยู่2อันนะครับผมซึ่งวันที่25ถึง29นี้นะครับบรรจัยเวลาแหกหาวันเนาะในการลงทะเบียนสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะครับอันนี้คนคนละครึ่งนะสำหรับใครที่จะลงคนละครึ่งนะถ้ามีสวัสดิการแห่งรัฐมันก็จะได้สวัสดิการแห่งรัฐต่อ2เดือน 1,000 บาทอินเนาะจะได้แล้วก็ดูก่อนละกันเนาะรอบนี้เปิ้นจะเหอวงเงินน่าจะ 4,000 บาทนะครับผมเท่าที่ดูมานะครับผมก่อ4เดือนด้วยกันก็รัฐจะจ่าย60เฮาจ่าย40นะครับผมวงเงินต่างๆก็จะอยู่ในเป๋าตังค์เนาะโหลดไว้กันตัวนะครับผมอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวน้องอ่านจะเอามาบอกกันนะครับผมตะกี้มีคนโทรเข้ามาขอเพลงเนาะแม่สีนวลเนาะบอกว่าขอเพลงมนรักดอกคำใต้นะมอบเพอแม่พรเอนาบันแม่นะครับแล้วทำลายคุ้นขนาดเลยเนาะจะได้แล้วขออภัยตัวการตะกี้จดตันนะครับผมแต่จะได้แล้วมนรักดอกคำใต้เพลงนี้จัดเถอะก่อนเดี๋ยวฮอปปิกมาฟังข่าวๆกันต่อนะครับ

0: 2บทเพลงนะครับผมยาใจคนจนกับมนรักดอกคำใต้นะในเวอร์ชันของมนสิทธิ์แล้วก็ฝนธนสุนทรนะครับผม2เพลงก่อนละกันนอกจากคลิปอันเปิดเพลงไปตวยก่อนนั่งสอหาข้อมูลไปตวยนะเพิ่นบอกว่านี่เพิ่นบอกมา2เบื้องต้นนะการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการลงทะเบียนรอบใหม่ของคนไทยช่วยไทยพลัสนะครับผมความคืบหน้าเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยเนาะซึ่งกระทรวงการคลังเปิ้นเตรียมที่จะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือหอบัตรคนจนนั่นแหละครับผมใหม่นะเนื่องจากว่าไม่ได้มีการอัปเดตข้อมูลนะผู้ถือบัตร 13.2 ล้านคนเนี่ยมาแล้วนานขนาดเลยนะครับซึ่งบางรายก็อาจจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นหรือเพอจะใจช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยแต่เนาะที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบนะครับAI เดี๋ยวเปิ้นใจ AI มาขัดกรองข้อมูลนะครับเปิ้นจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะครับทั้งผู้ที่ถือบัตรรายเดิมรายใหม่นะครับผมในวันที่25นี้นะครับผมคุณสมบัติก็คือคนที่สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นเนาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมอายุ18ปีขึ้นไปเนาะแล้วก็รายได้เกินแสนบาทต่อปีนะครับผมช่องทางการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้นะเปิดมามีทั้งทางรัฐเป๋าตังนะครับอาจจะมีธนาคารของรัฐเนาะบอกว่าจะเป็นออมสินกรุงไทยนะครับผมแล้วก็คลังจังหวัดหรือว่าที่อำเภออีกนะครับผมผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะรับเงินไทยช่วยไทยพลัสสำหรับโครงการนี้นะครับจะมอบเงินช่วยเหลือเฮ้อ4เดือนแต่เปิ้นจะแบ่งเป็น2เฟสเนาะก็คือเฟสแรกก็คือมิถุนายนถึงกรกฎาคม2เดือนเนี่ยจะมีวงเงินเข้าไปนะครับผม1เดือนละ 1,000 บาทเนาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปิ้นจะได้ข้อมูล 13.2 หาล้านคนจากเดิมเนาะได้รับ300ก็จะเพิ่มเป็นจะเพิ่มให้แฮม700เป็น 1,000 บาทเนาะต่อเดือนนะครับเป็น2เดือนนะโดยไม่มีเงื่อนไขการสมทบเงินใดๆนะครับสามารถใช้จ่ายได้ทันทีเลยนะครับในเฟสที่2นะครับสิงหาจนถึงกันยาเนาะให้วงเงินก็คือ 2,000 บาทนาน2เดือนนะครับก็คือแบ่งเป็นเดือนละ 1,000 บาทผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็จะต้องผ่านเกณฑ์เนาะที่บอกไปเมื่อกี้นะครับผมจากการลงทะเบียนใหม่นะว่าเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยเหลือ 100,000 บาทต่อปีแต่ก็ถึงจะได้รับเงินตามสิทธิ์นะครับเดือนละ300บาทแล้วก็รัฐจะเพิ่มพิเศษให้แฮม700ก็คือ 1,000 บาทแฮม2เดือนนั่นเองเนาะก็จะได้4เดือนนะครับแต่หากผ่านเกณฑ์เนาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะในเฟสที่2นะครับสิทธิ์จะถูกปรับเหมือนบุคคลอื่นนะครับก็คือสามารถจ่ายคนละครึ่งเนาะก็คือรัฐจ่ายให้60แล้วก็เปิ้นจะจ่ายให้รัฐจ่ายให้60เฮาจ่าย40บาทเนาะเหมือนคนละครึ่งพลัสแต่ตอนนี้เป็น60 40นะครับผมอันนี้ก็เอามาฝากกันไว้ละกันนะครับผมอันนี้เป็นข้อมูลตีโนอันแฮมนะน่าจะได้แล้วก็เอามาฝากกันไว้ในวันนี้นะครับผมวันนี้ใครกินข้าวหรือไปทางไหนกันก่อนนะครับผมวันนี้ออกไปทางนอกมันฮ้อนขนาดเลยนะครับใครที่ออกไปทางไหนช่วงนี้พกจ่องกันด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นแดดไม่ว่าจะเป็นฝนนําเดี๋ยวนี้อากาศก็แปรปรวนอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เปิ้นประกาศข่าวหนาวมาแล้วเนาะหนาหนาวประกาศข่าวหนาวฝนมาแล้วนะครับผมประกาศเมื่อวันที่15ที่ผ่านมามาเนาะพอประกาศปุ๊บฝนก็ไม่ใครตกตัวใดนะแต่ก็ดีหน่อยเนาะเพราะว่าที่จริงมันตกมากกว่ายินไปสักหน่อยเนาะแต่ว่าอยากคือมันมีลมมีฝนนะครับทางจังหวัดลำปูนเปิ้นก็มีการตรวจสอบเนาะในพื้นที่รอยต่อเทศบาลตำบลหมู่เขื่อแจแล้วก็บันทินะครับรอยต่ออําเภอเมืองกับบันทินะครับแก้ปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมซ้ําซากเนาะเนื่องจากว่ามันเข้าหน้าฝนมาแล้วนะตามที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดลำปูนได้มีการจัดประชุมหารือกันนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากน้ําท่วมนะครับในพื้นที่บริเวณห้างหุ้นส่วนจํากัดเชียงใหม่เนาะตะแกรงเหล็กและบริษัทนะครับ B Product นะครับ Industry จำกัดเนาะเมื่อวันที่28มกราคม2569ที่ผ่านมานะครับผมโดยมีขอสรุปและมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามอำนาจนะเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากนะครับผมข้างนี้เนาะจากการหารือก็ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับปกครองส่วนท้องถิ่นเนาะเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขตามอำนาจของหน่วยงานของตัวเก่าเนาะขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะครับในการเตรียมความพร้อมในส่วนพื้นที่ของตนนะครับในการรับมือช่วงฤดูฝนนี่ตวยนะครับฝนก็จะมีมาหนักเหมือนกันนะครับช่วงนี้เนาะแต่ว่ามันจะมีฝนทิ้งช่วงเนาะเหมือนที่เฮาอู่กันไปจะได้แล้วก็รอถ่าพอกันหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเฮาฮับสายกันหนึ่งสายนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผม
1: เพลงครับ
0: ครับผมเพลงอย่างดีครับ
1: สาลิกาไร้รังครับ
0: สาลิกาไร้รังเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมจากไหนครับผม
1: โรบาน
0: นะอ๋อวันนี้เสียงชัดพอออกนำไม่เสียงชัดแจ๋วเนอะ
1: ฮะอ
0: ืมวันนั้นอันที่เฮาอู่กันอันยกหูหลังไม้มันเดี๋ยวยิ้มใครถี่แต่พออันออกนำไม่นี่เดี๋ยวยินเสียงชัดแจ๋วเลยครับอืมครับผมสาริกาไร้รังนะครับเดี๋ยวจัดเถอะนะครับ
1: เดี๋ยวมอบให้ยายพร
0: มอบให้ยายพรนะครับผม
1: ทางลุงครับ
0: ครับผม
1: ข้าวซอยแพงวานสันตอง
0: สันป่าตองเน
1: าะยายนาน้ำดีคร
0: ับ ยายนาเน
1: าะดีใจเลยนะครับ
0: โอ้ขอบคุณจันนะครับผม
1: วันนี้กินข้าวครับเนี่ย
0: วันนี้ออกไปกินก๋วยเตี๋ยวมานำเดี๋ยวนี้นะห้อนก็ห้อนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวก็ห้อนขนาดครับผม
1: ก๋วยเตี๋ยวตาหงผมดีใจ
0: เลยอะไรนะครับผม
1: อยากกินข้าว
0: โอ้แล้วกินข้าวหรือยังครับลายกินข้าวหรือยัง
1: ยังไม่กินนะครับ
0: โอ้ยังไม่กินเพราะอันจะสองโมงแล้วนะ
1: กินข้าวสองคาบ
0: โอ้ประหยัดเหมือนกันนะครับผมจะกินข้าวสองคาบเนาะ
1: อยู่บ้านมาได้กินข้าวสองค
0: าบโอ้ครับผมครับเดี๋ยวจัดเทรนเนอร์สาริกาไร้ลังนะครับ
1: ครับผม
0: ครับขอบคุณจันนักครับผมนั่นแหละครับผม1สายที่ขับกันไปในสาริการไร้รางจัดเหอเลยละกันนะครับสักเพลงนี้เนาะเอาไป

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: อยู่ละปูนมุนมากเลยนะครับ95เมกะเฮิรตซ์นะครับผมมาอุจจาภาษาคุณยองกันกับม้องละปูนนะครับอยู่กับดีเจน้องอั้นเนาะอธิวัตรกันทับปิงนะตะกี้มันโทรมาขอเพลงนะรักเก่าที่บ้านเกิดอีเนาะปัญหาว่าดีเจจื้อยังเดี๋ยวมีออ่างกันหมดนะฮะอั้นโอมแอร์อ้อยเป็น4ออหมดเลยนะฮะดีเจตีสวทละปูนของเฮานะครับผมรักเก่าที่บ้านเกิดขอมาจากอันไอ้สินสันกำแพงอีเนาะจะได้แล้วก็ฟังทุกสีทุกสายและการรวมไปถึงสาริกาไร้รังนะครับผมจากสีโบบานนะครับผมมอบเพื่อครับแม่พรนะหางดงตังสันปะต้องตัวแล้วก็ยายนาตัวนะครับผมแล้วก็มอบหัวดีเจแล้วก็ทุกเสียงทุกสายเนาะขอบคุณจัดหนักจัดหลายนะครับตีโทรเข้ามาขอเพลงกันเรามาอู่พูดคุยกันเนาะมีอีกหนึ่งงานนะครับผมตีฝากไว้ละกันเผื่อใครได้กายไปตังอันประหวัติอันศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะครับผมงานนิทรรศการแล้วก็เสวนาวิชาการเนาะการพัฒนาแฟชั่นไทยจากภูมิปัญญาชุมชนสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลเดี๋ยวนี้นะบ้านเฮาเนาะก็เด่นเรื่องผ้าเนาะไม่ว่าจะเป็นตีนไหนเนี่ยก็จะมีผ้าโดดเด่นของแต่ละตีออกมานะครับผมผ้าเหล่านี้แหละครับผมเปิ้นเอามาตัดเย็บเนาะเปิ้นเหมือนเวลาเปิ้นไปเฮียดกันแม้ก็จะมีว่าการตัดแบบนี้มีเทคนิคแบบนั้นอีเนาะเปิ้นก็จะเอามาตาดเป็นชุดสมัยเดียวก็เอาไปขายมันเดี๋ยวนี้ผ้าเฮามีราคาขนาดเนอตอนที่อันน้องอันอยู่ตรงบอกว่าตอนน้องอันอยู่เชียงไฮ้อีนะเปิ้นเอาผ้าของอันชาวเขาเนี่ยแหละมังกรนี่อันทอใส่แค่คนเดียวอีวะมันเดี๋ยวนี้นะเปิ้นมาตาดโอ้โตเป็นหมื่นนี่นะเฮาใส่เฮาบ่โกคงเปิ้นจะปุ๊ดเนาะจะได้แล้วก็มันเดี๋ยวนี้เปิ้นมีการยกระดับเนาะเปิ้นฮอว่าซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านเฮานั่นล่ะครับผมจะได้แล้วก็ฝากติดตามกันตัวเนอการเสวนาครั้งนี้เนาะก็จะมีหลายคนด้วยกันนะครับถ้าตีเฮาฮู้จักบ่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์สรินดาอีเนาะมีคุณสิริชัยอีนะหรือคุณเจนสุดาปานโตนะดารานักแสดงนะครับผมและแฮมหลายคุณเลยนะครับรวมไปถึงนะครับผมก็จะมีการโชว์สุดพิเศษเนาะเป็นแฟชั่นโชว์นะครับสุดตะการตาเลยแขกรับเชิญน่าจะฮู้จักกันนะคุณมิวสุภาสิทธิ์จงชีวีวัฒน์เนาะสามารถรวมเดินแบบกันตัวนะครับจะได้แล้วเจอเนาะก็วันที่3 1ถึง3มิถุนายนนะครับไปกวนเลยแล้วก็ขอเชิญโจนตัวนะครับสำหรับนิสิตนักศึกษาหรือว่าอาจารย์เนาะครับนักออกแบบต่างๆผู้ประกอบการหรือว่าคุณที่สนใจทั้งหมดเนี่ยแหละครับรวมดูนิทรรศการนะครับผ่าไทยสู่แฟชั่นโลกเนาะมีนิทรรศการผลงานการออกแบบต่างๆมากมายเลยนะครับผมแล้วก็หัวข้อการเสวนาเนาะมีชุดไทยพระราชนิยมนะมีชุดไทยพระราชนิยมกับภูมิปัญญาไทยแล้วก็มีแฟชั่นกับซอฟต์พาวเวอร์นะครับเอาอีละการบ้านเฮาก็ได้ประหงว่าได้เข้าไปโชว์เหมือนกันนะครับผมซึ่งล้านที่เปิ้นได้เข้าไปโชว์อันตีงานนี้นะครับผมก็ปิ้นคุณลูกหลานบ้านเฮาเนี่ยแหละอู้ไหมไทยนะครับกุมภาบ้านแม่สารปะต้องนะครับจังหวัดลำปูนตีเวียงยองนี่แหละครับผมเปิ้นมีความโดดเด่นในเรื่องของการสืบสานภูมิปัญญาผ่าทอเนาะไม้ยกดอกนี่ไม้ยกดอกบ้านเฮาเนี่ยคือโด่งดังมากนะครับผมแล้วก็มีราคาแล้วก็มีคุณค่ามากเลยนะครับแล้วก็ผ่าต่อมือเนาะติ่มเดี๋ยวนี้แบบว่าหาได้ยากแล้วแล้วก็เป็นโบราณแต่เดี๋ยวนี้ก็มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเนาะก็เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเฮาก็จะได้เอาไปโชว์ที่งานตัวนะครับปิ้นอีก1ใน10ชุมชนเนาะที่เปิ้นจะเอาไปจัดแสดงนะครับซึ่งเป็นการซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านเฮาแล้วครับผมมาสนับสนุนเนาะพาบ้านเฮาเนาะพาบ้านน้องอั้นก็มีเนาะก็งามมีอย่างก็พาอันมัดย้อมไอ้แน่พาบาติกอีเนี่ยไปบันดอนไปน้องเงือกอย่างอีกมีหมดเลยนะครับผมจะได้แล้วก็ฝากกันต้อยละกันเนาะมีทั้งบ้านนะทั้งบ้านแต่เลยนะตั้งกองงามขอเพลงมาอย่าลืมตัวนะครับผมเดี๋ยวจะได้แล้วเพลงนี้จัดให้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันในช่วงถ่ายรายการกันเนาะ

0: พลงนี้เลยนะครับผมอย่าลืมตัวนะสายันสัญญานะครับขอมาจากกองงามน้องมองคือรถดำนะเพื่อนมองหัวรถดำเนี่ยจะว่าครับแล้วก็ฟังอยู่หรือเปล่านะครับจะได้แล้วก็ส่งให้ทุกเสียงทุกสายตัวละกันนะครับผมวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะครับผมในวันนี้เนาะก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งแล้วเนี่ยเพื่อนบอกว่าฝนจะตกหนักมากในบริเวณของประเทศไทยเฮานะมาติดตามกันสักหน่อยว่าตีไหนพองนะครับผม19วันนี้ละครับผม19ถึง21นะครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนาะส่วนมากทางตะวันตกของประเทศนะครับผมก็คือบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั่นครับผมจะได้แล้วช่วงนี้นะระวังเนาะใครที่อยู่ไก่น้ําใครที่อยู่ไก่ดอยนะครับผมระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากหนอดินโคลนถล่มต่างๆตัวนะครับผมใครที่อยู่ทางลาดเชิงเขาไก่น้ําอีหนอดหรือตีลุ่มต่ําระวังกันตัวในช่วงนี้นะครับผมแล้วก็ไปอยู่กลางแจ้งกันเนี่ยเวลามันมีฝ่ามานะลุ่มมาฝ่าห้องลุ่มปัดบึ้งวิ่งเข้าบ้านกันเลยนะครับผมจะได้แล้วก็ระมัดระวังกันตัวอยากจะให้ติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันเนาะติดตามตีกรมอุตุนิยมวิทยากระไดใครลิน Facebook นะครับผมหรือใครที่ฟัง95เมกะเฮิรตซ์สวทลปุณกรมประชาสัมพันธ์เฮาก็จะนํามาบอกทุกท่านเนาะเพื่อให้ระมัดระวังตัวกันนะครับผม19ถึง21พฤษภาคมนี้จะมีฝนต่อเนื่องนะครับผมจะได้แล้วตอนนี้แดดออกอยู่ฮอนอยู่สักพากันไหนแต่พอกันต้อยนะครับผมถ้าหากมีการรวมตัวของเมฆเป็นก้อนๆเนาะอันนี้ก็จะทำให้ฝนตกได้นะครับผมฝากไว้ต้อยรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลในเรื่องของบ้านของจองกันต้อยนะครับผมถ่ายรายการกันแล้วครับผมมองละปูนนะครับปะกันวันบรรพฤหัสเนาะเนื่องจากวันพุธพุ่งก็จะมีแบบศาลอัยการต่างๆมานะครับผมจะได้แล้วปะกันใหม่วันพัทเนอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันสนับสนุนวงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา4เดือนเพื่อช่วยประชาชน43ล้านคนลดภาระค่าครองชีพเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยเตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ให้แก่ประชาชนเป้าหมาย43ล้านคนแบ่งเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน 180,000 คนซึ่งจะได้รับเงินเติมเข้าบัตรสวัสดิการเพื่อใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่และกลุ่มประชาชนทั่วไป30ล้านคนที่จะได้รับสิทธิ์ผ่านรูปแบบร่วมจ่ายรัฐช่วยจ่ายร้อยละ60ประชาชนจ่ายร้อยละ40สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน200บาทต่อคนต่อวันโดยผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มนี้ต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งพลัสซึ่งจะต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ทั้งนี้ประชาชนทั้ง2กลุ่มสามารถนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินครอบคลุมทั้งร้านอาหารร้านค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นร้านนวดสปาทำเล็บและทำผมโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaichuaythaiplus.th ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่ายังไม่เห็นญัตติติดตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทของฝ่ายค้านย้ำพร้อมบรรจุวาระเมื่อเสนอเข้าสภาส่วนแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกฝ่าย
11: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติติดตามพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทว่าขณะนี้ยังไม่เห็นยติดังกล่าวและยังไม่มีการยื่นเรื่องเป็นยติด่วนแต่อย่างใดทั้งนี้หากมีการเสนอเรื่องเข้ามาอย่างเป็นทางการพร้อมนำเข้าสู่กระบวนการบรรจุระเบียบวาระตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปส่วนความคืบหน้าการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองต่างๆนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าพร้อมบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาเช่นกันโดยกำหนดเวลาขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกฝ่ายและไม่จำเป็นต้องยื่นเสนอเรื่องพร้อมกันทั้งหมดชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ทางการไนจีเรียยืนยันว่ากลุ่มติดอาวุธลักพาตัวเด็กนักเรียนจำนวน39คนจากโรงเรียนหลายแห่งในรัฐโอโยทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการไนจีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ากลุ่มติดอาวุธลักพาตัวเด็กนักเรียนจำนวน39คนและครูอีก7คนจากโรงเรียนหลายแห่งในรัฐโอโยทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่นายเซยีมาคินเดผู้ว่าการรัฐโอโยเปิดเผยว่าพบครูผู้เสียชีวิต1รายและเจ้าหน้าที่กองกำลังความมั่นคงหลายนายได้รับบาดเจ็บระหว่างดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ถูกลักพาตัวไปอย่างไรก็ตามผู้ต้องสงสัย6รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังความมั่นคงจับกุมตัวไว้ได้ทางด้านประธานาธิบดีโบลาทินูบูผู้นำไนจีเรียประนามเหตุลักพาตัวเด็กนักเรียนในรัฐโอโยโดยระบุว่าพฤติการที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงการกระทำอันป่าเถื่อนพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลกลางไนจีเรียกำลังประสานงานกับทางการรัฐโอโยเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนและครูที่ถูกลักพาตัวทั้งหมด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา

0: ารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยได้ประกาศจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อวันที่18ธันวาคมพ.ศ.2517เนื้อที่ทั้งสิ้น 896.75 ตารางกิโลเมตรหรือ 560,593 ไร่มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่อำเภอภูหลวงอำเภอวังสะพุงอำเภอภูเรือและอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมไปด้วยแหล่งอาหารและแหล่งน้ำจึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหากินของสัตว์ป่านานาชนิดและช้างป่าในอดีตพื้นที่ป่าแห่งนี้มีช้างป่าอาศัยอยู่หลายร้อยตัวและจำนวนประชากรช้างป่าเพิ่มขึ้นทุกปีจึงทำให้เกิดปัญหาพื้นที่หากินและแหล่งอาหารไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากรช้างป่าที่นับวันจะเพิ่มขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงและพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการโครงการปลูกพืชอาหารช้างในพื้นที่ป่าธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงดังนั้นเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในอันที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจึงได้จัดทำโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นโดยเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2543เป็นต้นมาโดยดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่าจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้นแบบต่างๆสร้างโป่งเทียมเพาะชำกล้าไม้ไผ่น้ำเพื่อปลูกเป็นรั้วป้องกันช้างป่าปลูกพืชอาหารสำหรับช้างป่าเช่นไผ่กล้วยว่ามะม่วงป่าและมะไฟป่าเป็นต้นรวมทั้งการจัดทำทุ่งหญ้าสำหรับสัตว์ป่าการติดตามช้างป่าออกนอกพื้นที่และการจัดอบรมส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบการใช้รั้วรังผึ้งป้องกันพื้นที่เกษตรกรรมจากการทำลายของช้างป่าสนองพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยให้คนและช้างอยู่ร่วมกันได้พร้อมกับทรัพยากรธรรมชาติที่พึ่งพาเกื้อกูลกันปลูกจิตสำนึกและใช้แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยชุมชนมีส่วนร่วมโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเป็นอีกหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างช่วยทำให้มีแหล่งน้ำและแหล่งอาหารสำหรับช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นนับเป็นพระเมตตาที่ทรงห่วงใยช้างป่าสร้างคนกับช้างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่รบกวนซึ่งกันและกันปณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ค่ะซึ่งในขณะนี้ทีมโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ประกอบด้วย3ท่านด้วยกันก็พร้อมที่จะแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันนี้แล้วค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่จะได้นำท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันนะคะ
2: สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่ติดตามการแถลงมติคณะรัฐมนตรีประจำวันที่19พฤษภาคมนะคะวันนี้มีข่าวดีหลายเรื่องซึ่งก็ได้บางส่วนได้มีการแถลงโดยท่านรองนายกเอกนิติไปแล้วจะขอย้ำสั้นๆอีกนิดนึงนะคะว่าโครงการที่พี่น้องประชาชนรอคอยมานานก็คือโครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันคือ60 40วันนี้เราจะไม่ได้ใช้คนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น60 40มาตรการที่รัฐบาลต้องการจะเข้าไปประคับประคองดูแลค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนโดยรัฐบาลสนับสนุน 60% และประชาชนจ่าย 40% ซึ่งในมาตรการนี้ก็จะเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนในลักษณะเดิมที่คุ้นเคยกันมาค่ะก็จะให้สิทธิในการจับจ่ายใช้สอย1เดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนนะคะสิทธิ์จะถึงมือในวันที่1มิถุนายนและก็ใช้ยาวไป4เดือนถึง30กันยายนค่ะลงทะเบียนสำหรับโครงการ60 40นี้เริ่ม25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมค่ะในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนกลุ่มที่มีรายได้น้อยมากนะคะในส่วนนี้ก็จะเติมเงินเข้าไปสู่กระเป๋าเพิ่มจากเดิมที่ได้รับอยู่แล้ว300บาทเป็น 1,000 บาทก็คือให้อีก700บาทนั่นเองค่ะแล้วก็จะเริ่มใน1มิถุนายนนี้เช่นกันเป็นระยะเวลา4เดือนค่ะต้องขอย้ำว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการประคับประคองค่าครองชีพนะคะเราไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าในสถานการณ์เร่งด่วนแบบนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องการจะเข้าไปช่วยเหลือและเราเห็นว่าถ้าไม่ทำในเวลานี้พี่น้องประชาชนก็คงจะอยู่กันอย่างลำบากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้น2มาตรการหลักที่รัฐบาลเห็นชอบก็วันนี้ก็ได้อนุมัติแล้วส่วนรายละเอียดเรื่องการลงทะเบียนก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมนะคะก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการคลังค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของฟรีวีซ่าขอเกริ่นนิดเดียวเท่านั้นแหละค่ะเพราะว่าในรายละเอียดท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านศรีหศักดิ์จะเป็นผู้ชี้แจงที่กระทรวงการต่างประเทศในเวลา 16:00 นนะคะแต่ว่าโดยหลักๆก็คือเป็นการทบทวนประเภทวีซ่าทั้งหมดที่ประเทศไทยให้กับประเทศอื่นๆซึ่งมันมีในความแตกต่างกันอยู่ในช่วงระยะเวลาเช่น60วันบ้าง15วันบ้างหรือว่าเป็นวีซ่า on arrival ซึ่งการให้วีซ่าในลักษณะต่างๆเนี่ยในด้านดีมันก็มีอาจจะเอื้ออำนวยดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะทำให้ประเทศมีรายได้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันจากมาตรการฟรีวีซ่าที่เราใช้มาในช่วงระยะเวลาหนึ่งเราก็เห็นว่ามันก็ทำให้เป็นช่องให้เกิดมีผู้ที่ไม่หวังดีนะคะเข้ามาใช้โอกาสนี้จากฟรีวีซ่าดังนั้นจึงเป็นดำริจากท่านนายกรัฐมนตรีว่ามันต้องทบทวนและทำให้เป็นระบบส่วนจะเป็นระบบแบบมาตรฐานอย่างไรบ้างทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะชี้แจงให้ทราบในรายละเอียดวันนี้ค่ะสำหรับดิฉันจะขอเริ่มต้นการแถลงในวันนี้เรื่องของข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นเรื่องสืบเนื่องจากงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่รัฐบาลได้จัดงานที่ใช้ชื่อว่าผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังซึ่งในวันนั้นเป็นเวทีที่เปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการนะที่เป็นตัวแทนจากสิทธิภาคอุตสาหกรรมได้นำเสนอความคิดเห็นต่างๆว่าในสถานการณ์บ้านเมืองเช่นนี้เขาต้องการอะไรอยากให้รัฐบาลเดินหน้าในเรื่องไหนบ้างนะคะแล้วเราจะจับมือกันอย่างไรซึ่งท่านนายก ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้มากแล้วก็ขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนด้วยว่าการรับฟังเสียงจากผู้ประกอบการนั้นไม่ได้ทำไปเพื่อนักธุรกิจหรอกค่ะแต่ถ้าเราคิดพิจารณาให้ดีถ้าภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อจะเจริญเติบโตได้มันก็จะนำไปสู่การจ้างงานและการสร้างรายได้แก่พี่น้องประชาชนพี่คนทุกภาคส่วนในทั้งระบบนะคะก็จะได้ประโยชน์จากการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจที่จับมือกับรัฐบาลดังนั้นจากข้อเสนอต่างๆนั้นท่านนายกก็ได้นำมาสั่งการในคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะว่าเมื่อได้รวบรวมข้อมูลจากทางสภาพัฒน์มาแล้วเนี่ยก็จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานเนี่ยกำหนดกรอบติดตามว่าได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนตามข้อเสนอนั้นอย่างไรนะคะติดตามภายในทุกๆ30วันและ60วันหรือ90วันด้วยก็ต้องเป็นระยะไปผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและมีการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.นะคะด้านที่มีการเน้นย้ำให้ดำเนินการก็สี่ด้านด้วยกันค่ะด้านแรกก็คือโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดนะคะอันนี้ก็ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักในด้านการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลก็ได้มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงแรงงานดำเนินการให้ผลักดันตามข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะต้องจับมือกันไปด้านที่3คือพลังงานด้านที่3คือการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ค่ะเช่นด้านสุขภาพดิจิทัลเกษตรสมัยใหม่ Data Center Cloud Service แล้วก็ Semiconductor นะคะในเรื่องนี้ก็จะให้กระทรวงการคลังและ BOI เป็นหน่วยงานหลักค่ะด้านที่4คือเรื่องของการลดอุปสรรคการอนุญาตรวมไปถึงการใช้ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์ก็ได้มอบหมายให้สำนักงานกพร.กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการค่ะในเรื่องของการปราบปรามทุจริตนะคะท่านนายกก็มอบหมายให้ท่านรองนายกประกรณ์ไปประสานกับสำนักงานปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเรื่องนี้ท่านก็ได้ยืนยันในเวทีพูดคุยอยู่แล้วว่าเป็นนโยบายหลักและผลงานในเรื่องของการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์ก็ได้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากตามที่ได้นำเรียนให้กับประชาชนและสื่อมวลชนทราบค่ะสำหรับมติคณะรัฐมนตรีที่ได้ส่งไปก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะแต่ยังมีเรื่องนึงที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สื่อมวลชนก็คือเรื่องของการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่2ค่ะวันนี้ครม.ก็ได้อนุมัติและรับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะนะคะซึ่งประกอบไปด้วยแผนการก่อหนี้ใหม่วงเงินที่ปรับปรุงในครั้งนี้คือ 1.48 ล้านล้านบาทเป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 2.21 แสนล้านบาทค่ะในส่วนแผนการบริหารหนี้เดิมปรับวงเงินขึ้นเป็น 1.62 ล้านล้านบาทลดลงนะคะลดลง 2.39 หมื่นล้านบาทและในส่วนของแผนการชำระหนี้ค่ะปรับครั้งนี้อยู่ที่ 5.61 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.76 หมื่นล้านบาทค่ะในส่วนโครงการที่เป็นแผนการก่อหนี้ใหม่ก็แบ่งเป็น2ส่วนก็คือ 1. เงินกู้เพื่อดำเนินการแผนภายใต้โครงการของพ.ร.ก.นี้นะคะวงเงิน 200,000 ล้านบาทค่ะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินกู้ระยะยาวเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศของกองทุนน้ำมันวงเงิน 20,000 ล้านบาทค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีประชาชนนะคะและสื่อมวลชนค่ะในวันนี้นะคะการประชุมของคณะรัฐมนตรีนะคะดิฉันขอแถลง2เรื่องค่ะที่เป็นครม.ที่มีมติเห็นชอบดังนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเคชจัดตั้งองค์กรการค้าการค้าโลกเพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงแนะนำเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดยมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการจัดทำตราสารการยอมรับหลังจากที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบเพื่อให้กระทรวงพาณิชย์นำตราสารการรับดังกล่าวส่งไปยังองค์การการค้าโลกหรือ WTOความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงเป็นการจัดทำกฎเกณฑ์เพื่อห้ามสมาชิกองค์การการค้าโลกให้การอุดหนุนแก่ภาคประมงที่เป็นอันตรายต่อความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลโดยยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเคชจัดตั้งเพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงเข้าเป็น1ของภาคผนวก 1A ของความตกลง WTOพิธีสารดังกล่าวโดยความตกลงจะมีผลใช้บังคับกับสมาชิกที่ให้การยอมรับ2ใน3ของสมาชิก WTO ทั้งหมดคิดเป็น111รายจาก166ประเทศซึ่งปัจจุบันความตกลงมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่15กันยา2568อย่างไรก็ตาม WTO และสมาชิกที่ได้รับการยอมรับพิธีสารแล้วได้ผลักดันให้สมาชิกที่เหลือเร่งดำเนินการภายในเพื่อสามารถยอมรับพิธีสารได้โดยเร็วที่สุดปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน119รายได้ให้การยอมรับพิธีสารแล้วความตกลงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นการส่งเสริมจุดยืนของประเทศในการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลและสิ่งแวดล้อมตลอดจนความตกลงไม่ได้สร้างข้อจำกัดและไม่ได้ทำให้ประเทศไทยเสียผลประโยชน์เพิ่มเติมแต่อย่างใดเนื่องจากประเทศไทยโดยกรมประมงได้มีมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรทางประมงอย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้วเช่นการออกใบอนุญาตทำประมงการกำหนดวันในการทำประมงการกำจัดจำนวนเรือการกำหนดพื้นที่และเครื่องมือในการทำประมงเป็นต้นและไทยสามารถใช้ประโยชน์จากกองทุนของ WTO เพื่อนำมาบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและภาคการประมงของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะเรื่องที่2นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรสิงคโปร์ว่าด้วยการร่วมมือการฝึกร่วมผสมคอบราโกของกองทัพสิงคโปร์ในราชอาณาจักรไทยหรือ Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of Republic of Singapore on the participation of Singapore Armed Forces in Cobra Grove exercise in the Kingdom of Thailand พ.ศ. 2568ถึง2573ทั้งนี้หากมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างบันทึกความเข้าใจโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาดำเนินการได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือผู้แทนได้รับมอบหมายเป็นผู้ร่วมลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจโดยให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือมอบอำนาจอย่างเต็มที่ให้ผู้บริหารการทหารสูงสุดหรือผู้แทนได้รับมอบหมายเป็นผู้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอกองทัพไทยและกองทัพสิงคโปร์ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจเพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายในการเข้าร่วมฝึกคอบราโกและมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปีซึ่งที่ผ่านมากองทัพสิงคโปร์ได้ส่งกำลังพลเข้าร่วมฝึกในไทยเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องสำหรับประโยชน์ในการจัดครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการร่วมมือระหว่างทวิภาคีและพหุภาคีรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้งส่งผลให้ไทยได้รับประโยชน์จากสิงคโปร์ทั้งในด้านการเมืองการทหารและในด้านเศรษฐกิจในอนาคตค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเพื่อความสบายใจในเรื่องของการปรับปรุงแผนหนี้สาธารณะนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นที่ถามกันมาอยู่เยอะว่าหนี้สาธารณะอยู่ที่ระดับไหนนะคะต้องบอกว่าการปรับแผนหนี้สาธารณะในครั้งนี้อยู่ภายในกรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคาดว่าระดับประมาณการหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ภายหลังการปรับปรุงแผนหนี้สาธารณะในครั้งนี้จะอยู่ที่ร้อยละ 68.03 ค่ะซึ่งไม่เกินกรอบที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 70 ค่ะ
3: เ
4: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและพี่ๆผู้สื่อข่าวทุกท่านค่ะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรค่ะสำหรับการประชุมครม.ในวันนี้ยังมีอีกหลากหลายเรื่องน่าประเด็นหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะประเด็นแรกค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามกระที่กระทรวงแรงงานเสนอเรื่องการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับที่15ลงวันที่29มกราคม2569เพื่อให้แรงงานฝีมือได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมจูงใจให้แรงงานพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับเพิ่มหลักประกันรายได้รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจโดยเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาดังนี้สาขาช่างเชื่อมฟลักซ์คออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 550บาทต่อวันอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ2 650บาทต่อวันสาขาช่างเชื่อมมิกอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 550บาทต่อวันอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ2 650บาทต่อวันสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบไม่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า Off Grid System อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 560บาทต่อวันสาขาช่างบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 630บาทต่อวันทั้งนี้นะคะให้มีผลใช้บังคับ90วันหลังจากวันที่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปค่ะสำหรับการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือจำนวน4สาขาในครั้งนี้เป็นการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือใหม่ทั้งหมดหากนับรวมการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กระทรวงแรงงานได้เคยกำหนดมาก่อนแล้ว141สาขากับสาขาที่กำหนดใหม่ในครั้งนี้4สาขาจะรวมทั้งสิ้นเป็น145สาขาค่ะในเรื่องถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกรณีการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย Zero Dropout และคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญเพื่อให้นักเรียนเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาเรื่องการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

0: โอฮารัฐกาตาร์นายเสกนพไทยสงฆ์ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเตหะรานสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านกระทรวงการคลังการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ดำรงตำแหน่งอธิบดีสัมภากรมสัมภากรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนายธีรวุฒิธงพักดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนางสาวพัชราพรสิทธิพงศ์ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกระทรวงคมนาคมการแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยนายปิยพงศ์จิวัฒนกุลไพศาลการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมืองนายพินิจเมธทีคณานนท์ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนางจีดาภาสุนทรธนากุลดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีนายบุญแก้วสมวงขอบพระคุณค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการแถลงผลการประชุมมติคณะรัฐมนตรีนะครับมีหลากหลายเรื่องที่น่าสนใจขออนุญาตเริ่มต้นในเรื่องของที่หลายๆคนให้ความสนใจเรื่องของไทยช่วยไทยพลัดนะครับเบื้องต้นในโครงการนี้จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มของบุคคลทั่วไปที่จะมีการช่วยเหลือรัฐ 60% ส่วนประชาชน 40% ครับในการดูแลเรื่องของค่าครองชีพเบื้องต้นนะครับจะมีการจับจ่ายในส่วนของเดือนละ 1,000 บาทจำนวน4เดือนครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง30กันยายน2569โดยกลุ่มนี้จะลงทะเบียนในวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569ครับส่วนอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะดูแลกลุ่มนี้ด้วยการเติมเงินในส่วนของวงเงินซื้อสินค้าจากเดิมที่ได้อยู่แล้ว300บาทจะเพิ่มอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทครับระยะเวลา4เดือนด้วยกันเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เพื่อเป็นการประคับประคองค่าครองชีพครับนอกจากนี้ยังมีในส่วนของเรื่องของฟรีวีซ่านะครับซึ่งท่านโฆษกท่านได้บอกนะครับว่าเรื่องของฟรีวีซ่านั้นทางที่ประชุมได้มีการทบทวนวีซ่าทั้งหมดที่ไทยได้มอบให้ประเทศอื่นๆทั้งในส่วนของ60วันและ40วันซึ่งเบื้องต้นมีการทบทวนเนื่องจากว่ามีผู้ไม่หวังดีใช้โอกาสเรื่องของฟรีวีซ่านะครับมาในส่วนของจุดประสงค์ที่ไม่ดีครับจึงมีการทบทวนโดยในส่วนตรงนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศจะมีการชี้แจงในเรื่องนี้อีกครั้งในช่วงเย็นของวันนี้ครับนอกจากนี้ยังมีในส่วนของข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ระบุถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีการพูดคุยกับ10ภาคอุตสาหกรรมนะครับเบื้องต้นนั้นท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประกอบการเพื่อให้ธุรกิจได้เติบโตและนำไปสู่การจ้างงานให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งไม่ได้เน้นแค่ตัวของผู้ประกอบการเท่านั้นซึ่งทุกภาคส่วนจะได้รับประโยชน์โดยเบื้องต้นจะมีการรวบรวมข้อมูลจากการพูดคุยและนำมาเสนอแล้วก็จะมีการติดตามผลต่อไปนะครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังยังมีในส่วนของมติเรื่องของการปรับปรุงแผนหนี้สาธารณะปี2569ครั้งที่2ครับมีการจัดทำซึ่งยืนยันว่ายังเป็นอยู่ในภายในกรอบของกฎหมายระดับประมาณการหลังปรับแผนแล้วยังอยู่ที่ร้อยละ 68.03 ซึ่งไม่เกินกรอบร้อยละ70นะครับนอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในส่วนของการยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกสจัดตั้งองค์การการค้าโลกเพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงครับซึ่งในส่วนตรงนี้เองจะส่งผลกับไทยคือจะช่วยส่งเสริมเรื่องของการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลซึ่งไทยไม่เสียประโยชน์แต่อย่างใดนะครับเนื่องจากว่าไทยเราเองก็มีข้อกำหนดต่างๆที่สอดคล้องอยู่แล้วอาทิการกำหนดวันในการทำประมงครับรวมไปถึงทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐ

0: บาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยการเข้าร่วมการฝึกร่วมผสมคอบราโกของกองทัพสาธารณรัฐสิงคโปร์ในราชอาณาจักรไทยปี2568ถึง2573นะครับซึ่งโดยปกติแล้วจะมีการจัดขึ้นในทุกๆช่วงของเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมีนาคมของทุกปีนั่นเองครับ
1: และนอกจากนี้นะคะยังมีอีก2ประเด็นที่น่าสนใจค่ะคือคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบข้อเสนอแนะการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ค้างค่าเทอมค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569ทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางข่าวภาคปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จากเว็บไซต์ www.thaigov.go.th ค่ะการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณอภิชัยกิรติอุ่นคุณสงบมีช่อผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณอานนท์รันตสุคนและดิฉันทิติมาอินกล่ำต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครรองรับการประชุมใหญ่ธนาคารโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อม Work From Home 3วันรองรับการประชุมใหญ่ธนาคารโลก
8: นายสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและคาดว่าช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมาประเทศไทยเพื่อประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจและการเงินของโลกและแนวทางการรับมือความท้าทายในด้านต่างๆจึงให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home ในวันจันทร์ที่12วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุรถไฟเฉี่ยวไรเดอร์บริเวณมักกะสันคลองตันเกิดจากการล้ำเข้าไปในเขตทางรถไฟ
9: นายสิริพงษ์อังคะสกุลเทียรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีรถไฟชานเมืองที่367กรุงเทพฯฉะเชิงเทราเฉี่ยวชนไรเดอร์บริเวณมักกะสันคลองตันว่ากรณีดังกล่าวเกิดจากเหตุบริเวณแยกอโศกเนื่องจากไม่ได้เป็นการเกิดเหตุบริเวณทางเชื่อม ซึ่งเป็นทางวิ่งหลักของรถไฟโดยเขตทางมีอุปกรณ์กั้นแต่ผู้ที่เข้าไปมีลักษณะล้ำเข้าไปในเขตเพื่อเข้าไปปัสสาวะจึงถูกเฉี่ยวชนพร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายเพราะรางรถไฟไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยและมีอันตรายจึงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังส่วนมาตรการงดเดินรถไฟในพื้นที่กรุงเทพชั้นในเป็นเวลา3เดือนนั้นขณะนี้ยังเป็นเพียงการศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางยังไม่ได้มีการทดลองใช้แต่หากจะทดลองใช้จะต้องเป็นระยะสั้นเท่านั้นยังไม่มีการนำแผนส่งในเรื่องนี้และจะต้องมีการรับฟังทุกเสียงโดยยึดหลักในการดำเนินการคือนำระบบรางขึ้นลอยฟ้าทั้งหมดเช่นเดียวกับเส้นทางบางซื่อรังสิตที่ทำให้การแก้ไขปัญหาการจราจรได้จริงกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลคึกคักและอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำเปิดทางสัญจรถนนเพชรเกษมที่ถูกน้ำท่วม
10: จังหวัดพังงาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบางจุดใน4อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองพังงาอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งและอำเภอตะกั่วป่าโดยจุดที่ได้รับผลกระทบหนักคือพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าบริเวณถนนเพชรเกษมหน้าหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักหมู่ที่5กิโลเมตรที่791+980ปัจจุบันในพื้นที่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมผิวจราจรถนน4ช่องทางสามารถใช้สัญจรได้เพียง2ช่องทางนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาร่วมกับเทศบาลตำบลคึกคักได้เร่งเข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากผิวจราจรอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันแขวงทางหลวงภูเก็ตได้ดำเนินการเปิดเกาะกลางถนนเพื่อเป็นช่องทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพ.ร.ได้เข้าดูแลอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางแล้วชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงาน
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ฟังเพลงครับสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวท.ลำพูน FM 95

0: เป็นเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะคุณผู้ฟังครับป้าการเต็มแล้ววันนี้ครับป้าการวันอังคารครับที่19พฤษภาคม2569เนาะก็มาติดตามกันนะในเรื่องของมติครม.เมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเนาะแล้วก็มีการเห็นชอบนะครับในหลายโครงการแล้วก็ยังมีความคืบหน้าในเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายฟุตบอลโลกนะความคืบหน้าล่าสุดเป็นจะใดเดี๋ยวเฮามาติดตามกันในรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับแต่ว่าเฮาป้ากันในช่วงแรกนี่ก็จะทักทายกันสักกรรมนึงแล้วก็ไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันสักกรรมนึงเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็สลับกับเสียงเพลงนะหลังจากที่ฟังเพลงแล้วก็กลับมานะฟังข่าวสารบ้านเมืองนานาสาระกันในรายการเนอร์คุณผู้ฟังครับป้ากันในช่วงแรกจะนี่ไปกันตีพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดการเสาร์4ชั่วโมงข้างหน้าว่าภาคเหนือของเฮานี่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ละปูนนะครับลำปางแต่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็ขอฮือพี่น้องประชาชนเนาะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์4ชั่วโมงข้างหน้านี่นะครับประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนี่ก็ต้องดูแลตัวเองนะครับวางแผนกันให้ดีระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนติดตกสะสมไว้ตัวเนอร์นะครับ4ชั่วโมงข้างหน้าต่อจากนี้นะครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคเหนือและมีฝนตกหนักบางแห่งหนึ่งในนั้นก็มีจังหวัดละปูนนะคุณผู้ฟังครับก็ดูแลเตรียมตัวกันตัวสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับและก็บ่ได้ลืมดูแลรักษาสุขภาพกันตัวรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักฟังเพลงกันสักกรรมนึงช่วงหน้าเรามาติดตาม

ติครม.นะครับที่ทางครม.นั่นเห็นชอบไทยช่วยไทยพลัสเงินเข้า 1,000 บาทต่อเดือนนะครับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะผู้ฟังเดี๋ยวติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการครับ

0: เพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95
1: กลับเข้าสู่รายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะฟังชื่อนะ Happy Time นะก็เปิดเพลงนักๆ นะครับต่อเนื่องกันไปเลย3เพลงนะเพลงเก่าๆเนาะยุค90ยุค2000ก็เอามาเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในรายการและก็อย่างที่ได้เกริ่นไปในช่วงที่ผ่านมาว่านะครับมีมตินะจากครม.นะครับที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งหลายท่านก็ติดตามเนาะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย Plus นะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีเปิ่นก็มีมติเห็นชอบโครงการนี้แล้วนะก็เป็นมาตรการลดค่าครองชีพมีคือประชาชนเนาะนะครับแล้วก็รัฐบาลนี่ก็หวังนะครับจะมาตรการเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานนะโดยใช้เงินก้อนแรกนะครับโครงการนี้เนาะเป็นเงินก้อนแรกภายใต้การออกพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน400ล้านบาทนะครับคุณผู้ฟังโครงการนี้จะออกได้ต่อเมื่อบ่ได้ลืมนะว่าโครงการเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนาะรับวินิจฉัยการออกพ.ร.ก.ฉบับดังกล่าวนะครับหลังจากนี้ถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าโอ้เห็นชอบมีมติเห็นชอบที่จะออกพ.ร.ก.นี่นะครับโครงการที่จะอู้นี่ก็จะเดินไปเลย1 2 3 4 5นะครับโดยตัวโครงการไทยช่วยไทย Plus นี่นะเขาจะให้ความช่วยเหลือผ่าน2มาตรการหลักนะครับเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันนะครับมาตรการแรกนี่ก็จะเป็นการเติมวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ร้านค้าถุงฝ้านะเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับและแห่งมาตรการ1ก็จะเป็นมาตรการคนละครึ่ง plus นะครับวงเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับนะในมาตรการนี้รัฐจะออกคือ 60% ประชาชนร่วมใจ 40% นะคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้ดีเจโอมบ่ได้อู้คนเดียวนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีครั้งนี้นะเปิ่นก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับล่าสุดที่ผ่านมานี่19พฤษภาคม2569ก็มีมติเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทย Plus ฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพพี่น้องประชาชนและช่วยประคับประคองธุรกิจรายย่อยท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่กำลังเผชิญภาวะสินค้าราคาแพงและก็แรงกดดันจากเงินเฟ้อนะครับคุณผู้ฟังซึ่งฮักนะครับรัฐบาลบ่สามารถยุติวิกฤตราคาสินค้าแพงได้ก็จะลุกลามไปสู่วิกฤตกำลังซื้อนะครับเนื่องจากค่าของชีพที่เพิ่มขึ้นคณะตีประชากรของคนไทยเนี่ยรายได้ประชาชนเนี่ยลดลงนะภาคธุรกิจก็มีต้นทุนสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มตีมีรายได้น้อยคนบ่มีเงินออมแล้วก็ธุรกิจขนาดเล็กเนาะขาดสภาพคล่องนะครับจึงอาจนำไปสู่การปิดกิจการแล้วก็การวางงานในวงกว้างนะครับซึ่งทางรัฐบาลก็ออกโครงการไทยช่วยไทย Plus วางแนวทางช่วยเหลือ3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มแรกนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่13ล้านกว่าคนเนาะใช้วงเงินงบประมาณรวม 5.6 หมื่นล้านบาทนะครับโดย13ล้านคนเนี่ยนะกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับแถม700บาทจากกูเตือนนี่เขาได้300บาทเนาะกะรัฐบาลก็จะเพิ่มขึ้นแถม700บาทก็รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันนะครับก็ต้องแต่เดือนมิถุนายนเนาะไปจนถึงเดือนกันยายน2569นะครับโดยที่ผู้ที่ถือบัตรเดิมเนี่ยนะไม่ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่นะครับเพราะเงินเนี่ยจะโอนเข้าในบัตรโดยอัตโนมัติส่วนผู้ถือบัตรรายใหม่อยู่ระหว่างจัดทำนะครับอยู่ระหว่างจัดทำนะส่วนผู้ถือบัตรรายใหม่นี่อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดแล้วก็จะแจ้งขั้นตอนทุกสับชัดเจนแห่งคำหนึ่งนะครับซึ่งครม.ก็ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยไปปรับปรุงฐานข้อมูลที่ครอบคลุมประชาชนกลุ่มเปราะบางเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มแรกนะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ13ล้านกว่าคนท่านนะครับกลุ่มที่2นะประชาชนทั่วไปและมนุษย์เงินเดือนนะครับกลุ่มนี้30ล้านคนนะใช้วงเงินงบประมาณ 1.2 แสนล้านบาทรัฐบาลจะช่วยจ่าย 60% นะครับประชาชนจ่ายเอง 40% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและก็บริการตีรัฐบาลเปิดกำหนดนะครับโดยรัฐสนับสนุนบ่เกิน200บาทต่อคนต่อวันหรือว่าสูงสุด 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขเพิ่มเติมเนาะว่ากำหนดว่าหากใช้สิทธิ์บ่ครบในแต่ละเดือนนี่จะบ่สามารถนำวงเงินคงเหลือไปทบในเดือนถัดไปเพราะฉะนั้น ้องใจฮือมดนะ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับและถามว่าคุณสมบัตินะเป็นจะได้เนาะสำหรับคนกลุ่มนี้เดี๋ยวเราจะมาอู้กันนะครับในช่วงท้ายๆเนาะเดี๋ยวอ่านให้ครบ3กลุ่มก่อนเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะงงนะครับอันนี้กลุ่มแรกผ่านไปละสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มที่2ประชาชนทั่วไปและมนุษย์เงินเดือน30ล้านคนนี่นะกลุ่มที่3เป็นมาตรการช่วยต่อลมหายใจให้กับร้านค้าเล็กๆนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศนะครับจะตีรัฐบาลเปิดเข้ามานี่นะกลุ่มที่3เนี่ยช่วยเหลือกลุ่มที่3เนี่ยเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้นะครับร้านเล็กๆผู้ประกอบการรายย่อยนี่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ท่ามกลางภาวะต้นทุนสูงและกำลังซื้อน่ะชะลอตัวอันนี้ก็3กลุ่มนะครับตีรัฐบาลนะเปิ้นมีมาตรการช่วยเหลือนะคุณผู้ฟังครับอ่ะกลุ่มแรกนี่นะครับสวัสดิการแห่งรัฐนี่ได้สิทธิ์ทันทีบ่ต้องลงทะเบียนนะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าระยะเวลาการใจสิทธิ์1มิถุนาถึง30กันยา69นะครับส่วนกลุ่มที่2ที่ว่าไปตะกี้นี่เนาะกลุ่มประชาชนทั่วไปแล้วก็มนุษย์เงินเดือนนี่นะนะครับก็ได้รับสิทธิ์60 40นี่เนาะก็คือรัฐช่วย60ประชาชนออกเอง40วงเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับก็จะมีการลงทะเบียนใหม่ทุกคนวงเล็บนะครับนะข้อมูลณตอนนี้ลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะระยะเวลาในการลงทะเบียนก็คือวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569ระยะเวลาการใช้สิทธิ์นะครับ1มิถุนายนถึง30กันยา69สามารถใจซิดร้านค้าที่ร่วมโครงการได้ตั้งแต่เวลา6โมงเจ้าถึง5ทุ่มนะครับโดยชำระเงินผ่าน G Wallet นะครับนะนี่แอปเป่าตัง G Wallet นี่นะคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนมีบัตรประชาชนสัญชาติไทยนะครับและไม่เป็นนะไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังณวันที่18พฤษภาคม2569และบ่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งระยะที่1ถึง5และก็โครงการคนละครึ่ง plus นะครับคุณผู้ฟังอันนี้ส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับที่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อรับสิทธิ์60ต่อ40ในส่วนของร้านค้านี่นะครับร้านค้าเดิมนี่ต้องกดยอมรับเงื่อนไขเนาะวันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน69

โครงการนี้นี่นะมันจะมีคำว่า plus เนาะคุณผู้ฟังคำว่า plus เนี่ยมันมีในโครงการนี่นะหมายถึงนะครับมันมีความหมายนะครับหมายถึงการนำ AI เนี่ยเข้ามาช่วยผู้ประกอบการรายย่อยคือเข้าถึงแหล่งทุนและก็สินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้นเพื่อเสริมสภาพคล่องและเพิ่มโอกาสฟื้นตัวทางธุรกิจนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นก็ย้ำว่าวิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตเพราะเป็นวิกฤตค่าครองชีพที่กระทบกับคนตัวเล็กตัวน้อยโดยตรงถึงบกมนุษย์เงินเดือนกาผู้มีรายได้น้อยการวมถึงผู้ที่บ่มีเงินสำรองนะครับรองรับแรงกระแทกทางเศรษฐกิจนะครับท่านรัฐมนตรีก็ย้ำเหมือนกันมาตรการครั้งนี้บ่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจนะบ่ใช่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะแต่เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถผ่านวิกฤตไปได้ตัวกันนะครับก็ย้ำกระแทกกันคนละครึ่งพาสนะหลายท่านสนใจเนาะในครั้งนี้นะครับนะคนละครึ่งพาสนี่ก็เปลี่ยนเป็นล่างไม้ละเป็นไทยช่วยไทยพลัสนะจากคนละครึ่งพาสกลายเป็นไทยช่วยไทยพลัสก็จะจ่ายในวงเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตลอดระยะเวลา4เดือนรวม 4,000 บาทนะครับจ่ายงบประมาณ 1.2 แสนล้านบาทนะมีกำหนดการลงทะเบียนดังนี้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569ย้ำคำกรรมลงทะเบียนผ่านเป๋าตังนะครับวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569ระยะเวลาการแจ้งสิทธิ์1มิถุนายนถึง30กันยายน2569นะครับถ้าจ่ายเดือนนี้บ่หมดเดือนหน้าบ่ทบนะผู้ฟังครับโดนตัดไปเลยเพราะฉะนั้นใจครบนะวงเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนี่นะครับโดยสามารถเอาไปใจซิดกับด้านค่าที่รวมโครงการตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มและใจซิดนะผ่านการชำระเงินด้วย G Wallet บนแอปเป๋าตังนะครับคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนกับอู้ไปแล้วนะครับระยะเวลาเปิดลงทะเบียนก็อู้ไปแล้วเนาะบ่ได้ลืมนะ25ถึง29พฤษภาคมเวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังจำนวนสิทธิ์มีก็คือ30ล้านสิทธิ์นะ30ล้านสิทธิ์นะครับโดยประมาณนะหรือถึงปิดลงทะเบียนวันสุดท้ายในวันที่29พฤษภาคม69นะแล้วแต่ว่าเกณฑ์ใดจะถึงก่อนนะคุณผู้ฟังกับเพราะฉะนั้นเจ้าวันที่25เนี่ยคุณผู้ฟังครับจะเป็นวันแรกนะ6โมงเช้านี่จะเป็นวันแรกตีเปิดที่ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังนะครับการใจสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเน้นย้ำการแถมกำรัดช่วย60ประชาชนรวมใจ40ระยะเวลาโครงการ4เดือนวงเงินตีรวมได้นะครับ 4,000 บาทต่อคนนะครับแต่ได้เดือนละ 1,000 บาทใจสิทธิ์ได้1มิถุนาถึง30กันยา69นะใจสิทธิ์เวลาใจสิทธิ์นี่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะครับสามารถใจซิดได้ 1,000 บาทต่อเดือนและไม่เกิน200บาทต่อวันหากใจซิดในแต่ละเดือนบ่หมดบ่สามารถนำไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะสำหรับก่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการตีกำหนดนะผ่านหน้าร้านนะครับสแกน QR จากแอปถุงเงินแล้วก็ผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery นะครับสำหรับสินค้าที่บ่ร่วมโครงการก็ได้แก่สลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดแล้วก็บริการที่เป็นการชำระค่าสินค้าบริการล่วงหน้านะคุณผู้ฟังครับสำหรับร้านค้านี่เนาะกรณีที่เป็นผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสนี่สามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะ60 40นี่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาถึง30กันยา69กรณีเป็นผู้ประกอบการที่บ่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยมหาชนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม69นะคุณผู้ฟังครับก็บ่ได้ลืมนะอันนี้ก็ได้นำมาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังและก็รับทราบกันนะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับสำหรับแฮมน้อยหนึ่งเราสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่นะครับตีรัฐบาลนี่ช่วยนะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่13.18 ล้านคนนี่นะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมเนาะ700บาทจากเดิม300บาทก็รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเนาะระยะเวลา4เดือนตั้งแต่มิถุนาถึงกันยา69ตัวนี้ใช้วงเงินงบประมาณ 5.6 หมื่นล้านสิทธิ์ดังกล่าวนี่นะครับนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้า

่านั้นนะครับแล้วก็ซิดติบ่ได้ใช้งานในเดือนนี่นะครับก็บ่สามารถทบไปยังเดือนถัดไปได้นะครับคุณผู้ฟังก็เน้นย้ำกันแหมคำหนึ่งพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายๆก็อาจจะมาอัปเดตในเรื่องของลิขสิทธิ์บอลโลกเนาะพักฟังเพลงกันสัก2เพลงครับ

กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะตอนแรกจะให้ฟังสัก2เพลงนะครับแต่เหลียวไปมองนาฬิกาแล้วเดี๋ยวจะอู้ข่าวนี้บ่ทันจบสักกรรมนะก็เลยกลับเข้ามาในรายการของเฮาก่อนนะครับเพราะหลายท่านนี่ก็ติดตามในเรื่องของค่าลิขสิทธิ์บอลโลกนะปี2026นี่นะผู้ฟังครับก็มีความคืบหน้าเนาะจากทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับก็มีการเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกปีนี้นะครับก็จากที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงหรือว่ากสทช.นะเอาสั้นๆเนาะกสทช.นะครับกรมประชาสัมพันธ์ก็หารือกับทางกสทช.นะครับเห็นว่านะเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกอันนี้ก็คือในมุมมองของกรมประชาสัมพันธ์นะที่ได้หารือกับกสทช.และเขาก็มองเห็นว่าขณะนี้นะครับมีสถานการณ์สงครามตะวันออกนะแล้วก็การจัดฟุตบอลโลกในครั้งนี้เวลาแข่งขันต่างออกไปจากการแข่งขันบอลโลกครั้งที่แล้วนะครับซึ่งถ้ามีการแข่งขันบอลโลกในปีนี้นะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดในเวลา 3:00 ถึง 9:00 นเจ้าอาจจะส่งผลต่อรายได้นะรวมทั้งราคาตีทาง FIFA แถมอย่างหนึ่งนะครับ FIFA เนาะเสนอราคาม้าสูงนะครับและตัวเลขเนี่ยทางรัฐบาลนี่บ่สามารถเปิดเผยนะบ่สามารถเปิดเผยได้นะครับคุณผู้ฟังซึ่งตัวเลขนี่นะครับหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นนี่บางประเทศอื่นที่มีประชากรหนักกว่าไทยหลายพันเท่ากลับได้ข้อเสนอในราคาตีถูกกว่าหรือว่าใกล้เคียงกับประเทศไทยเนาะอูจนี่อาจจะบ่เห็นภาพนะครับไทยนี่นะมีประชากร66ล้านคนเนาะฟีฟ่าเสนอมา 1,300 ล้านบาทในขณะตีอินโดนีเซียเนาะประชากรนี่285ล้านคนฟีฟ่าเสนอไปตี510ล้านบาทเวียดนามกับประชากรเยอะกว่าคนไทยเนาะประชากรของเวียดนามนี่มี102ล้านคนนะฟีฟ่าเสนอไปตีเวียดนามนี่470ล้านบาทนะครับสิ่งกระทำทำให้ทางรัฐบาลนี่ต้องพิจารณาการแข่งขันหนึ่งนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับครั้งนี้นะครับผมมีเอกชนมาเป็นผู้สนับสนุนเหมือนบอลโลกครั้งที่ผ่านมานะ4ปีตีแล้วนี่นะครับได้รับเงินสนับสนุนจากกสทช.และก็มีเอกชนสนใจสนับสนุนเงินเพิ่มเติมเข้ามาแต่ปีนี้บ่มีนะก็จะมีการนำข้อมูลเหล่านี้นะครับปัญหาเราเนี่ยข้อพิจารณาเราเนี่ยเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางดำเนินการต่อไปแห่งกรรมหนึ่งสำหรับแนวทางการรับชมฟุตบอลโลกของประชาชนนะครับณตอนนี้หากยังบ่มีการซื้อลิขสิทธิ์นะครับทางรัฐมนตรีเนาะนางสาวสุภมาศเปิ่นก็กล่าวว่าอ่ะใจเย็นๆนะคณะนี้ต้องรอความชัดเจนก่อนนะครับแม้จะมีข้อมูลว่า FIFA อาจจะเปิดช่องทางให้ประชาชนรับชมผ่านระบบที่มีค่าบริการหรือมีแนวคิดถ่ายทอดบางช่วงของการแข่งขันแต่ทั้งหมดก็อยู่ระหว่างการหารือยังบ่มีข้อสรุปส่วนประเด็นว่าที่ต้องรอช่วงสุดท้ายนะครับช่วงรอช่วงเวลาสุดท้ายเพื่อให้เจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยปรับราคาลงนะก็มองเห็นว่าหากคนไทยจะได้รับชมฟุตบอลโลกนะตัวเลขค่าลิขสิทธิ์ต้องอยู่ในระดับที่สามารถชี้แจงต่อประชาชนได้นะครับถ้าราคาที่เขาได้ยังบ่เหมาะสมนะรัฐบาลก็อาจจะพิจารณานำงบประมาณไปใช้อย่างอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่านะครับอย่างไรก็ตามเนาะรัฐบาลก็ยังเห็นความสำคัญของฟุตบอลโลกนะในฐานะเวทีที่ช่วยเนาะส่งเสริมแรงบันดาลใจด้านกีฬาและเป็นการกระตุ้นการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยเนาะโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนนะครับนะแต่การดำเนินการทั้งหมดทั้งมวลน่ะตีซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมเป็นรายกรณีไปนะครับอันนี้ก็คือข่าวอัปเดตล่าสุดวันนี้ช่วงบ่ายนะสำหรับการชี้แจงค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกปี2026นี่นะหน้าตอนนี้ราคายังสูงและบ่คุ้มค่าสรุปคือสั้นๆอ่ะคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิสัตย์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนเน้อพักกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 15:00 น.ถึง 16:00 น.วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับคณะรัฐมนตรีมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำคำชี้แจงด่วนกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คณะรัฐมนตรีรับทราบสภาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทพร้อมมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำคำชี้แจงเอกสารด่วนก่อนส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133 คนอาศัยความตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173 วรรค 1เพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172 วรรค 1ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมยังมอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบในเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนและส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับเขียนรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนเชิงบูรณาการมุ่งสร้างสมดุลเศรษฐกิจความมั่นคงและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเด็ดขาด
12: นายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนเชิงบูรณาการภายใต้บริบทความท้าทายใหม่ประจำปี2569โดยมีผู้แทนจาก31 จังหวัดชายแดนและหน่วยงานด้านความมั่นคงอาทิกระทรวงกลาโหมกองทัพบกกองทัพเรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า150 คนเข้าร่วมเพื่อยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่และพัฒนากลไกการประสานงานสกัดกั้นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติด และฐานแก๊งสแกมเมอร์อย่างเด็ดขาดโดยให้ความสำคัญกับการคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกด้วยหนังสือผ่านแดนให้มีข้อมูลชัดเจนพร้อมเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์สั่งการชายแดนเป็นศูนย์อำนวยการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้านควบคู่ไปกับการรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งนี้ในวันที่21พฤษภาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานรับฟังข้อเสนอแนะพร้อมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานความมั่นคงใน9ประเด็นสำคัญโดยเฉพาะการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อสร้างมาตรฐานการจัดการพื้นที่ชายแดนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติตะรุเตาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี้ย้ำระมัดระวังการท่องเที่ยวทางทะเลทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตาน
13: ายวิษณุวิทย์ทองอ่อนนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตาเปิดเผยว่าตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันโดยเฉพาะคลื่นลมทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นจึงขอประกาศเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวหรือดำเนินการใดๆในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตาและให้ผู้ควบคุมเรือตรวจสอบความพร้อมต่างๆให้พร้อมใช้งานตลอดเวลารวมถึงสวมชูชีพตลอดเวลาเมื่ออยู่ในเรือหรือเล่นน้ำและขอให้ติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
14: หลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4 โมงแลงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือต่างสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
15: สวัสดีครับ
16: สวัสดีครับ
15: สวัสดีครับวันนี้อยู่กับสวทลปูนนะครับกับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะครับ
16: ผม
15: วันนี้ก็อยู่กับดีเจน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงครับผม
16: ดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ครับ
15: ครับผมตั้งบ้านเฮาเป็นจะได้กันพ้องว่าเห็นมีเตือนฟ้าฝนแฮมแล้วพี่โอม
16: แม่นช่วงนี้วันที่กี่ก
15: ็19ถึง22มาแล้วนะครับช่วงนี้ก็อากาศแปรปรวนหน่อยนะครับผมดูแลสุขภาพดูแลบ้านจองกันสักหน่อยนะครับ
16: แม่นรับประทานอาหารในครบ5หมู่เนาะพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับ
15: ตอนนี้ใครอยู่ที่ไหนก็เตลแวดบ้านดูหลังคงหลังคาเห็นหน่อยซ่อมเพื่อมันแข็งแรงนะครับผมนะเอามาติดตามข่าวกันนะครับกับ8จังหวัด11สถานีด้วยกันนะครับวันนี้ข่าวแรกไปที่ไหนดีครับพี่อม
16: เชียงใหม
15: ่โอเคครับผม
16: เชียงใหม่มีกิจกรรมที่น่าติดตามเน้อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทั้งหลายนะครับวันที่18ที่ผ่านมานี่นะครับที่ร้านจันหนึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเนาะเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับนายบุญลือธรรมธรานุรักษ์นะครับเป็นประธานเปิดการแถลงข่าวกิจกรรมงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนานะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เนาะโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ก็ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งนะเชียงใหม่ละปูนลำปางแม่ฮ่องสอนก็เตรียมจัดงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนานะครับประจำปีงบประมาณ2569นะงานนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่านอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ล้านนานะครับที่มีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารวิถีชีวิตภาษาประเพณีนะแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งทรงคุณค่านะครับซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการปืนก็ว่าสนีของล้านนานี่นะบ่ได้มีแค่ แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับแต่ยังคงมีอาหารพื้นถิ่นวิถีชีวิตและก็วัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะและสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญสามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้นะครับ
15: ครับผม
16: ซึ่งงานสำหรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนานี่นะน้องอันก็จะช่วยเชื่อมโยงชุมชนผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวนี่มาแอวผ่านเสน่ห์ของอาหารและอัตลักษณ์ล้านนาเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่นะครับทางการท่องเที่ยวฮือกับผู้มาเยือนนะครับแล้วก็ตีมาตีไปนี่นะนายอิทธิรัตน์นะครับศินารักษ์นะครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นอกเปิ่นก็ได้กล่าวนะครับว่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่นี่ได้เหล็งเห็นได้มองเห็นถึงศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงอาหารนะซึ่งก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวยุคใหม
15: ่
16: นะครับจึงได้ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนานะครับก็จะมี3กิจกรรมหลักภายในงานนี้นะก็จะมีการประชุมเชิงการปฏิบัติพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาหารชาติพันธุ์อันนี้ก็จะจัดขึ้น27-28พฤษภาคมที่จะถึงนี่เมื่อกี้วันนี้นะก็จะมีการประกวดสาธิตเมนูอาหารพื้นถิ่นระหว่างวันที่30-31พฤษภาคมนะครับและก็กิจกรรมส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารชาติพันธุ์ล้านนานี่เพื่อสร้างการรับรู้นะครับกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวนะยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่4จังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งการจัดงานดังกล่าวนี่ก็มุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนชุมชนผู้ประกอบการมาช่วยกันในภาพรวมเนาะผลักดันอาหารและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาเนี่ยนะครับกลายเป็นจุดขายสำคัญนะครับติดต้องมาแอวภาคเหนือนะและยังมีการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนตัวนะครับ
15: นั่นแหละครับผมซอฟเพอร์บ้านเฮาก็มีหลายอย่างเน
16: า
15: ะน
16: ั่
15: นก็คืออาหารนะครับมาแอวที่นี่ประจำเจแน่นอนบ่เบื่อแน่นอนนะครับผมแน่นอนว่าเฮามีอาหารแล้วหลายๆคนน่าจะเริ่มอยากกินข้าวแล้วสี่โมงแบบอีนะครับผมกินข้าวเสร็จแล้วมีผลไม้มาตบท้ายกันสักหน่อยนะครับสวทฟางนะครับเพื่อส่งข่าวนี้มาครับอบต.ท่าตอนเนาะอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับจัดงานเทศกาลบะม่วงลิ้นจี่ของปีที่69นี่ครับผม2569นะครับผมอบต.ท่าตอนนะครับอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับจัดงานเทศกาลบะม่วงลิ้นจี่ของดีท่าตอนประจำปี2569นะครับเพื่อส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรและก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ำวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานี่นะครับผมลานอเนกประสงค์หมู่ที่3บ้านท่าตอนนะครับอำเภอท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับนายไมตรีดวงใจปลัดอำเภอแม่อายเป็นประธานเปิดงานเทศกาลบะม่วงลิ้นจี่ของดีท่าตอน2569นะครับโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนอบต.ท่าตอนนะครับผมจัดขึ้นนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์และก็สนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อของตำบล นะครับการจัดงานในครั้งนี้นะครับกำหนดจะขึ้น2วันติดกันซึ่งจัดมาแล้วแต่ว่าเป็นวันแรกวันนี้เป็นวันที่2นะครับ18และ19พฤษภาคม2569ซึ่งภายในงานนะครับจะมีกิจกรรมสร้างสรรค์มีนิทรรศการความรู้มีความบันเทิงต่างๆนะครับรวมทั้งการแข่งขันตำบะม่วงลีลานะครับผมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรว่าจะเป็นบะม่วงแล้วก็ลิ้นจี่นะครับยกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชนแล้วก็การประกวดรำวงย้อนยุคสืบสานวัฒนธรรมแล้วก็ความบันเทิงแบบไทยไฮไลท์สำคัญนะครับในงานก็คือมีการประกวดอันนี้ชื่อแปลกมากเลยนะครับทิดาเขียวยักษ์มันหน้าผู้เข้าประกวดนะครับบัตรจำกัดเพศบัตรจำกัดอายุสถานะโสดสมรสได้หมดมีครอบครัวก็ได้นะครับและต้องมีน้ำหนักตัวตั้งแต่80กิโลกรัมขึ้นไปซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่อย่างหนักขนาดเลยครับตลอดของงานนี้นะครับจัดขึ้นนะครับอบต.ท่าตอนนะครับยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆในการจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกรและก็พี่น้องประชาชนทั่วไปพร้อมทั้งนี้นะครับมีการแสดงมหรสพแสงสีเสียงสุดตระการตานะครับซึ่งเปิดให้ผู้ที่สนใจและก็นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมฟรีตลอดการจัดงานเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของหมู่บ้านท่าตอนให้คึกคักมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ
16: อืมอันนี้ก็เป็นเรื่องของงานลิ้นจีเน
15: า
16: ะ
15: ครับผม
16: ยังบ่ปนในเรื่องของกินเนี่ยนะ
15: เปิ้นมีเปิ้นตี้ฝางมีบะม่วงบ้านเฮาละปูน
16: ลำไยมาติดตามข่าวลำไยกันพ้องนะครับที่จังหวัดละปูนนอกตะวานี่ช่วงบ่ายนะครับก็มีการประชุมนะที่ศาลากลางจังหวัดละปูนนอกซึ่งก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนี่นะนางสาวเบญจวรรณมีเผือกนี่ก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้จังหวัดละปูนครั้งที่1ประจำปี2569ครับซึ่งก็มีคณะกรรมการเจ้าหน้าที่นะและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยนะครับซึ่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดละปูนก็ได้ร่วมครับ คณะทำงานบริหารจัดการผลไม้จังหวัดลำพูนนะครับก็ขับเคลื่อนมาตรการพัฒนาการผลิตลำไยและมะม่วงน้องเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตนะเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรนะครับสร้างรายได้ที่มันคงแก่เกษตรกรหลังจากที่พบว่าพื้นที่ปลูกลำไยนะครับ 60% นี
15: ่
16: เป็นต้นลำไยที่อายุนักกว่า25ปีเนาะกระทรงผลต่อคุณภาพผลผลิตนะครับและก็พี่น้องเกษตรกรยังขาดข้อมูลด้านการตลาดในการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะครับจังหวัดลำพูนของเฮาก็เล็งเห็นปัญหานี้เนาะก็จึงเร่งพัฒนาครบวงจรนะถึงเรื่องด้านการผลิตการแปรรูปการตลาดเนาะโดยส่งผลส่งเสริมเนาะการปรับปรุงสวนลำไยและก็มะม่วงคุณภาพนะครับมีการสนับสนุนการแต่งกิ่งนะทำสาวต้นลำไยเก่าปรับเปลี่ยนพันธุ์มะม่วงให้ตรงกับความต้องการของตลาดนะครับรวมถึงผลักดันเนาะเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP และยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตการจัดการสวนผลไม้ให้แก่พี่น้องเกษตรกร 1,200 รายด้วยกันนะครับและก็ยังมีการส่งเสริมการแปรรูปสินค้ามูลค่าสูงนะเช่นลำไยควานเมล็ดแจ่แข็งก้าลำไยอบแห้งเนื้อสีทองก้าเนี่ยเพื่อเป็นการสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสทางการตลาดนะครับนอกจากนี้จังหวัดลำพูนยังเดินหน้าประชาสัมพันธ์นะครับลำไยและก็มะม่วงอัตลักษณ์เมืองลำพูนผ่านกิจกรรมแสดงสินค้าการตลาดออนไลน์นะครับแล้วก็พัฒนาบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่พร้อมผลักดันสินค้า GI เช่นลำไยเบี้ยวเขียว GI แล้วก็ลำไยพันธุ์อัตลักษณ์พื้นถิ่นคือเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเนาะก็ตั้งเป้ายกลำไยยกระดับลำไยของลำพูนเนี่ยสู่ผลผลิตมูลค่าสูงเนาะและเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไปนะ
15: นี่แหละครับของดีเมืองลำพูนนะลำไยก็ดีนะพระธาตุเด่นพระรอดขังลำไยดังกระเทียมดีมากันได้เนื้อลำพูนนะครับผมไปต่อกันที่ลำปางกับไซม่าไว้นะครับผมแน่นอนว่าช่วงนี้ในเรื่องของค่าน้ำมันน้ำมันก็มีการขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตลอดเวลานะพี่อมเนาะเริ่มแล้วนะครับสำหรับอบจ.ลำปางนะครับผมช่วยออกคนละครึ่งนะครับค่าโดยสารรถโดยสารประจำรถโดยสารสาธารณะนะครับตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมวันนี้วันแรกเลยนะครับจนถึง30กันยายน2569ครับ
16: ครับ
15: ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะครับนางสาวตวงรัตน์โลสุนทรนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นประธานปล่อยขบวนรถโดยสารสาธารณะหรือว่ารถ2แถวนั่นเองนะครับที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านค่าโดยสารค่าโดยสารสาธารณะภายในจังหวัดลำปางนะครับเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตน้ำมันโดยประชาชนนะครับชาวลำปางสามารถใช้สิทธินั่งรถสองแถวหรือรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดลำปางนะครับได้โดยลงทะเบียนผ่านLINE นะครับ OA นะครับอปจจุดลำปางนะครับถ้าสามารถใช้สิทธิ์นะครับนั่งรถคนละครึ่งได้ตั้งแต่บัดนี้ก็คือวันนี้วันแรกเลยนะจนถึง30กันยายน2569นะครับโครงการนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าครองชีพนอกด้านการเดินทางให้แก่พี่น้องประชาชนผ่านมาตรการสนับสนุนค่าโดยสารในรูปแบบคนละครึ่งนะครับโดยอปจลำปางนะครับจะช่วยออกค่าโดยสารร้อยละ50หรือว่าร้อยนึงก็ออก50บาทเงี้ยนะครับส่วนประชาชนก็ออกแถม50นะครับผมเท่านั้นเองนะครับมาตรการนี้ก็ครอบคลุมเส้นทางรถโดยสารสาธารณะภายในจังหวัดแล้วก็ระหว่างอำเภอตัวครับผม
16: นี่ก็เป็นมาตรการเนาะช่วยเหลือค่าครองชีพพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ข่าวต่อไปก็ยังอยู่ที่ในเรื่องของการช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนแต่เราไปกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ
15: ครับ
16: แม่ฮ่องสอนนะครับเพิ่นก็มีการลงพื้นที่เนาะของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับในการประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยนะครับตีตลาดชุมชนพอเพียงเนาะคุณผู้ฟังครับต่อเจ้าวันนี้เลยนะครับ 8:30 นตีตลาดชุมชนพอเพียงนะครับก็อยู่บริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นน่ะนายวิบูลแววบัณฑิตนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการก็ช่วยกันเนาะลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยนะครับก็มีรถภูมิพวงที่เข้าร่วมโครงการนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกที่เขาเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยมาจำหน่ายให้แก่พี่น้องข้าราชการเจ้าหน้าที่และก็พี่น้องประชาชนนะครับเป็นการช่วยกันบรรเทาภาระค่าครองชีพพร้อมนี่พร้อมกันนี่นะครับท่านผู้ว่าราชการกับพบปะอูคุยกับผู้ประกอบการชุมชนปอก้าแม่ก้านะและก็ยังร่วมอุดหนุนซื้อสินค้าของชุมชนตัวนะครับทั้งนี้ทั้งรัฐบาลเปิดกระหือความสำคัญเนาะกับการลดภาระค่าใช้จ่ายและก็ค่าของชีพของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งก็มุ่งเน้นการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดให้เขาถึงพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงสำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ร่วมกับ ตีทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวนะคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะครับก็มีการนำสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับที่มีคุณภาพมาตรฐานนอกในราคาพิเศษนะครับนอกเหนือจากที่จะได้สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีมาตรฐานแล้วยังได้ในราคาพิเศษนะครับซึ่งเขาก็นำออกจำหน่ายเนาะในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่ถึงชุมชนนะครับเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเนาะรวมถึงเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ประกอบการรถพุ่มพวงรายย่อยตัวนะครับซึ่งปัจจุบันนี่นะน้องอันจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มีเครือข่ายรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน7กันเนาะและก็ได้เริ่มจำหน่ายสินค้าครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่15พฤษภาคม69ตีผ่านมานี่เอง
15: ครับผมโครงการนี้ก็น่าจะเริ่มไปในทุกๆจังหวัดแล้วนะครับในเรื่องของรถพุ่มพวงนะครับผมใครที่ได้ยินเสียงก็ออกไปซื้อกันได้นะครับของอุปโภคบริโภคเยอะขนาดเลยนะครับผมมาต่อกันที่แม่สะเรียงนิดหน่อยนะครับทอดแทดมานิดหน่อยเนาะจากแม่ฮ่องสอนนะครับผมเหมือนที่เขาเตือนกันไว้ว่าช่วงนี้น่าจะมีในเรื่องของพายุฤดูร้อนแหมละนะครับผมเกิดเหตุอุทกภัยและก็วาตภัยนะครับในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงและก็อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับครั้งนี้ก็ส่งผลให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเสียหายนอถนนหลายสายถูกดินโคลนและก็ต้นไม้ปิดทับนะครับเสาไฟฟ้าล่มนะครับผมแล้วก็เกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนกันนะครับตามภาพเลยเนาะหันแล้วก็สีจะน่ากลัวเนาะประเดี๋ยวนี้นะครับผมเมื่อวันที่19ก็คือวันนี้เลยนะครับผมพันเอกราชพลทองอารีนะครับผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36นะครับสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับที่อำเภอศบเมยนะครับผมจนเกิดดินโคลนถล่มปิดเส้นทางระหว่างบ้านคอนพึ่งนะครับแล้วก็บ้านหนองแม่ละนะครับตำบลแม่ขะตวนนะครับหน่วยงานที่จัดนะครับกำลังพลพร้อมรถขุดนะครับเข้าดำเนินการเคลียร์ดินโคลนบนทางหลวงหมายเลข105แม่สอดไปแม่สะเรียงนะครับจนสามารถเปิดเส้นทางสัญจรได้ตามปกติพร้อมกับเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนาะเพราะไม่มีเตือนมาแหมแล้วก่อนหน้านี้นะครับวันที่18ที่ผ่านมานะครับพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงเกิดพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็น้ำป่าไหลหลากส่งผลให้หลายพื้นที่นะครับรับความเสียหายหลังคาบ้านปิวพ่องต้นไม้ล้มทับสายไฟถนนพ่องนะครับรวมถึงน้ำท่วมขังในหมู่บ้านนะครับโดยฝ่ายปกครองนะครับผู้นำชุมชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เสี่ยงภัยอย่างต่อเนื่องเนาะนอกจากนี้นะครับกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่36นะครับได้เข้าช่วยเปิดเส้นทางนะครับบ้านทุ่งแล้งนะครับบ้านแม่สัดลาบนะครับตำบลแม่คงใจรถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์นะครับสามารถสัญจรได้เนาะหลังเกิดต้นไม้แล้วก็เสาไฟล้มนะครับกีดขวางขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าตาฝั่งนะครับผมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินสไลด์นะครับบนถนนแม่สะเรียงแม่สามแลบนะครับพร้อมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังในการเดินทางเนื่องจากว่ามีเศษดินเศษหินนะครับบนผิวถนนอยู่ในหลายจุดเช่นกันนะครับ
16: ใครที่ดูผ่านเฟซบุ๊กเนาะก็จะเห็นภาพที่อู้น่ากลัวตึงน้ำมาแห้งและกระตีขวางอยู่ตรงถนนนะจะมีแต่ต้นไม้นะมีเสาไฟฟ้า
15: แหมดังนั้นแล้วก็ช่วงนี้ระมัดระวังเนาะ19ถึง22เตือนแหมแล้ว
16: แหมครับไปกันที่จังหวัดเชียงรายพ่องครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนะก็มีข่าวการลักรถจักรยานยนต์กลางเมืองเชียงรายนะครับนะลักไปแล้วก็ไปซ่อมตีอำเภอพานนะครับแล้วก็ตำรวจนะตัวจับทันควันเลยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พานจังหวัดเชียงรายครับก็ได้จับกุมตัวนายสมพรอายุ25ปีนะเป็นบุคคลบ่มีสถานะทางทะเบียนเนาะเป็นชาวตำบลปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับหลังจากนายคนนี้เนาะตกเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์นะ Honda Wave สีขาวน้ำเงินทะเบียนจังหวัดพะเยานะครับคุณผู้ฟังสืบเนื่องจากวันที่17พฤษภาคมเนาะเวลา 14:15 นาทีนายศรีบุตรสมทรัพย์ชาวตำบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองพะเยาเนาะจังหวัดพะเยานะครับก็ได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองเชียงรายว่ารถเครื่องเนี่ยนะยี่ห้อ Honda Wave นะสีน้ำเงินทะเบียนพะเยาของตนเองนี่ถูกคนร้ายลักไปนะครับโดยก่อนที่จะโดนลักเนี่ยนะก่อนเกิดเหตุในเวลาประมาณ 10:50 นาทีผู้เสียหายนะครับก็ได้นำรถนะมาจอดไว้บริเวณหน้าอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่ง บ้านร่องเบอร์นะตำบลห้วยซักอำเภอเมืองเชียงรายต่อมา 11:30 นาทีนะมีชายสวมเสื้อแขนสั้นลายสก็อตนะสะเป๋าสะพายกระเป๋านะขาดอกนะแล้วก็สวมกางเกงยีนขาสั้นเนาะเดินข้ามถนนมาก่อนที่จะขโมยรถเครื่องนะแล้วก็ขับลบหนีไปตามเส้นทางบ้านจำบอน จนถึงวันที่19พฤษภาคมครับช่วงเวลา 8:00 นเจ้าตำรวจสภ.พานกับป้าชายต้องสงสัยนำรถเครื่องกันดังกล่าวเนี่ยเข้าไปซ่อมที่ร้านซ่อมจักรยานยนต์แห่งหนึ่งนะซ่อมรถเครื่องแห่งหนึ่งในตำบลสันติสุขอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวขอเข้าตรวจสอบแล้วก็จับกุ
15: ม
16: จากการสอบสวนของตำรวจครับนายสมพรที่ได้รับการคือการรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุลักรถเครื่องกันเนี่ยแต่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ทำการควบคุมตัวพ่อมคลองกลางเนาะพ่อมคลองกลางก็ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
15: ผมในยุคที่เศรษฐกิจแบบนี้นอกจากได้แล้วของมีค่าต่างๆรถคงรถเครื่องรถยนต์สร้อยคอต่าง
16: ๆ
15: เก็บรักษาให้ดีนะคร
16: ับ นั่
15: นแหละครับขโมยครับขโมยขจรนักเหมือนกันนะครับผมมาต่อกันที่พะเยานะครับผมจังหวัดพะเยาเดินหน้าครับเคลื่อนความมั่นคงแล้วก็เศรษฐกิจชายแดนเนาะเร่งแก้ปัญหาด่านบ้านฮวกนะครับพร้อมหารือยกระดับสู่ด่านสากลเพื่อเปิดประตูการค้าและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไทยลาวครับผมในครั้งนี้นะครับต่อวานี้นะครับผมวันที่18พฤษภาคม2569นางสาวออนอาภาโลวีระนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านลาวนะครับจังหวัดพะเยาเนาะณห้องประชุมอำเภอเชียงคำนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็วางแผนแนวทางนะครับพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้เติบโตและก็มั่นคงอย่างยั่งยืนโดยที่ประชุมนะครับได้ร่วมกันหาทางออกในปัญหาเร่งด่วนบริเวณด่านชายแดนบ้านฮวกนะครับทั้งเรื่องการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งและก็ระบบการจัดการขยะนอกจากนี้นะครับยังได้ติดตามความคืบหน้าโครงการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟนะครับอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนาะในพื้นที่อำเภอภูซางนั่นเองนะครับนอกจากนี้ในที่ประชุมนะครับก็ยังได้หารือแนวทางผลักดันนะครับด่านถาวรบ้านฮวกนะครับให้ยกระดับขึ้นเป็นด่านสากลเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจการค้าชายแดนและก็ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่รวมถึงนะครับกระชับความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างไทยและก็สปป.ลาวนะครับให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับจะได้แล้วจอตอนนี้บ้านเฮาก็การท่องเที่ยวต้องมานำเนาะเพราะว่าบ้านเฮามีหลายๆอย่างที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์1ท่องเที่ยว2อาหารตะกี้ที่เฮาอู้กันไป
16: ครับ
15: ผม
16: ไปกันที่จังหวัดแปรครับคุณผู้ฟังเนาะที่จังหวัดแปรนี่ก็มีสำนักงานอัยการจังหวัดแพร่ก็เปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมภาคประชาชนเนาะแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดแพร่นะครับเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสำนักงานอัยการนะครับจากที่ห้องประชุมสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และก็ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแปรจันทร์ที่1สารกลางจังหวัดแปรร้อยตำรวจเอกมนเทียนยูทิมนะครับอัยการจังหวัดแปรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภาคประชาชนสำนักงานอัยการจังหวัดแปรครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2569นะครับพร้อมมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดแปรจำนวน10คนด้วยกันนะครับกับประกอบด้วยนายเอกชัยวงศ์วรกุลนายวรชัยวงศ์วรกุลนายบัณฑิตตั้งเที่ยงธรรมนะครับนายปิยพงษ์เมืองแก่นสิบเอกกิติศักดิ์เขื่อนเพชรนะครับนายกฤตนนท์ถนอมทรัพย์ตวีนะครับนายกิจชัยกิจพิญโยนายเกียรติก้องธเนศสกุลนายธนายุทธสุพนาวันนะครับแล้วก็นายอัครวัตรธีระรัตนิธิคุณนะครับสิบท่านนี่ก็จะมาร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานและก็ขับเคลื่อนภารกิจร่วมกันนะครับระวังหน่วยงานยุติธรรมนะครับภาคประชาชนในพื้นที
15: ่
16: 10จื่อ10ทันที่อู้ไปตะกี้นะครับก็เป็นตัวแทนของภาคประชาชนเข้าไปทำงานนะครับดำเนินการร่วมกับยุติธรรมนะหน่วยงานยุติธรรมในจังหวัดแปรนะทั้งนี้คณะกรรมการดังกล่าวนะจะมีบทบาทในการเสนอแนวทางการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดแปรรวมถึงภารกิจด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบและก็เข้าใจบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายของสำนักงานอัยการจังหวัดแปรนะตลอดจนแนวทางการติดต่อราชการกล้าการเปิดโอกาสให้ประชาชนนี
15: ่
16: ได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนางานในส่วนที่บ่เกี่ยวข้องกับงานอรรถกดีเนาะ ของงานอรรถคดีของพนักงานอัยการนะครับพร้อมรวมครับเคลื่อนการเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมสังคมสันติสุขและก็ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับนี่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและทั่วถึงครับ
15: นั่นแหละครับผมตอนนี้ประชาชนก็จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการบริหารจัดการในพื้นที่ของตัวเก่าเยอะขึ้นนะครับผมมากันที่น่านนะครับผมจังหวัดน่านประชุมในเรื่องของแดชบอร์ดครับผมยกระดับการบริหารจัดการเชิงพื้นที่มุ่งใช้ข้อมูลขับเคลื่อนนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพครับวันนี้เตอร์ตะวันนี้ครับผม18พฤษภาคมนะครับที่ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดานะครับที่สารกลางจังหวัดน่านนะครับนางวิไลวันบุดาสานะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ในการประชุมนะครับได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนนะครับข้อเสนอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของจังหวัดนะครับแบบบูรณาการตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทยเนาะซึ่งมุ่งเน้นในจังหวัดนะครับดำเนินการตามประเด็นนโยบายสำคัญหรือว่าอเจนดานั่นเองภายใต้แผนปฏิบัติการนะเป็นพ้องว่าแอคชั่นแพลนอีเนาะอย่างเป็นรูปธรรมนะครับพร้อมทั้งติดตามกำกับแล้วก็เร่งรัดการดำเนินงานนะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้โดยนะครับนอกจากนี้นะครับที่ประชุมยังได้มีการทราบผลการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือว่าแดชบอร์ดนั่นเองของจังหวัดน่านนะครับโดยสำนักงานสถิติจังหวัดน่านซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาแล้วก็รวบรวมชุดข้อมูลนะครับมาตรฐานเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการบริหารจัดการจังหวัดเชิงพื้นที่ให้สามารถนะครับนำข้อมูลไปวิเคราะห์วางแผนตัดสินใจในเชิงนโยบายนะครับได้อย่างแม่นยำแล้วก็ทันต่อสถานการณ์ทั้งนี้นะครับผมที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการกำหนดนโยบายแล้วก็การนำข้อมูลเนี่ยนะครับไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่โดยเน้นสำคัญนะครับของแหล่งที่มาของข้อมูลมาตรฐานการเก็บข้อมูลการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้ทุกหน่วยงานนะครับสามารถใช้ข้อมูลอันนี้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐภาคีเครือข่ายในพื้นที่รวมถึงการยกระดับคุณภาพในการบริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านต่อไปครับผม
16: ครับ
15: วันนี้ข่าวเข้มข้นมากๆเลยนะครับสำหรับอู้ข่าวเจ้าเหนือบ้านเฮานะครับผมแน่นอนเลยว่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะไปติดตามรายการต่อไปก็คือใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับ
16: ครับผม
15: แล้วก็ต่อไปวันพรุ่งนี
16: ้นี้
15: ครับผมติดตามกันได้กับอู้ข่าวชาวเหนือที่ไหนนะครับไอ้อม
16: สวทลำปางไปแยกขายครับวันพรุ่งนี้เน
15: า
16: ะ
15: ครับผมวันนี้น้องอั้นแล้วก็ทีมงานนะครับน้องอั้นพี่โอมนะแล้วก็ทีมงานพี่ช่างของสวทลำปางนะครับต้องนำรายการอู้ข่าวชาวเหนือนะครับลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วปะกันใหม่เนาะอาคารเป็นอาคารนะครับผมเราจะได้รับไปติดตามใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับโดยสวทพัทลุงกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
16: สวัสดีครับ
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
18: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงระบบ FM ความถี่98เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ผ่านทางเพจ Facebook สวท.พัทลุงกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกับเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง70สถานีทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดสัญญาณรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะและวันนี้พบกับดิฉันเทวีพรหมจันทร์ดำเนินรายการนางมุจจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6อำนวยการผลิตและนางสาวอุทัยวันเดชสิงห์โสภาผู้อำนวยการสวท.พัทลุงควบคุมการผลิตรายการค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะตลอดหลายทศวรรษแห่งการทรงงานพระราชกรณียกิจนานาประการได้ก่อกำเนิดเป็นทั้งความหวังโอกาสและพลังใจแก่ประสบกรณิกรทั่วผืนแผ่นดินไทยส่งฟื้นฟูผืนป่าอนุรักษ์หัตถศิลป์ไทยสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งหล่อเลี้ยงหัวใจของประชาชนให้ยืนหยัดอย่างมั่นคงบนรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมและวิถีไทยอันงดงามและวันนี้จะพาทุกท่านร่วมรำลึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ผ่านเรื่องราวแห่งความทรงจำพระราชกรณียกิจและบทสะท้อนแห่งความจงรักภักดีจากหัวใจของประสบกรณิกรผู้ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีอันร่มเย็น เริ่มต้นในช่วงแรกกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอเชิญไปติดตามรับฟังรับชมกันค่ะ
19: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: วันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2542นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาวจังหวัดพัทลุงเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านหัวป่าเขียวหมู่ที่7ตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ทรงทอดพระเนตรความเป็นอยู่และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้วันนั้นถนนทุกสายในจังหวัดพัทลุงเต็มไปด้วยประชาชนจากทั่วสารทิศที่พร้อมใจกันมาเฝ้ารับเสด็จหลายคนยังคงจำได้ถึงรอยยิ้มของพระองค์ความอ่อนโยนในพระสุรเสียงและพระจริยวัตรที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความสง่างามเมื่อทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากของราษฎรโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านที่ขาดโอกาสทางอาชีพพระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพเพื่อช่วยสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งต่อมาได้ขยายผลเป็นกลุ่มศิลปาชีพจังหวัดพัทลุงเกิดการรวมกลุ่มของแม่บ้านในหลายตำบลมีการสอนงานหัตถกรรมพื้นบ้านเช่นการทอผ้าใหญ่กันชงการจักสานเตยปานันการปักผ้าและการทำเครื่องประดับจากวัสดุธรรมชาติพระองค์ทรงเชื่อมั่นในพลังของสตรีไทยและทรงรับงานฝีมือเหล่านี้ไว้ในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนผลงานจากพัทลุงจึงกลายเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เผยแพร่ไปทั่วประเทศแสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาอันล้นพ้นนอกจากด้านอาชีพพระองค์ยังทรงห่วงใยสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพัทลุงโดยเฉพาะพรุควนเคร่งพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่พรุเพื่อเป็นแหล่งน้ำแหล่งทำกินและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำพื้นถิ่นแนวคิดนี้ได้กลายเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำในภาคใต้และแม้การเวลาจะผ่านไปกว่า20ปีแต่ภาพแห่งวันนั้นยังไม่เลือนหายรอยยิ้มของพระองค์ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวพัทลุงทุกผืนผ้าไหมที่ทอทุกเสียงกรีดที่ดังและทุกแววตาของแม่บ้านศิลปาชีพล้วนสะท้อนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพราะทุกย่างพระบาทที่พระองค์เสด็จมาถึงนั้นล้วนเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความรักความมั่นคงและความยั่งยืนที่หยั่งรากอยู่ในผืนแผ่นดินพัทลุงตลอดไป
1: การเสด็จพระราชดำเนินสู่จังหวัดพัทลุงมิได้เป็นเพียงการเสด็จเยือนหากแต่คือการนำสายพระเมตตาและความห่วงใยมาสู่หัวใจของผู้คนบนผืนแผ่นดินลุ่มน้ำทะเลสาบแห่งนี้ทุกย่างก้าวแห่งพระราชกรณียกิจล้วนสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งการฟื้นฟูผืนดินผืนน้ำและการสืบสานวิถีชุมชนให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนและจากพระเมตตาที่ทรงหยั่งรากลึกลงในผืนแผ่นดินแห่งนี้ได้ก่อเกิดเป็นพลังแห่งการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นดังเช่นเรื่องราวของข้าวสังหยดพัทลุงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะข้าวสังหยดเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองอันทรงคุณค่าของจังหวัดพัทลุงถือกำเนิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่สั่งสมถ่ายทอดและผูกพันกับวิถีชีวิตมายาวนานหลายชั่วอายุคนด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยพระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์และพัฒนาผลผลิตพื้นบ้านเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนจากเมล็ดพันธุ์เล็กๆในผืนนาวันนี้ข้าวสังหยดพัทลุงได้เติบโตเป็นทั้งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนพระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรจึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงการส่งเสริมอาชีพแต่ยังทรงปลูกคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทยให้กลับมางดงามและมีชีวิตอีกครั้งขอเชิญติดตามเรื่องราวแห่งพระเมตตานี้ได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: ครับสวัสดีครับผมติสนะศิริรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงกองวิจัยและพัฒนาข้าวโครงการข้าวครับขออนุญาตเล่าความเป็นมาของข้าวสังหยดพัทลุงนะครับข้าวสังหยดพัทลุงเป็นข้าวพื้นเมืองครับที่ปลูกอยู่คู่กับพัทลุงมาตั้งแต่โบราณนะนับเป็นร้อยๆปีแล้วก็ปลูกกันทั่วไปฮะเกือบทุกอำเภอที่มีการปลูกข้าวก็มีการปลูกข้าวสังหยดประมาณปี2530นะครับศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงตอนนั้นยังสังกัดกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรก็ได้รวบรวมจากหลายแหล่งฮะทั้งแหล่งที่ปลูกมากที่อำเภอบางแก้วท่ามะเดื่อที่อำเภอควนกันหนุนที่อำเภอเมืองแล้วก็ดำเนินการตามหลักวิชาการต่อเนื่องมาหลายปีนะครับจนปี2543ได้มีการก่อตั้งโครงการความตัวอย่างตามพระราชดำริของสมเด็จพระพันปีหลวงที่อำเภอบางแก้วจึงได้นำพันธุ์ข้าวสังหยดไปปลูกเพื่อทดสอบพันธุ์ที่นั่นที่ความตัวอย่างบางแก้วแล้วเมื่อวันที่24กันยายน2556สมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จพระดำเนินเพื่อมาเยี่ยมความตัวอย่างทำไร่เด็ดที่บางแก้วทางศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้นำข้าวคล่องของข้าวสังหยดทูลถวายสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วพระองค์ท่านได้นำไปที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศแล้วก็ให้ห้องเครื่องได้องค์ทรงถวายเมื่อสมเด็จได้ทรงเสวยแล้วก็ได้รับสั่งว่าข้าวนี้อร่อยจึงเป็นที่มาของการส่งเสริมการปลูกข้าวสังหยด

0: ทะเบียนพันธุ์ข้าวสังเกตเป็นข้าว GI ภายใต้โครงการผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษครบวงจรซึ่งเป็นโครงการใหญ่ครับเป็นโครงการใหญ่มากมีการบูรณาการหน่วยงานทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้ได้ผมขออนุญาตนำเรียนว่าพอเริ่มดำเนินการโครงการผลิตข้าวคุณภาพดีปลอดภัยจากสารพิษครบวงจรพอเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักอยู่ 2-3 หน่วยงานหน่วยงานแรกก็คือศูนย์วิจัยข้าวปะลุง2547ศูนย์วิจัยข้าวปะลุงยังสังกัดกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้สังกัดกรมการข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรมาตั้งปี2549ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปะลุงอีกหน่วยงาน1ข้อสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนสำนักงานพัสดุสัตว์หลายหน่วยงานครับข้อขับเคลื่อนโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่โดยครับพอเริ่มให้ผ่านกับการใช้ที่จะส่งเสริมให้พี่น้องผู้ตำนานในพัทลุงได้ปลูกข้าวสังเกตเดิมๆผมนำเรียนอย่างนี้ว่าพัทลุงเรามีพื้นที่ปลูกข้าวด้วยตำนานประมาณ 500,000 ไร่ในตอนปี 46-47 ตอนนี้เหลือแสนไร่นะหายไป 400,000 แล้วข้อต้องเริ่มจากศูนย์วิจัยข้าวโดยคุณสำเริงแท้ตันหรือพี่สำเริงแท้ตันเนี่ยแหละข้อได้นำเมล็ดพันธุ์กับผมจากที่เก็บรวบรวมไว้จากที่อนุรักษ์ที่ความตัวอย่างบางแค่ถามพระราชดำรินั่นแหละครับมาปลูกขยายพันธุ์เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรจะได้พันธุ์ดีที่บริสุทธิ์ปลูกก็มาทำแปลงครั้งแรกที่ค่ายไทยพอเริ่มโครงการนั้นนะครับโดยมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่ปลูกตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดข้อให้เกษตรจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดหากลุ่มเกษตรกรรับเมล็ดพันธุ์จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงไปปลูกแล้วสำนักงานพัฒนาชุมชนเข้าไปเข้าไปส่งเสริมเข้าไปพัฒนาการแปรรูปเข้าไปพัฒนาแพ็คกิ้งบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้กับกลุ่มเกษตรกรเหล่านั้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็ดำเนินการในเรื่องของขอขึ้นทะเบียน GI เป็นข้าวพันธุ์แรกของประเทศไทยเป็นข้าวพันธุ์แรกของโลกเริ่มในปี57ได้มาขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เมื่อ23มิถุนายน2549ให้ชื่อข้าวสังหยดเมืองพัทลุงจำชื่อนี้ดีนะครับข้าวสังหยดเมืองพัทลุงของสินค้า GI แล้วในปีที่ข้าวนั้นศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวก็รวมกันมาเป็นกรมการข้าวจะตั้งกรมการข้าวขึ้นมาข้าวสังหยดตอนนั้นที่มีเป้าหมายส่งเสริมในทำแผนตั้งแต่ปี47ถึง50แล้วก็เป็นที่นิยมกันมากนะครับมีที่นิยมกันมากข้าวสังหยดผมนำเรียนอย่างนี้ก่อนว่าเป็นข้าวพื้นเมืองที่อายุประมาณ5เดือนปลูกประมาณกลางสิงหาถึงกลางกันยายนแล้วก็ไปออกดอกสักประมาณปลายธันวาคมถึงต้นมกราคมและก็เก็บเกี่ยวสักต้นกุมภาพันธ์ถึงกลางกุมภาพันธ์เราบรรลุวัตถุประสงค์ในตรงนั้นสามารถจะนำข้าวพื้นเมืองพัทลุงที่มีลักษณะเฉพาะคือมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงแล้วก็มีอะเมโลต่ำประมาณ14-15คือมีความนุ่มนะฮะมีความนุ่มทานอร่อยให้มาเป็นสินค้าที่สร้างรายได้เพิ่มให้กับพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการในพัทลุงหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือชาวพัทลุงเองเป็นอย่างมากฮะว่าที่ข้าวของเราได้มีชื่อเสียงได้เป็นที่รู้จักได้สร้างมูลค่าเพิ่มในระดับประเทศหรือสามารถนำไปขายตลาดต่างประเทศได้ครับ
1: จากเมล็ดพันธุ์แห่งภูมิปัญญาในผืนนาสู่เส้นสายแห่งศิลปะหัตถกรรมบนผืนผ้าไทยทุกสิ่งล้วนสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงอนุรักษ์และสืบสานคุณค่าของแผ่นดินไทยไว้อย่างงดงามคุณผู้ชมคะผืนผ้าไทยมิใช่เพียงเครื่องนุ่งห่มแต่คือเรื่องราววิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชุมชนไทยตลอดพระชนชีพแห่งการทรงงาน สมเด็จ

0: พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทพระวรกายในการอนุรักษ์ผ้าไทยทรงส่งเสริมให้ช่างทอผ้าพื้นบ้านมีอาชีพมีรายได้และมีศักดิ์ศรีในภูมิปัญญาของตนเองจากพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ได้ก่อเกิดเป็นสายใยรักจากแม่แห่งแผ่นดินที่เชื่อมโยงหัวใจของคนไทยเข้ากับคุณค่าของพื้นผ้าไทยอย่างแนบแน่นวันนี้หลายชุมชนยังคงร่วมกันสืบสานงานผ้าไทยอย่างภาคภูมิทั้งการทอการย้อมและการออกแบบร่วมสมัยเพื่อให้ผ้าไทยก้าวทันโลกแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามเพราะทุกเส้นได้คือสายใยแห่งความรักทุกลวดลายคือเรื่องราวของแผ่นดินและทุกผืนผ้าคือบทพิสูจน์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงโอบอุ้มชีวิตของประสบกนิกรไทยตราบจนทุกวันนี้เช่นเดียวกับผ้าสีบาติกลำปำแห่งจังหวัดพัทลุงที่ยังคงสืบสานคุณค่าของผ้าไทยภายใต้ร่มพระบารมีอย่างงดงามขอเชิญติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางวิมลมาศวาจากิจประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพัทลุงตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมางานผ้าไทยภายใต้ร่มพระบารมีได้เปลี่ยนจากอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประสบนิกรพระองค์ทรงทำให้คนไทยกลับมาสวมใส่ผ้าไทยด้วยความมั่นใจทรงทำให้ชาวโลกยอมรับในประณีตศิลป์ของแผ่นดินทุกวันนี้เมื่อเราเห็นผ้าบาติกที่พลิ้วไหวหรือผ้าทอที่วิจิตรบรรจงสิ่งนั้นมิใช่เพียงแค่ศิลปะแต่มันคือบันทึกความรักที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงมีต่อราษฎรเป็นสายใยที่ถักทอจากหัวใจเชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบันและส่งต่อไปยังอนาคตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับจังหวัดพัทลุงผ้าบาติกถือเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่แพ้จังหวัดอื่นใดในภาคใต้โดยมีการผสมผสานวิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นลงบนผืนผ้าพลังของคนรุ่นใหม่ในพัทลุงยังได้สืบสานพระราชปณิธานด้วยการนำนวัตกรรมสีธรรมชาติจากดินและพืชพันธุ์ในท้องถิ่นมาใช้เพื่อสร้างสรรค์บาติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนผ้าพื้นเมืองให้กลายเป็นแฟชั่นร่วมสมัยที่สวมใส่ได้ทุกโอกาสตามแนวพระราชดำริผ้าบาติกพัทลุงในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องนุ่งห่มแต่คือร่องรอยแห่งความภาคภูมิใจคือสายใยแห่งความจงรักภักดีที่ถักทอด้วยความประณีตเพื่อทำลงไว้ซึ่งมรดกทางปัญญาของบรรพชนให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปชั่วกาลนานขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านมาร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยให้สนุกเพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจแม่ของชาวไทยให้ดำรงสืบไปขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะดิฉันนางผลศรีตันติลักษ์ร้านสีบาติกลำปำค่ะค่ะก็มาได้ทุกวันนี้ก็ได้เขียนลายผ้าบาติกเนี่ยค่ะผ้าบาติกเป็นเอกลักษณ์ของเราเองแล้วก็ด้วยการที่เราตัดเย็บได้ดีมีโจทย์ตอบรับเยอะว่าเราทำผ้าออกมาได้สวยมากมีลูกค้าเยอะแยะที่มาสั่งออเดอร์ค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้พี่สีได้ทำผ้าบาติกมา20กว่าปีและได้ทำเสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ๆแล้วให้ลูกหลานได้สืบต่อ
4: ครับสวัสดีครับผมนายรัตการโชติมากรครับก็เป็นผมเป็นผู้สืบต่อการทำผ้าบาติกของร้านสีบาติกพัทลุงครับหัวใจสำคัญในการรักษามาตรฐานของเราก็คือฝีมืออันปราณีตและก็การตัดเย็บ ที่ดีที่สวยเป็นระเบียบการฝีมือการทำผ้าต่างๆการลงสีต่างๆให้อยู่ในจุดที่พึงพอใจแล้วก็เกี่ยวกับการ QC ผ้าต่างๆทุกผืนต้องผ่านมือผมหรือมือเจ้าของร้านทุกตัวครับถ้าถามว่าปัจจุบันปรับตัวยังไงก็ค่อนข้างในช่วงแรกก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเนื่องจากบาติกเราใช้เป็นสีย้อมเย็นสีเคมีทั้งหมดเมื่อก่อนจะเป็นสีเคมีทั้งหมดเลยแต่พอมีพระราชสวนีลงมาเป็นแบบนี้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนซึ่งการใช้สีธรรมชาติเนี่ยเราก็จะใช้พวกไม้ให้สีต่างๆจากพื้นที่ในพัทลุงเช่นต้นพยอมแก่นขนุนอะไรพวกนี้ครับพวกใบไม้ให้สีต่างๆที่หาได้จากแถวบ้านหรือแถวในพื้นที่แถบในพื้นที่อำเภอเราก็เอามาใช้ครับก็ถือว่าได้รับผลตอบรับที่ดีเลยครับจากลูกค้ากลุ่มที่รักธรรมชาติและก็สนใจในธรรมชาติครับเพราะว่าสีเคมีสีธรรมชาติตัวนี้ที่ทำขึ้นมาใหม่เนี่ยมันคือธรรมชาติล้วนๆเลย 100% เลยมันจะไม่ผ่านกรรมวิธีเคมีใดๆเลยเวลาสวมใส่ก็นั่นแหละครับมันจะรู้สึกดีกว่าที่เราใช้สีเคมีกันก็กับผมก็รู้สึกซาบซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระพันปีหลวงมากนะครับที่มีพระราชสวนีพระราชดำริมาตั้งแต่พระองค์ยังสาวๆเลยก็คือช่วยพัฒนาประเทศเราเรื่องการทำผ้าไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็ตามภาคเหนือภาคกลางภาคใต้พระองค์ทรงช่วยหมดเลยทำให้ผ้าของพวกเราเป็นที่รู้จักในนานาประเทศครับสำหรับผมนะครับผ้าบาติกใต้ร่มพระวรณีคือผ้าแห่งโอกาสและความภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าผ้าตัวนี้ทำให้เรามีรายได้มาจุนเจือครอบครัวทำให้เราสร้างโอกาสในการทำสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนแล้วก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวใต้ที่เราสามารถผลิตผ้าออกมาได้มีคุณภาพขนาดนี้ครับทำให้สายตาของคนทั่วโลกได้เห็นผ้าของเราครับขอบคุณครับ
0: และนี่คือทั้งหมดของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้นะคะโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงแม่ข่ายรายการร่วมถ่ายทอดสัญญาณไปยังเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีก70สถานีทั่วประเทศค่ะท่านสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะรวมถึงทุกข้อความทุกกำลังใจทุกการติดตามที่มอบให้กับรายการของเราในวันนี้ค่ะและทีมงานวันนี้นะคะโดยนางมุจจรินทร์ทองนวลท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6อำนวยการผลิตรายการนางสาวอุทัยวันเดชสิงห์โสภาผู้อำนวยการสวทพัทลุงควบคุมการผลิตรายการพร้อมกับทีมงานสวทพัทลุงทุกท่านนะคะและดิฉันเทวีพรหมจรรย์ดำเนินรายการวันนี้ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาสีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งการขับเคลื่อนตามข้อเสนอภาคเอกชน4ด้านเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการขับเคลื่อนตามข้อเสนอภาคเอกชน4ด้านผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเร่งด่วนให้หน่วยงานราชการขับเคลื่อนนโยบายตามข้อเสนอของภาคเอกชน4ด้านหลักประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดการเพิ่มทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่และการลดอุปสรรคการอนุมัติอนุญาตพร้อมใช้ประโยชน์ที่ดินรัฐโดยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและครอ.ติดตามผลอย่างใกล้ชิดภายในกรอบ30 60และ90วันเพื่อเร่งสร้างการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนด้านการปราบปรามทุจริตนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตโดยมอบหมายนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเดินหน้าบูรณาการร่วมกับสำนักงานปปช.และภาคเอกชนเน้นปรับปรุงกฎหมายล้าสมัยลดดุลยพินิจเจ้าหน้าที่และนำระบบดิจิทัลมาใช้ขับเคลื่อนความโปร่งใสพร้อมเร่งปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินอมินีและแก๊งสแกมเมอร์อย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปรับแนวทางการเน้นส่งเสริมเกษตรกรลดต้นทุนหลังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงการเสนอของงบกลาง 6,000 ล้านบาทแจกปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์ให้เกษตรกร
11: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีที่ทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ได้ส่งหนังสือด่วนมายังสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีที่กระทรวงจะนำเสนอของงบกลางเพื่อดำเนินโครงการจัดหาปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์จำนวน 6,000 ล้านบาทว่าโครงการดังกล่าวไม่เข้าข่ายโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนพิเศษที่ขอใช้งบกลางส่งผลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถอนเรื่องดังกล่าวออกจากวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า การช่วยเหลือและลดต้นทุนเกษตรกรในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางสิ่งสำคัญจะต้องสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างเร่งด่วนคือการลดต้นทุนและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยการนำความรู้ในการปรับปรุงดินมาใช้อย่างเหมาะสมโดยย้ำว่าหากดินมีความอุดมสมบูรณ์และมีการปรับปรุงบำรุงอย่างเหมาะสมจะเพิ่มศักยภาพให้ประชาชนใช้ต้นทุนที่ต่ำลงและมีรายได้มากขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานรสายพันธุ์เคลส 1B ต่อเนื่องหลังพบชายไทย2รายป่วยเพิ่มนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคฝีดาษวานรโดยกองระบาดวิทยายืนยันไทยพบผู้ป่วยสะสมกว่า 1,000 รายมีผู้เสียชีวิต16รายโดยช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นพฤษภาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยสายพันธุ์เคลส 1B รายใหม่2รายเป็นชายไทยที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจากการสัมผัสใกล้ชิดและมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลแปลกหน้าขณะเดียวกันยังพบผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยและมีพฤติกรรมเสี่ยงในแหล่งท่องเที่ยวด้วยโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25-40 ปีทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงหลักยังคงเป็นการสัมผัสแนบชิดโดยเฉพาะในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายพร้อมกำชับหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับเฝ้าระวังพื้นที่ท่องเที่ยวและสถานบริการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้โรคฝีดาษวานรสามารถป้องกันได้โดยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงโดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลแปลกหน้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบ
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: Soft Power ไทยคืออะไร
14: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
13: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
15: ์ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเกษตรกรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่เปิดรับสมัครโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2569พี่น้องเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ด้านข้าวสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนชาวนาอาสาสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากภัยธรรมชาติและสถาบันเกษตรกรอื่นๆในเขตเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนเตรียมเหพบกับเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีพันธุ์สันป่าตอง1จำหน่ายในราคาพิเศษสุดๆเพียงกิโลกรัมละ4บาทหรือกระสอบละ100บาทเท่านั้นครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่ไร่ละไม่เกิน15กิโลกรัมไร่ละไม่เกิน450กิโลกรัมใครมีคุณสมบัติครบอย่ารอช้าเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาสมุดทะเบียนเกษตรกรและใบสมัครคพม.01มายื่นได้เลยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนกว่าเมล็ดพันธุ์จะหมดย้ำนะครับหมดแล้วหมดเลยสนใจติดต่อศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่โทร053-114-062ต่อ19เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพต้องที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่หางดงติดกับไนท์ซาฟารี
16: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
17: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
18: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
19: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
20: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งล่ะครับ
19: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
21: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
22: ์พี่น้องชาวละปูนเจ้าหูขอว่าความสะอาดของบ้านเฮาเริ่มต้นใดที่มือของทุกท่านปี2569จังหวัดละปูนประกาศถือการบริหารจัดการขยะเป็นวาระเร่งด่วนเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองสะอาดอย่างยั่งยืนง่ายๆกู้บ้านทำได้คัดแยกขยะก่อนทิ้งขยะอินทรีย์ลงถังขยะเปียกขยะรีไซเคิลเก็บไว้ขายหรือใช้ใหม่ขยะทั่วไปทิ้งให้ถูกที่ขยะอันตรายแยกส่งเจ้าหน้าที่นะเจ้ามาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ฮือละปูนเป็นจังหวัดที่สะอาดที่สุดในประเทศไทยเพื่อสุขภาพที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของหมู่เฮาผู้คนละปูนเมืองสะอาดเฮาทำได้และยังคงทำร่วมกันอย่างต่อเนื่องด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดละปูน
23: ข่าวดีมาบอก
24: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
25: ข่าวดีที่95
26: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
27: ดูได้ตอนเย็นนอก
23: ข่าวดีปีเก่าที่ผ
28: ่านอ๋อไอ้พ่อข้าฟังรายการวิทยุนะที่ขึ้นสวทระปูนนะเป็นประจำนะ
29: ได้เวลามาฟังข่าวดี
23: ข่าวเด่น
29: ข่าวดัง
23: เพลงลูกทุ่งม้วน
29: ในรายการข่าวดีปีเก่า95แล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าก็อยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้ามาหับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะจ๊ะวันนี้ปากันวันอังคารที่19พฤษภาคม2569นะจ๊ะคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้ก็เช่นเคยเนาะยังคงอยู่ในห้วงระยะเวลาที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเปิ้นประกาศนะจ๊ะแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศที่มีโอกาสในการที่จะเกิดฝนนักขึ้นนะจ๊ะในระยะนี้เราเข้าสู่หน้าฝนนะเจ้าฤดูฝนยังเป็นทางการและเนอะช่วงนี้ก็จะมีปริมาณฝนที่ตกเพิ่มขึ้นนะเจ้าแล้วก็ประมาณช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะเจ้าปลายเดือนมิถุนายนถึงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยอาจจะมีโอกาสนะเจ้าในเรื่องของฝนทิ้งช่วงนะเจ้าประมาณปลายเดือนมิถุนาเดือนกรกฎานี่นะมีโอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงไประยะหนึ่งนะเจ้าจากนั้นสิงหากันยานี่ฝนก็จะมาตกนักเหมือนกันนะเจ้าก็จากรายงานเนาะพื้นที่เกิดฝนส่วนใหญ่นะเจ้าจะอยู่โซนของภาคเหนือตอนล่างนะเจ้าตั้งตากตั้งเพชรบูรณ์นะเจ้าตั้งปุนเนาะก็จะมีฝนตกหนักนะเจ้าแต่ตะคืนนี่ก็มีรายงานตั้งลำปางนะเจ้าตั้งลำปางตั้งเถินตังลีลีบ้านเฮานี่ก็มีโอกาสนะเจ้าเกิดฝนได้นักเหมือนกันนะเจ้าโดยรวมแล้ววันนี้อุตุนิยมวิทยาคาดหมายว่าประมาณร้อยละ40ของพื้นที่นะเจ้าวันพุธเนี่ยประมาณร้อยละ60ของพื้นที่พฤหัสบดีประมาณ70ของพื้นที่ 70% ของพื้นที่พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะเจ้าก็จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นนะเจ้าช่วงนี้ก็เริ่มที่จะมีฝนตกชุกหนาแน่นยิ่งขึ้นนะเจ้าก็ฝากคุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันให้ดีตัวนะเจ้าแล้วก็อย่างที่บอกเนาะไข้เลือดออกเนอะคุณผู้ฟังต้องช่วยกันแท้ๆนะเจ้าไข้เลือดออกเนี่ยมาจากยุงลายที่เป็นพาหะในการนำโรคนะเจ้าถ้าไผ่มีอาการป่วยไข้นะเจ้าไข้สูงปวดเมื่อยตามเนื้อตัวนี่นะปวดหัวนะเจ้าหรือมีจุดเลือดออกอย่างเนาะก็ควรจะต้องไปพบคุณหมอนะเจ้าเพราะว่าไข้เลือดออกเนี่ยมันมีโอกาสนะเจ้าที่อาจจะทำให้เสียชีวิตได้เลยนะเจ้าถ้าเราอยู่ในระยะวิกฤตที่เราไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องนะยานี่ก็ต้องกินยาพาราเซตามอลยาเฉพาะนะเจ้าไม่ใช่ว่ากินกลุ่มแอสไพรินกลุ่มยาบรูเฟนอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะกินไม่ได้มันจะทำให้เลือดนะเจ้าออกหนักขึ้นนะเจ้าผมฟังก็ถ้ามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องไปพบคุณหมอเนอะจะได้พินิจพิจารณาดูว่ามันเป็นโรคอย่างแท้อีเนาะบางทีอาจจะเป็นไข้มาได้เป็นวัดเป็นไอจามฮัดชิวไวรัสทั่วไปนะเจ้าหรืออาจจะเป็นไข้ทอนซิลอักเสบกาเอนะหรืออาจจะเป็นไข้วัดใหญ่อีเนาะหรืออาจจะเป็นไข้อย่างอื่นเอนะเจ้าหรืออาจจะเป็นไข้เลือดออกซึ่งก็เป็นไปได้เนาะวันก่อนดีเจออยเพี้ยวบ้านคุณผู้ฟังเพี้ยวบ้านกอดเอาไอ้นั่นนะเจ้าพัดลมไอ้น้ำเนาะมันจะมีตี้ใส่น้ำอยู่แล้วเราได้เปิดมันเมินคุณผู้ฟังจกอันตี้เปิ้นใส่น้ำผนาออกมาแล้วมันมีน้ำขำอยู่ฮันก็ยังว่าเอ๊บ้านก็ไม่ได้เปิดไม่ได้ปล่อยให้มันโล่งต่างใดยุงมันยังมามีตัวนิ่วตัวนิดครบเอ็นอ่ะครบลูกพ่องครบแม่พ่องเอ็นอ่ะจ้ะมันมาจากทางใดอีนะก็เพียวบ้านพอเพียเปิดพอไอ้ตี้เครื่องพัดลมไอ้น้ำเนี่ยเจ้าที่มันเอาใส่น้ำไว้นี่นะมันมีตัวลูกน้ำลอยอยู่ในห้านโอ้นี่เนาะก็ใจได้ว่าบกรนี่เคยได้ยินท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเก่าอ่ะนะเจ้าท่านรองโอท่านรองโอท่านก็มาเล่าให้ฟังในรายการเนี่ยว่าไปเยี่ยมไปตรวจหมู่บ้านเนาะเพิ่นก็เล่าให้ฟังว่าเวลาเจอลูกน้ำยุงลายอย่างเอ็นอาจารย์บางทีไปเจอในแก้วกาแฟ
แก้วกาแฟที่ว่าเนี่ยนี่เขากินกาแฟกินชาเย็นกันอีน่าเจ้าแล้วขวางขยะไปอย่างไปเนาะยุงลายมันไปวางไข่ในห้านอีนะแล้วก็แหมกรณีหนึ่งก็คือเนี่ยอันพัดลมเก็บความเย็นเนี่ยพัดลมไอ้น้ำเนี่ยนะเจ้าเพื่อเปิดพอน้ำทางในฮะเนอร์อีเนาะมันจะมีลูกน้ำยุงลายอยู่ในห้านโอ้เป็นว่าแต่อันคำนี้ต้องมันเปลี่ยนนะเจ้าเป็นว่าแต่อันนี้คำนี้ต้องมันเปลี่ยนเพราะว่าฝนตกแล้วนะเจ้าคุณโมฟังอันนี้ก็ต้องช่วยกันเนาะช่วยกันเพียวบ้านนะเจ้าช่วยกันเก็บกวาดสถานที่บ้านเรือนต่างๆดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในบ้านนะเจ้าป้องกันบ่ฮือเป็นแหล่งเกาะพักของยุงแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายซึ่งจะทำให้เกิดโรคที่นำโดยยุงนะเจ้าเป็นพาหะทั้งเรื่องของโรคไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลายมากระจาแล้วก็โรคอย่างแฮมซิก้าอีกอะเวลาซิก้าอีเนาะโรคที่มากับยุงนะเจ้าต้องช่วยกันแต่5 ป. 5 ป. 1ขอนะเจ้าปิดภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดเปลี่ยนน้ำในแจกันหรือกระถางทุกสัปดาห์นะเจ้าปล่อยปลากินลูกน้ำในอ่างบัวปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านให้ปลอดโปร่งปฏิบัติทำเป็นประจำจนเป็นนิสัยนะเจ้าแล้วก็ป้องกันยุงกัดนะเจ้ายุงตีวงวิ่งวงวิ่งอีนะก็ต้องทาโลชั่นกันยุงนอนในมุ้งสวมเสื้อแขนยาวนะเจ้าเพื่อป้องกันบ่ฮือยุงขบเนาะและปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องของวัคซีนนะเจ้าป้องกันไข้เลือดออกอยู่เหมือนกันซึ่งถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถปรึกษานะเจ้าคุณหมอเพื่อขอรับวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกได้นะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลเนาะที่ส่งผ่านความห่วงใยถึงคุณผู้ฟังกันตัวนะเจ้าในช่วงของรายการเจ้าเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์เจ้า

ื่นนี้ความถี่FM 95.00 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าเจ้าว่าคุณผู้ฟังที่เปิดรับฟังนะเจ้าพันตังวิทยุในรถก็ดีนะเจ้าวิทยุที่บ้านก็ดีเนาะก็จะรับฟังเพลินๆกันไปนะเจ้าเพราะมีทั้งสาระข่าวสารแล้วก็มีสาระบันเทิงมีเรื่องของคันเพลงสลับสับเปลี่ยนให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะเจ้าเพิ่นว่ากันเวลาเราเล่นโซเชียลนะเจ้าจะพอคลิปพอหนังพอซีรีส์อีเนาะพอไทยทีอีนะมันก็จะต้องอยู่กับมือถือนะเจ้าอยู่กับหน้าจอเนาะละหน้าจอไปก็ได้พอละได้เวียกได้การละอีนะแต่ถ้าเกิดเปิดฟังนะเจ้าเปิดวิทยุฟังแก้ง่อมแก้เหงาได้เนอะคุณผู้ฟังฟังดีเจอู้ข่าวคือฟังพ่องนะเจ้าอู้เรื่องไปเลอะไปเลยพ่องอีนะฟังเพลงพ่องนะเจ้าก็แก้ง่อมแก้เหงาไปกันได้นะเจ้าแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บบึ๊ดฟังไปฟังมาโอ้ดีกินข้าวตอนเนี่ยเหมาะนะเจ้าฟังไปฟังมาโอ้คำละอีนะฟังไปฟังมานะเจ้าจะปนแห่งวันหนึ่งละเนาะคุณผู้ฟังก็แก้ง่อมแก้เหงาเตะกันได้นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเขาก็หวังว่าเขาจะเป็นสถานีวิทยุคลื่นหนึ่งนะเจ้าที่อยู่ในใจของพี่น้องเจ้าละปูนเนาะคอยแก้ง่อมแก้เหงานะเจ้าคอยเติมความหูคอยเติมข้อมูลข่าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องจังหวัดละปูนเฮาได้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากพื้นที่ของจังหวัดละปูนเฮาอย่างแท้จริงนะเจ้าก็ฝากติดตามกันเลยละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าส่วนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆเนาะบริษัทห้างร้านนะเจ้าอันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจนะเจ้าขายครัวน้อยเนอถ้าสนใจจะติดต่อร่วมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเนื้อหาข้อมูลข่าวสารเนาะกิจกรรมโครงการดีๆเนี่ยก็ติดต่อมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนนะเจ้าเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะเจ้า51000เนาะหรือเบอร์โทรศัพท์0535255565นะเจ้า0535255565นะเจ้าหรือจะช่องทางของสื่อออนไลน์ก็ได้นะเจ้าพิมพ์ข้อความมาทาง Facebook Fanpage สวทลำพูนก็ได้นะเจ้าติดต่อมาทาง TikTok ก็ได้นะเจ้ามีหลากหลายช่องทางนะเจ้ามาเดือนนี้ซ้ำมีช่องทางในการรับฟังผ่านวิทยุออนไลน์นะเจ้าในแพลตฟอร์มของ NBT Plusเนาะคุณผู้ฟังเข้าไปดาวน์โหลดใน Play Store หรือว่าระบบ iOS ได้เลยนะเจ้าพิมพ์ค้นหาคำว่า NBT Plus นะเจ้าก็สามารถที่จะรับฟังวิทยุออนไลน์ของสวทลปุณได้ทุกที่ทุกเวลาแม้ว่าจะอยู่ใกล้กันเพียงไหนก็ตามแต่นะเจ้าท่านก็สามารถที่จะกดเข้ามาฟังการออนแอร์ออกอากาศของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกันได้โดยตรงนะเจ้าก็ฝากกันไว้ตัวละกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะกับรายการข้อมูลข่าวสารต่างๆจากคลื่น FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าช่วงนี้ปาคุณผู้ฟังนะเจ้าไปติดตามโครงการที่น่าสนใจสักน้อยหนึ่งก่อนละกันนะเจ้าก่อนที่จะไปฟังเพลงต่อไปนะเจ้ามีโครงการที่เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนกันมาอย่างยาวนานนะเจ้าตั้งแต่ปี2562ละเป็นโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพเพื่อกับนักเรียนที่บ่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับนะเจ้าซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะเจ้าเปิ้นร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและก็กรมการจัดหางานนะเจ้าเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการเพิ่มทักษะด้านอาชีพเพื่อกับนักเรียนที่ครอบครัวยากจนนะเจ้าแล้วก็มีโอกาสในการขาดโอกาสที่จะเรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
เองนะเจ้าในทุกพื้นที่ให้มีทักษะด้านอาชีพในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานฝีมือโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าเปิ้นก็สนับสนุนและก็ขับเคลื่อนดำเนินโครงการกันมาตั้งแต่ปี2562 63 64 65เนาะบัดนี้69แล้วก็ยังคงมีการดำเนินนะเจ้าโครงการกันมาอย่างต่อเนื่องนะเจ้าซึ่งของละปูนเฮานะเจ้าก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่จะต้องเรียนว่าเป็นจังหวัดที่ดำเนินโครงการนะเจ้าได้เป็นที่ยอมรับเป็นอย่างดีเนาะเพราะว่าทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะเจ้ายกจังหวัดละปูนว่าจังหวัดละปูนเนี่ยโอ้ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความละมุนใจนะเจ้าเป็นจังหวัดที่มีการให้ความใส่ใจในการขับเคลื่อนโครงการมาอย่างต่อเนื่องนะเจ้าแล้วก็ไปดูในรายละเอียดนะเจ้าของภาคอุตสาหกรรมนะเจ้าติเปิ้ลมีโครงการถ้าจำกันได้อ่ะดีเจอ้อยกอชัยนางเก่าของมอก้านี่ถ้าจำกันได้ถ้าเราเคยได้ยินเนาะสมัยท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวรยุทธนวรัตน์เนี่ยนะเจ้าเปิ้ลก็ไปเปิดร้านซ่อมรถให้กับน้องอ้วนท่านผู้ว่าวรยุทธ์ในเพื่อนของน้องอ้วนนะเจ้าอยู่ที่บ้านกออำเภอลี้จังหวัดตะปูนเจ้าคุณผู้ฟังคือน้องอ้วนเนี่ยเปิ้นก็จบม.3 แล้วเปิ้นก็ไม่ได้เรียนต่อนะเจ้าก็เลยมาเข้าโครงการที่เปิ้นจัดขึ้นเนี่ยเจ้าโครงการพัฒนาทักษะอาชีพนะเจ้าให้กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับก็คือถ้าจบม.3 แล้วเนี่ยมันจะไปทำงานเลยเอ็นะเจ้าก็ม.1 ม.2 ม.3 ก็ไปได้เรียนทักษะฝีมืออะไรอย่างสักอย่างเอ็นะจะไปประกอบอาชีพเลยไปรับจ้างเลยอย่างเลยเนี่ยก็บ่มีทักษะว่าจะต้องไปทำอะไรอย่างเอ็นะเจ้าก็ขาดโอกาสในการที่จะสร้างรายได้นะเจ้าคือกับตัวเองและก็ครอบครัวเนาะถ้าเข้าโครงการเนี่ยก็จะพาไปฝึกอบรมก่อนช่างไฟช่างซ่อมรถช่างเย็บผ้าเอนะช่างต่างๆก่อนในระยะเวลารู้สึกจะประมาณ3เดือนเนี่ยนะจ๊ะเปิ้นฮือกินฮืออยู่ฟรีฝึกอบรมนะจ๊ะจนเชี่ยวชาญจนไปฝึกในสถานประกอบการบางคนนี่คือได้ทำงานในสถานประกอบการได้ไปฝึกงานต่อเลยนะจ๊ะแล้วก็มีใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานซึ่งก็จะทำให้ค่าจ้างเนี่ยนะจ๊ะอยู่ในอัตราที่ควรจะเป็นเนาะคุณผู้ฟังทีนี้ของกรณีน้องอ้วนเนี่ยเปิ้นก็มาฝึกจะแย่เจ้ารู้สึกจะฝึกเป็นช่างซ่อมรถนะเจ้าพอฝึกเสร็จแล้วสถานประกอบการเปิ้นจะรับทำงานต่อนี่นะปรากฏว่าน้องอ้วนก็บอกทำบ่ได้ทำงานอยู่ที่ในเวียงเนี่ยบ่ได้ต้องปิ๊กไปอยู่ที่ก่อเพราะว่ายังมีน้องตัวน้อยอยู่นะเจ้าแล้วก็พ่อแม่เนี่ยก็เฒ่าแล้วแล้วก็พ่อกับแม่เนี่ยเป็นผู้พิการตัวนะเจ้าต้องไปดูแลพ่อแม่แล้วก็ไปดูแลน้องพอคณะทำงานของโครงการเนี่ยที่จังหวัดละปูนเฮาได้ทราบถึงข้อมูลของน้องอ้วนนะเจ้าเปิ้นก็พยายามไปหาภาคอุตสาหกรรมเนาะเปิ้นจะมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการจ้างคนพิการนะเจ้าให้เข้าทำงานในสถานประกอบการเนี่ยกี่คนกี่คนนะเจ้าทีนี้ในบางสถานประกอบการเนี่ยก็สามารถจ้างคนพิการนะเจ้าเข้าทำงานได้ตลอดระยะเวลาของเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเนาะถ้าจ้างแบบนั้นบ่ได้ก็จะต้องมีงบประมาณมีเงินส่วนหนึ่งที่เอาไปช่วยเหลือนะเจ้าผู้พิการหรือว่าครอบครัวของผู้พิการเนี่ยเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์อย่างนี้นะเจ้าปรากฏว่าของจังหวัดละปูนเฮานะเจ้าก่อใช้โอกาสตรงเนี้ยที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะเจ้าก็เลยไปสร้างร้านซ่อมรถร้านซ่อมรถน้อยๆเนี่ยนะเจ้าให้กับน้องอ้วนที่บ้านกอซึ่งเชื่อว่าเดี๋ยวนี้น้องอ้วนก็ยังประกอบอาชีพอยู่หลายปีผ่านมาแล้วเนี่ยนะเจ้า 4-5 ปีที่ผ่านมาน้องอ้วนก็ยังคงประกอบอาชีพในการซ่อมรถนะเปิ้นทำโฮงซ่อมรถคือน้องอ้วนแล้วก็แปลงเอาอุปกรณ์เบื้องต้นที่จะไปเป็นงานฝีมืองานช่างเนี่ยนะเจ้าไปทำให้เนาะให้น้องอ้วนเนี่ยสามารถที่จะประกอบอาชีพดูแลครอบครัวอยู่ในบ้านได้เพราะว่ามีข้อจำกัดในการที่จะมาทำงานอยู่ในเวียงก็จะมาได้ดูแลพ่อแม่อย่างเงี้ยนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายละเอียดโครงการที่ละปูนเฮาก็ต่อยอดนะเจ้าแล้วก็หาวิธีในการที่จะดูแลน้องๆกลุ่มนี้นะเจ้าแล้วก็คณะทำงานของทางจังหวัดละปูนเนี่ยนะเจ้าปั้นมีปั้นห้องไว้อย่างไรล่ะ
ลำพูนได้ยินทุกเสียงเนาะของลำพูนเฮาเนี่ยไม่ลำพังนะเจ้าเปิ้นก็จะพยายามไปดูว่าเอ๊ะน้องๆกลุ่มเนี้ยที่มาเข้าโครงการจบม.3แล้วบ่ได้เรียนต่อเนี่ยนะเจ้าเปิ้นเกิดจากปัญหาหยังที่เปิ้นถึงบ่ได้เรียนต่อเนาะมีปัญหาเรื่องรายได้กาปัญหาในครอบครัวที่เป็นกลุ่มเปราะบางทางสังคมกาติดขัดปัญหาเรื่องอะหยังเอ็นน่ะเจ้าซึ่งคณะทำงานเนี่ยก็จะไปดูรายละเอียดข้อมูลของน้องๆ นักเรียนแต่ละคนเลยนะเจ้าว่าเนี่ยใดเปิ้นถึงบ่ได้เรียนต่อนะเจ้าจบม.3แล้วยังต้องออกมาทำงานเกิดปัญหาอะหยังขึ้นกับครอบครัวเปิ้นติดขัดเรื่องอะหยังเอ็นน่ะเจ้าแล้วก็พยายามที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาร่วมกันในการหาทางนะเจ้าเพื่อความช่วยเหลืออย่างดีที่สุดนะเจ้าอย่างล่าสุดเนี่ยโครงการของปีนี้นะเจ้าเปิ้นก็เดินหน้าแล้วนะเจ้าจัดปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกทอผ้ากี่เอวกะเหรี่ยงที่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงดอยยาวตำบลทากาดอำเภอแม่ทาจังหวัดลำปูนนะเจ้าวันก่อนเปิ้นก็มีการเปิดปัจฉิมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมนายเจ้าโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพเพื่อกับนักเรียนที่บ่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับประจำปี2569ของจังหวัดลำปูนนายเจ้าเพื่อส่งเสริมและก็พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อกับนักเรียนที่บ่ได้เรียนต่อหลังจบม.3นายเจ้าเพื่อสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพในฐานะแรงงานฝีมือนะเจ้าซึ่งจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มโอกาสในการมีงานทำมีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็ได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้นสำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้นะเจ้าก็มีน้องนักเรียนเพิ่งเข้าอบรมใน10คนหลักสูตรการทอผ้ากี่เอวกะเหรี่ยงซึ่งเป็นอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าแล้วก็สามารถที่จะเอามาต่อยอดสร้างรายได้ในชุมชนกะเหรี่ยงได้เป็นอย่างดีเลยนะเจ้าฝึกอบรม2เดือนตั้งแต่วันที่24มีนาถึง16พฤษภาคมที่ผ่านมานะเจ้ามีกระบวนการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เอาทักษะความรู้ในการทอผ้ากะเหรี่ยงกี่เอวเนี่ยนะเจ้าเนาะไปประกอบอาชีพได้จริงมันมีการบรรยายพิเศษนะเจ้าในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะและก็ศักยภาพของคนที่เข้ารับการฝึกอบรมนะเจ้าก่อนเข้าสู่การฝึกในสถานประกอบการวันที่22พฤษภาเนี่ยถึง22มิถุนายนเนี่ยเพิ่นจะเอาเข้าไปฝึกในสถานประกอบการโดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทั้ง10คนเนี่ยนะเจ้าจะไปฝึกงานในสถานประกอบการจริงที่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงดอยยาวนะเจ้าจากนั้นก็จะมีอาชีพเนาะมีรายได้อาจจะต่อยอดไปตอผ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยนะเจ้าตอผ้าแล้วก็ส่งขายให้กับศูนย์กาอะหยังกาเอ้น้องคนผู้ฟังอันนี้คือโครงการที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนะเจ้าสำหรับโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนที่บ่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับนะเจ้าเป็นโครงการที่ฟังแล้วยิ้มได้เนาะคุณผู้ฟังเนาะฟังแล้วยิ้มได้ตามแนวทางที่เปิ้นบอกว่าลำพูนไม่ลำพังนะเจ้ารวมพลังเพื่อลำพูนนะเจ้าก่อนเล่าสู่เรื่องราวข่าวสารดีๆให้ได้ฟังกันในช่วงของรายการช่วงนี้เตยเจ้า

เวลานี่คือแบบผ่านไปไวมากเนาะป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บเออพอเวลาจะเสี่ยงแหมเหมาะนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าช่วงนี้ประชาสัมพันธ์เรื่องบะม่วงหน่อยละกันนะเจ้าของดีละปูนเฮานะเจ้าเนาะตะวานี้เปิ้นมีประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้จังหวัดละปูนนะเจ้าโดยท่านผู้ว่าปิยพงษ์เนี่ยเปิ้นมอบเพื่อกับท่านรองเบญจวรรณมีเผือกนะเจ้าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านมาเป็นประธานในการประชุมนะเจ้าร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะคณะทำงานบริหารจัดการผลไม้จังหวัดละปูนนะเจ้าเพื่อขับเคลื่อนมาตรการการพัฒนาการผลิตลำไยเอ่ยบะม่วงเอ่ยเอ้นะเพื่อยกระดับผลผลิตบะม่วงลำไยนะเจ้าเฮ้อมีมูลค่าสูงขึ้นนะเจ้ามีรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกรนะเจ้าปีนี้ลำไยเนี่ยเพิ่นว่าประมาณ 60% เป็นลำไยต้นที่เท่าละนะอายุน่ากว่า25ปีละ ก็จะส่งผลต่อคุณภาพผลผลิตนะเจ้าแต่ว่าเกษตรกรก็ยังขาดข้อมูลด้านการตลาดในการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดซึ่งอันนี้เดี๋ยวเพิ่นทำแผนแล้วก็จะได้ดึงเกษตรกรนะเจ้าเข้ามามีส่วนในเรื่องของการบริหารจัดการนะเจ้าลำไยไปพร้อมๆกันแถมกรรมหนึ่งนะเจ้าเรื่องของการพัฒนาคือครบวงจรด้านการผลิตนะเจ้าการแปลรูปการตลาดนะเจ้าวันก่อนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนั้นปิยพงษ์ชูวงศ์เนี่ยท่านมาออกรายการวิทยุแล้วท่านก็เล่าให้ฟังนะเจ้าว่าท่านเนี่ยมีโอกาสไป

เยี่ยมสถานประกอบการหน่วยงานต่างๆที่เป็นภาคอุตสาหกรรมของลำปูนคือลำปูนนอกจากเป็นเมืองประเพณีเมืองวัฒนธรรมเมืองโบราณเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานแล้วเนี่ยนะเจ้าแห่งภาคหนึ่งเขาก็มีภาคอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเนาะที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปูนแล้วก็แห่งภาคหนึ่งก็เป็นอุตสาหกรรมนิคมอย่างก็ป้าท้องอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์เนี่ยนะจ๊ะแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมที่บ่ได้อยู่ในทั้งนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็เครือสหพัฒน์เป็นภาคอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ประกอบการ SME อย่างเงี้ยนะจ๊ะผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งมีศักยภาพสูงมากท่านผู้ว่าบอกพอไปเยี่ยมทั้งโรงงานใหญ่โรงงานเล็กหรือว่าโรงงานที่เป็น SME อย่างเงี้ยนะจ๊ะแต่ SME นี่คือแบบเป็น SME ที่เจ๋งมากนะ SME ในระดับแนวหน้าเป็นพี่ใหญ่ของ SME แล้วอย่างเองนะจ๊ะซึ่งเปิ้นก็จะมีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีมีวิธีการของการพัฒนานวัตกรรมต่างๆขึ้นมาท่านผู้ว่าบอกเนี่ยสิ่งเดียวที่ขาดอยู่ตอนนี้คือขาดการเชื่อมโยงข้อมูลด้านของภาคอุตสาหกรรมอาจารย์ที่เป็นลักษณะของนวัตกรรมใดๆเอามาปรับใช้กับเรื่องของภาคของการเกษตรทั้งกระบวนการผลิตแล้วก็กระบวนการแปรรูปถ้านำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านของตี้หลับปูนเฮามีดีๆเยอะแยะเลยเนี่ยนะจ๊ะมาผนวกรวมกับนวัตกรรมเรื่องของการแปลรูปสินค้าเกษตรท่านผู้ว่าบอกเชื่อได้เลยว่าเทคโนโลยีหมู่เนี้ยนะจ๊ะจะนำไปสู่นวัตกรรมแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการทำสินค้าเกษตรเนี่ยให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะจ๊ะก็ตรงเนี้ยเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นแหมส่วนนึงที่จังหวัดหลับปูนเฮาก็จะมีการขับเคลื่อนในเรื่องของไทยการถ่ายทอดองค์ความรู้การถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆท่านผู้ว่าเองท่านก็บอกว่าบางทีเกษตรกรอาจจะกังวลใจนะว่าใครเงี้ยใครทำกึดได้แต่ทำบ่ได้นะจ๊ะอาจจะติดขัดเรื่องเงินทุนอาจจะติดขัดเรื่องคำแนะนำหรือว่าใบอนุญาตหรืออย่างต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยก็สามารถที่จะเข้ามานะจ๊ะขอความร่วมมือนะขอรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐซึ่งท่านผู้ว่าบอกท่านยินดีมากๆเลยถ้าเกษตรกรท่านไหนนะเจ้ามีความตั้งใจเนาะคิดได้นะเจ้าหาแนวทางได้แต่ทำไม่ได้ติดขัดเรื่องอะไรอย่างเพิ่มมาอู้กันเดี๋ยวท่านพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมเต็มที่นะเจ้าเพื่อที่จะสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำปูนเฮาคือดีที่สุดเนาะเจ้าเนาะอันนี้เป็นเรื่องของภาคของการเกษตรนะเจ้าซึ่งก็จะต่อยอดไปในเรื่องของการเสริมสร้างรายได้อย่างมั่นคงคือกับเกษตรกรนั่นเองนะเจ้าส่วนบะม่วงช่วงนี้บะม่วงหน่อยใหญ่บะม่วงแฟนซีของลำปูนเฮาออกแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าทั้งเขียวมรกตเนาะบะม่วง R2E2 ผิงกั่วเวินนะเจ้างาช้างแดงแดงจักรพรรดินี่นะโอ้บะม่วงแฟนซีออกแล้วนะเจ้าก็ฝากคุณผู้ฟังนะเจ้าได้สนับสนุนอุดหนุนเกษตรกรตยแล้วก็บะม่วงที่ดีเจออยว่ามันกลิ่นแล้วมันล้ํมันหอมหอมนี่นะวันก่อนคุณยายแม่ดีเจแคทตี้นะเจ้าพอแคทตี้เนี่ยเปิ้นเอามาจากบ้านโฮงเอามาฝากปัดทุกคุณผู้ฟังมันถึงหอมนะพอเป็นบะยากให้ปอกินนะมันหอมมหาชนกนะเจ้ามหาชนกหอมเหมาะลำนะเจ้าคุณผู้ฟังยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพแล้วก็รสชาติที่ต้องมาลิ้มลองแท้ๆเลยสำหรับบะม่วงละปูนเฮานะเจ้าตอนนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดละปูนนั้นก็ประสานกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนนะเจ้ากลุ่มแปลงใหญ่บะม่วงเนาะเช่นวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสดพืชผักสมุนไพรและผลไม้นะเจ้าแล้วก็แปลงใหญ่บะม่วงสีเตี้ยอีนะแปลงใหญ่บะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่อำเภอลีแปลงใหญ่บะม่วงตำบลน้ำดิบวิสาหกิจชุมชนเพื่อการค้าการส่งออกตำบลเหล่ายาวที่อำเภอบ้านโฮงวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่บะม่วงตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องเนะเจ้าก็จะจัดแคมเปญเจ้าส่งบะม่วงละปูนส่งฟรีทั่วประเทศนะเจ้าบรรจุ9กิโลกรัมกล่องละ299บาทเท่านั้นเนาะไผ่ตี้ให้ส่งบะม่วงละปูน
คงบ่สั่งมากินกันเองอ่ะนะเจ้าแต่ว่าถ้าเกิดใครสั่งบ่ม่วงของละปูนเฮาเนี่ยนะเจ้าส่งไปฮื้อกับผู้หลักผู้ใหญ่เนาะญาติมิตรนะเจ้าหรือว่าลูกหลานหรือไผ่ที่อยู่ที่ไหนต่างใดเนี่ยท่านจ่ายแค่299บาทส่งรายชื่อเดี๋ยวจะเอาฮือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆเนาะติดต่อตามเบอร์โทรตามไลน์ไอดีที่เปิ้นประชาสัมพันธ์ไว้ได้เลยเนี่ยนะเจ้าท่านมาพอที่หน้าเพจ Facebook สวทละปูนก็ได้นะเจ้าสั่งไปเลยปุ๊บโอนสตางค์เดี๋ยวเปิ้นจัดส่งให้ท่านเองนะเจ้าต้องเนี้ยอย่างสักอย่างเลยเนาะเจ้าเนาะส่งที่อยู่นะเจ้าแล้วก็โอนสตางค์เดี๋ยวเปิ้นจัดส่งบะม่วงพรีเมียมนะเจ้าบะม่วงยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพรสชาติดีที่ต้องลิ้มลองนะเจ้าบะม่วงละปูนส่งฟรีทั่วไทยบรรจุ9กิโลกรัมกล่องละ299บาทต่ออันคัดเกรดพิเศษส่งตรงจากสวนอร่อยอร่อยอร่อยรสชาติดีเยี่ยมกลิ่นหอมสุดๆนะเจ้าคุณผู้ฟังอ่ะกรอบประชาสัมพันธ์นะเจ้าฝากกันในช่วงของรายการช่วงนี้ต่อละกันนะเจ้ากับการสนับสนุนเกษตรกรละปูนเฮากับเรื่องของการจำหน่ายมะม่วงผ่านทางออนไลน์นะเจ้าเวลาโวยตะเด้อนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังเวลาโวยขนาดเลยดีเจอ้อยขอประชาสัมพันธ์นิดหน่อยนึงละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังตั้งแขวงตั้งหลวงละปูนเปิ้นส่งหนังสือมาที่สวทนะเจ้าเปิ้นบอกว่าตอนเนี้ยตั้งกระทรวงคมนาคมนะเจ้าเปิ้นขอความร่วมมือตั้งกรมทางหลวงในการลดใช้พลังงานเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตด้านสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ตะวันออกกลางนะเจ้าซึ่งกรมทางหลวงก็พิจารณาดำเนินมาตรการบริหารการใช้พลังงานไฟฟ้าส่องสว่างช่วงเมื่อคืนนะเจ้าโดยจะเป็นการบริหารพลังงานในช่วงวิกฤตยังมีเป้าหมายแล้วก็มีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมเช่นนะเจ้าบริหารพลังงานเฉพาะในช่วง 4:00 น. ถึง 6:00 น.เช้าเลือกถนนสายรองที่มีปริมาณการจราจรต่ำนอกเขตเมืองนอกเขตชุมชนนะเจ้าบัดดำเนินการในจุดเสี่ยงทางร่วมทางแยกจุดกลับรถเขตชุมชนนะเจ้าแล้วก็มีมาตรการความปลอดภัยรองรับมีการติดตามประเมินผลพร้อมปรับแผนทันทีถ้ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะเจ้าเป็นมาตรการชั่วคราวระยะสั้นก่อนที่จะเปลี่ยนโคมไฟเป็น LED เพื่อลดการใช้พลังงานในระยะยาวซึ่งในส่วนของละปูนเนี่ยนะเจ้าแขวงทางหลวงละปูนเปิ้นพิจารณาแล้วนะเจ้าก็ตามหลักการของกรมทางหลวงเนี่ยนะเจ้าเปิ้นก็เลยจะมีการดับไฟเจ้าในช่วงเวลา 4:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าเพื่อปฏิบัติตามนโยบายเรื่องของการประหยัดพลังงานเนี่ย6จุดด้วยกัน6จุดด้วยกันนี่คือทางหลวงหมายเลข1156ตอนศพทาท่าลี่นะเจ้าศพทาท่าลี่กิโลเมตรที่10บวก245ถึงกิโลเมตรที่12บวก100นี่นะแล้วก็ทางหลวงหมายเลข1156ตอนศพทาท่าลี่เหมือนกันนะเจ้ากิโลเมตรที่19ถึงกิโลเมตรที่20ทางหลวงหมายเลข1184ตอนแม่อาวดอนมูลนะเจ้ากิโลเมตรที่5บวก560ถึงกิโลเมตรที่7บวก100ตั้งหลวงหมายเลข1184ตอนแม่อาวดอนมูลเหมือนกันนะเจ้าอันนี้กิโลเมตรที่10ถึงกิโลเมตรที่11ตั้งหลวงหมายเลข1274ตอนลีแม่บอนนะเจ้าระหว่างกิโลเมตรที่1ถึงกิโลเมตรที่3ตั้งหลวงหมายเลข1084ตอนลีก้อทุ่งนะเจ้ากิโลเมตรที่0ถึงกิโลเมตรที่3เนาะอันนี้เปิ้นดับไฟตั้งแต่ช่วง64ทุ่มถึง6โมงเช้านะเจ้า4ทุ่มถึง6โมงเช้าประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวคุณผู้ฟังกันตัวละกันนะเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะเวลาเสี่ยงแล้วคุณผู้ฟังดีจอยนำรายการลาทุกท่านเพียงเท่านี้แล้วนะเจ้าขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีเจ้า

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
1: ์ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับแค่หมู่นะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของอุ้มอิ้มเนาะซิงมิวสิกนะครับก็นำมาทักทายคุณผู้ฟังเนาะในการเข้าสู่รายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้เรามาเจอกันนะครับวันที่19นะพฤษภาคม2569วันนี้ก็มีข่าวสารเยอะนะคุณผู้ฟังครับหลากหลายเรื่องราวเลยบ่ว่าจะเป็นโครงการที่ช่วยลดค่าครองชีพให้พี่น้องประชาชนอย่างโครงการไทยช่วยไทยนะครับแล้วก็ยังมีข่าวประชาสัมพันธ์นอกจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดละปูนนะครับแล้วก็มีข่าวนะติดต้องแจ้งเตือนคือผู้ดีใจนะถนนนะครับประมาณ6จุดนะครับกระบือก็จะมีการทางหลวงละปูนนะแขวงทางหลวงละปูนก็จะมีการประกาศปิดไฟส่องสว่างทางหลวงสายรองนะ6จุดนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่4ทุ่มถึง6โมงเจ้าเนาะเพื่อควบคุมการใช้พลังงานในระยะสั้นนะจุดไหนกันพ้องเดี๋ยวมาอู้มาคุยกันในช่วงต่อไปของรายการนะแต่ว่าช่วงแรกของรายการนี่ไปติดตามในเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนนอกก็มีประกาศนะเตือนนะครับฉบับล่าสุดนี่ในฉบับที่3นะคุณผู้ฟังครับก็ออกประกาศเมื่อเวลา 17:00 นตีผ่านมาเนาะว่าประเทศไทยนี่นะว่าช่วงวันที่19ถึง21นี่นะครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนาะส่วนมากก็ทางด้านตะวันตกของประเทศไทยนะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับคุณผู้ฟังแล้วเปิ้นก็มีแล้วเรื่องของอินโฟกราฟิกให้ดูนะครับว่าจังหวัดไหนที่จะได้รับผลกระทบหนักที่ไหนจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักมากนี่เนาะวันที่19นี่นะครับคุณผู้ฟังก็คือวันนี้เนาะจังหวัดละปูนของเฮาเนาะก็มีการคาดว่าจะได้รับฝนตกหนักมาเป็นพื้นที่สีเหลืองนี่นะก็ไทยจะตั้งบ้านโฮงปูเนาะคุณผู้ฟังครับส่วนในช่วงวันที่20นี่ภาคเหนือที่จะได้รับผลกระทบก็จะเป็นทั้งตอนล่างของภาคและก็ทั้งตะวันออกของภาคเหนือตอนบนเนาะก็มีจังหวัดตากสุโขทัยน่านอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์เนี่ยจังหวัดเหล่านี้คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในวันที่20พฤษภาคม2569ก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองส่วนวันที่21นี่นะครับฝนตกหนักมากนี่ต่างจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์เนาะแล้วก็ทางภาคตะวันออกนี่ก็ชลบุรีระยองจันทบุรีนะครับส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนี่ก็ได้แก่จังหวัดตากสุโขทัยน่านอุตรดิตถ์กำแพงเพชรและพิจิตรนะครับน่านครับอุตรดิตถ์นี่ชุ่มช่ำเนาะนักพ่องนะครับวันที่20ถึง21พฤษภาคม2569นี่นะเพราะฉะนั้นนะใครอยู่พื้นที่เรานี่ก็ต้องติดตามในเรื่องของสภาพอากาศไว้ตัวเนอร์นะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยและก็มียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนนะครับหลายพื้นที่เนาะอันนี้คือภาพรวมทั่วประเทศนะหลายพื้นที่ก็ต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับระมัดระวังพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ตัวนะครับพื้นที่ลุ่มเนาะแล้วก็เตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรไว้ตัวเนอร์พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายและที่สำคัญอากาศเปลี่ยนแปลงชะนี่ดูแลรักษาสุขภาพตัวนะพยายามเน้นย้ำถึงวันเนาะรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งช่วงหน้าไปติดตามในเรื่องของแขวงทางหลวงละปูนเนาะประกาศปิดไฟทางหลวงสายรอง6จุดนะครับ4ทุ่มถึง6โมงเจ้านะเพื่อเป็นการรับมือวิกฤตพลังงานนะครับก็มีการยืนยันความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังตัวนะครับแล้วก็ยังมีข่าวเนาะตำรวจ CIB นะตำรวจสอบสวนกลางนี่คุมตัวหมอดูแก้กรรมที่จังหวัดละปูนนะครับซึ่งก็จะมีการแถลงข่าววันพรุ่งนี้ตอน20พฤษภาคม2569ครับรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามก็ได้ช่วงต่อไปของรายการคิดดีเพื่อสังคมครับ

กลับมาพักกันช่วงที่2ของรายการครับในช่วงนี้ไปติดตามข่าวนะตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB นี่ควบคุมตัวหมอดูแก้กรรมนะครับในพื้นที่จังหวัดลำพูนเนาะหลังมีผู้เสียหายทยอยเข้าแจ้งความกรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับโดยอ้างว่าเป็นพิธีแก้กรรมแบบ VIP นะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็เตรียมแถลงความคืบหน้าของคดีในวันพรุ่งนี้นะครับล่าสุดนะครับวันนี้เนาะเจ้าหน้าที่กองปราบปรามก็ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูนนะครับพร้อมเชิญตัวผู้ถูกกล่าวหาเนาะมาสอบปากคำหลังมีผู้เสียหายหลายรายนะครับออกมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะด้วยคดีดังกล่าวนี่ก็ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างกว้างขวางเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหานั้นเป็นหมอดูชื่อดังในภาคเหนือและก็มีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากนะครับทั้งนี้ตำรวจสอบสวนกลางเนาะ CIB ก็ระบุว่าจะเดินดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและก็ฮือพี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลจากการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแห่งครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้เนาะ20 พฤษภาคม 2569นะครับแห่งข่าวหนึ่งครับมีการแจ้งเตือนนะผู้ใจถนนหนตังนะช่วงเวลากลางคืนนอกแขวงทางหลวงลำพูนก็ประกาศปิดไฟส่องสว่างนะทางหลวงสายรองนะรวม6จุดในช่วงเวลา 22:00 น.ถึง 6:00 น.เพื่อควบคุมการใช้พลังงานในระยะสั้นนะครับแขวงทางหลวงลำพูนกรมทางหลวงก็ออกประกาศขอความร่วมมือนะครับประชาสัมพันธ์เนาะมาตรการบริหารจัดการใช้พลังงานไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืนนะเพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงคมนาคมเนาะในการลดใช้พลังงานเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตในตะวันออกกลางโดยมาตรการนี้จะเป็นการควบคุมพลังงานอย่างมีเป้าหมายและยังคงรักษาความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับช่วงเวลาควบคุมการใช้ไฟปิดใช้ไฟเนาะปิดไฟส่องสว่างเฉพาะเวลา 4:00 ถึง 6:00 นเช้านี่เป็นมาตรการชั่วคราวและสั้นเพราะถนนสายร้องนอกเขตชุมชนมีการจราจรติดต่ำนะคุณผู้ฟังครับก็มีบริเวณทางหลวงหมายเลข1146นะตอนซบท้าตาลี่นะครับแล้วก็ทางหลวงหมายเลข1184นะตอนแม่อาวดอนมูลนะครับทางหลวงหมายเลข1264นะตอนลีแม่บอนนะครับทั้งหลวงหมายเลข1087นะตอนลีก็ทุ่งนะครับคุณผู้ฟังหากจำเป็นต้องเดินทางนะผ่านจุดดังกล่าวในช่วงดึกนี่ก็โปรดลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษเน้อคุณผู้ฟังนะสำหรับข้อยกเว้นเพื่อความปลอดภัยนะครับจุดติดประทับไฟนั่นก็จะเป็นการเปิดไฟปกติ 100% นะครับบริเวณทางร่วมทางแยกจุดกับรถแล้วก็เขตชุมชนหนาแน่นนี่เปิดตามปกตินะคุณผู้ฟังครับหรือว่าถ้าหากนะครับพบว่าจุดใดมีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุเพิ่มขึ้นแขวงทางหลวงก็จะปรับแผนเปิดไฟในทันทีเนอร์คุณผู้ฟังครับท่านใดใจเส้นทางเหล่านี้ก็ระมัดระวังกันตัวเนาะคุณผู้ฟังครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเดี๋ยวกลับมาป้าชวนต่อไปของรายการกันครับ

0: ยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน
1: กลับมาป้ากันในช่วงนี้ติดตามข่าวสารในจังหวัดลำพูนของเฮากันสักน้อยนะครับคุณผู้ฟังครับจังหวัดลำพูนของเฮาเนาะที่ห้องประชุมโรงเรียนหอปริยัตินะครับศึกษาวัดพระธาตุภริพูนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสร้างการรับรู้นะเพื่อเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าอาวาสวัดพระธาตุภริพูนชัยวรมหาวิหารเจ้าคณะจังหวัดลำพูนก็นำคณะทำงานทั้งภาคพระสงฆ์และคฤหัสถ์นะร่วมประชุมคณะทำงานสร้างการรับรู้เพื่อเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับก็จัดขึ้นภายใต้กิจกรรมธรรมยาตราเดินเทศสันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกก็กำหนดจัดขึ้นวันที่1ถึง11มิถุนายน2569นี่นะโดยกิจกรรมดังกล่าวก็มีวัตถุประสงค์นะเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการนำเสนอครูบาศรีวิชัยนะสู่บุคคลสำคัญของโลกให้แก่ประชาชนในจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงได้รับรู้นะครับแถมทั้งยังเป็นการร่วมแรงศรัทธาเพื่อปฏิบัติตามแนววิถีครูบาของครูบาศรีวิชัยต่อเนื่องเป็นครั้งที่4ในปี2569นี้สำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง11มิถุนายนนี่นะจะมีการประชุมครั้งที่2ในวันที่17พฤษภาคม2569นะครับทั้งนี้ที่การประชุมวันนี้นะก็ได้มีการร่างกำหนดการเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานดังนี้วันที่1มิถุนายนนะครับที่วัดพระบาทนะวัดพระพุทธบาทห้วยต้มตำบลนาทรายอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะช่วงบ่ายเปิ้นก็จะมีการตกแต่งด้าขบวนเนาะเตรียมกิจกรรมที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม6โมงกึ่งวันที่1นะ6โมงแรงนะ18นาฬิกา30นาทีก็จะมีการทำวัดสวดมนต์สวดบารมี30ทัศนะครูบาเจ้าศรีวิชัยมีการแสดงธรรมเทศนา1กันเนาะทำบุญถวายพระป่าช่วง1ทุ่ม2ทุ่มนี่ก็มีการเจริญจิตตภาวนาตามเวลาที่เหมาะสมส่วนวันที่2มิถุนายนนะครับ2569นี่ขบวนก็จะเดินทางถึงวัดพระพุทธบาทผาน้ำตำบลป่าไผ่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะครับช่วงเจ้านี่ก็จะมีการทำบุญตักบาตรแบบวิถีประเพณีท้องถิ่น7โมงเจ้าตักบาตร8โมงครึ่งครับเคลื่อนขบวนธรรมยาตรานะแล้วก็18นาฬิกา30นาทีนะครับเปิ้นก็จะมีการทำวัดสวดมนต์นะสวดบารมี30ทัศน์ครูบาเจ้าศรีวิชัยนะกูแรงนะครับของการเคลื่อนขบวนนี่นะช่วงทุ่มก็จะมีการแสดงธรรมเทศนานะหนึ่งกันทำบุญถวายพระป่านะครับสองทุ่มก็เจริญจิตตภาวนาตามเวลา

ติเหมาะสมวันที่3ครับมิถุนายนนี่ขบวนก็เดินถึงวัดแม่ตื่นตำบลแม่ตื่นอำเภอลี้จังหวัดลำพูนช่วงเจ้าครับเหมือนเดิมนะมีการทำบุญตักบาตรแบบวิถีประเพณีท้องถิ่น7โมงเจ้า8โมงครึ่งนะครับ8นาฬิกา30นาทีก็เคลื่อนขบวนธรรมญาตานะครับแล้วก็ช่วงแมลงเราก็จะมีการทำวัดสวดมนต์นะพระธรรมเทศนาเจริญจิตตภาวนานะครับหลังจากนั้นวันที่4มิถุนายนนะครับขบวนก่อเดินทางถึงวัดบ้านปางตำบลศรีวิชัยอำเภอลี้จังหวัดลำพูนช่วงเจ้าก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรแบบวิถีประเพณีท้องถิ่นและก็มีการเคลื่อนขบวนธรรมญาตรานะแมลงก็จะมีการทำวัดสวดมนต์นะครับพระธรรมเทศนาหนึ่งกันนะเจริญจิตตภาวนาวันที่5มิถุนายนครับขบวนก็จะเดินทางถึงวัดห้วยละตำบลป่าพรูนะครับอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนนะครับช่วงเจ้าก็มีการทำบุญตักบาตรเนาะแล้วก็เคลื่อนขบวนธรรมญาตราแมลงก็มีทำวัดสวดมนต์นะครับพระธรรมเทศนาและเจริญจิตตภาวนาวันที่6มิถุนายนวันที่6มิถุนายนครับขบวนเดินทางถึงวัดบ้านโฮงหลวงตำบลบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนนะครับช่วงเจ้าก็มีการทำบุญตักบาตรแล้วก็เคลื่อนขบวนนะครับแมลงก็มีการทำวัดนะครับพระธรรมเทศนาเนาะเจริญจิตตภาวนาวันที่7มิถุนายนขบวนก็จะเดินทางถึงวัดบ้านเวียงหนองล่องตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนครับ7โมงเช้าก็จะมีการทำบุญตักบาตรหลังจากนั้นก็จะมีการเคลื่อนขบวนธรรมญาตราแมลงมาก็มีทำวัดสวดมนต์เนาะแสดงพระธรรมเทศนาเจริญจิตตภาวนาวันที่8มิถุนายน2569ขบวนก็เดินทางถึงวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงนะตำบลมะกอกอำเภอป่าซางช่วงเจ้าก็มีทำบุญตักบาตรนะครับแล้วก็เคลื่อนขบวนธรรมญาตราเนาะแล้วมาแรงก็มีทำวัดนะทำวัดสวดมนต์เนาะประธรรมเทศนาแล้วก็เจริญจิตตภาวนาวันที่9ครับขบวนก่อเดินทางถึงวัดรมณียารามนะครับกูละมักตำบลต้นธงอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะ7โมงเจ้าก็มีทำบุญตักบาตรแล้วก็เคลื่อนขบวนธรรมญาตรานะแมลงมาก็มีทำวัดสวดมนต์นะครับแสดงพระธรรมเทศนาแล้วก็เจริญจิตตภาวนานะครับ10มิถุนายน2569ขบวนก่อเดินทางถึงวัดจามเทวีอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะครับช่วงเจ้าก็มีการทำบุญตักบาตรแล้วก็ขบวนธรรมญาตเคลื่อนขบวนธรรมญาตรานะครับแมลงมาก็มีการทำวัดสวดมนต์นะสวดบารมี30ทัศน์นะครูบาเจ้าศรีวิชัยมีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันนะครับเจริญจิตตภาวนาส่วนในวันที่11มิถุนายน2569นี่กิจกรรมหลายนะครับคุณผู้ฟังก็จะมีการจัดกิจกรรมณวัดจามเทวีและก็วัดพระธาตุอริภูมิชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนตั้งแต่เวลา7โมงเจ้าเป็นต้นไปนะก็โดยจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานนะครับอุทิศแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัยเนื่องในโอกาส150ปีชาตการครูบาเจ้าศรีวิชัยณพระวิหารวัดจามเทวีนะมีพิธีส่งน้ำกูครูบาศรีวิชัยการแสดงซอพื้นเมืองนะครับเรื่องครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกและก็จะมีการเคลื่อนขบวนแห่ครูบาเจ้าศรีวิชัยพร้อมขบวนเครื่องสักการะขบวนแห่ของพลังศรัทธามหาชนของวัดต่างๆและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าสู่วัดพระธาตุอริภูมิชัยวรมหาวิหารและจะมีกิจกรรมประกาศยกย่องน้อมนำครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกณลานพระธาตุอริภูมิชัยวัดพระธาตุอริภูมิชัยวรมหาวิหารนะครับก็จะมีการเสนอเรื่องราวครูบาเจ้าศรีวิชัยผ่านสื่อผสมเนาะมีแสงและเสียงนะครับรับฟังพระธรรมเทศนารายงานความคืบหน้าการนำเสมอและการนำเสนอครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับสู่บุคคลสำคัญของโลกและมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมตามวันเวลาณสถานที่ข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันนะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงและก่อนที่จะลารายการนะครับฝากกันให้น้อยเนาะในเมื่ออู้ถึงเรื่องของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับมูลนิธิครูบาศรีวิชัยจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอเชิญชวนชายไทยนะผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญและนักพัฒนาแห่งล้านนาไทยสามารถเข้าอุปสมบทนะครับเป็นพระภิกษุเป็นรุ่นตีเสาเจ็ดชื่อรุ่นถวายกุศลพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะจำนวน9รูปนะครับก็จะมีการอุปสมบทณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ในวันคล้ายวันกำเนิดครูบาเจ้าศรีวิชัยเนาะในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569แล้วไปเข้าฝึกวิปัสสนาปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานที่วัดร่ำเปิงนะตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นเวลา9วันจนถึงวันที่19มิถุนายน2569โดยบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อาจบริจาคสมทบได้นะตามแต่จะมีจิตศรัทธาผู้ที่สนใจนะครับที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มูลนิธิเปิ้นกำหนดก็สอบถามรายละเอียดแล้วก็สมัครโดยตรงทางโทรศัพท์นะได้ที่นายพยูนมีทองคำนะประธานกรรมการมูลนิธิครูบาศรีวิชัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับ089 700 7939ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ในวันและเวลาราชการเน้อคุณผู้ฟังครับเอาละครับสำหรับรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ18 น.ถึง 19 น.วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสพาวิกฤตฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนตำรวจสอบพยานเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเพิ่มอีก9รายและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดช่วงก่อนเกิดเหตุสหประชาชาติคัดค้านมาตรการจำกัดเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหลังอิหร่านจัดตั้งสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ได้ส่งผลต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพและผู้ประกอบการซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อโครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการดูแลประชาชนในกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า13ล้านคนกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจำนวน30ล้านคนและกลุ่มร้านค้ารายย่อยโดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 176,000 ล้านบาทผ่านแหล่งเงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช 2569
3: วิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตค่าของชีพกระทบคนส่วนมากและจะกระทบคนตัวเล็กตัวน้อยมนุษย์เงินเดือนคนที่ไม่มีอะไรรองรับมากกว่าคนอื่นอันนี้เราจะประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยเขาให้เขาสามารถผ่านวิกฤตไปด้วยกันโครงการนี้เนี่ยไม่ได้คาดหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยผลการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลทางอ้อมนะครับเป็นผลพลอยได้นะครับแต่ว่าเราต้องการบรรเทาเรื่องเศรษฐกิจนะครับผลกระทบโดยเฉพาะค่าของชีพ
2: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า43ล้านคนแบ่งความช่วยเหลือออกเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ส่วนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ภาครัฐจะให้การสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนประชาชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมนี้จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปทางนี้จะเปิดรับลงทะเบียนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้
3: สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือจากนี้ไปนะครับจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับภาคประชาชนเนี่ยวันที่25พฤษภาคมนะครับถึงวันที่29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับประชาชน25ถึง29 6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับเงินของ60 40ที่ได้คนละพันถ้าเดือนแรกใช้ไม่หมดไม่สะสมนะครับไม่มีระยะเวลาว่าไม่ใช้ภายในกี่วันแล้วจะตัดสิทธิ์รอบนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าโครงการเรายาว4เดือนแต่ว่ากติกาอยู่ตรงนี้ครับว่า 1,000 ไม่สะสมนะครับใช้ให้หมดภายในเดือนไหนเดือนนั้น
2: ด้านนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนยืนยันว่าระบบมีความพร้อมประชาชนสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์หรือลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้แบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสได้ตามกำหนดการโดยผู้ลงทะเบียนใหม่ระบบจะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลกับโครงการปกครองประมาณ3วันเช่นเดียวกับร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีสำหรับความพิเศษของโครงการนี้คือการเปิดตัวระบบ AI นกกระซิบซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการช่วยวิเคราะห์ยอดขายรายวันช่วงเวลาที่ขายดีและเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบกลางจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ร้านค้าบริหารจัดการสต็อกสินค้าและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งในระยะถัดไประบบจะสามารถสร้างรายการเดินบัญชีเพื่อนำไปประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินของรัฐช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้สะดวกยิ่งขึ้นปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติมาตรการบรรเทาผลกระทบคู่สัญญาภาครัฐจากวิกฤตตะวันออกกลางโดยผ่อนผันวิธีคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างชั่วคราวเพื่อพยุงสภาพคล่องผู้ประกอบการ
4: นางสาวรัชดาธนดีไรย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบสำหรับกลุ่มคู่สัญญาภาครัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อช่วยลดต้นทุนและรักษาสภาพคล่องของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานค่าขนส่งและต้นทุนวัสดุที่ปรับตัวสูงขึ้นเพื่อช่วยเหลือคู่สัญญาภาครัฐในช่วงต้นทุนผันผวนรุนแรงโดยเฉพาะผู้ประกอบการรับงานก่อสร้างและการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐซึ่งจำนวนไม่น้อยเป็น SME และมีข้อจำกัดด้านเงินทุนหมุนเวียนหากปล่อยให้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกดดันต่อเนื่องอาจจะกระทบกับการส่งมอบงานการจ้างงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่สาระสำคัญของมาตรการคือการผ่อนผันวิธีคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้หรือค่าเคเป็นการชั่วคราวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการลักษณะนี้เคยใช้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจซัพพลายเพื่อประคองผู้ประกอบการและลดแรงกระแทกจากต้นทุนที่ผันผวนสูงการนำกลับมาใช้ในครั้งนี้จึงเป็นการเลือกใช้เครื่องมือที่เคยผ่านสถานการณ์วิกฤตมาแล้วและปรับให้สอดคล้องกับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในปัจจุบันศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังอนุมัติการปรับแผนหนี้สาธารณะปี2569ให้สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการบริหารสภาพคล่องของรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยปรับเพิ่มแผนก่อหนี้ใหม่พร้อมปรับลดแผนบริหารหนี้เดิมลงและเพิ่มแผนการชำระหนี้นอกจากนี้ยังได้อนุมัติบรรจุ4โครงการใหม่ลงในแผนหนี้สาธารณะซึ่งรวมถึงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงาน 200,000 ล้านบาทและเงินกู้เสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก 20,000 ล้านบาททั้งนี้ภายหลังการปรับแผนดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ขยับมาอยู่ที่ร้อยละ 68.03 ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่กำหนดเพดานไว้ไม่เกินร้อยละ70คณะรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำคำชี้แจงและเอกสารเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ใช้สิทธิ์เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบในเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนแล้วจัดส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยอนุมัติให้วันที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและคาดว่าช่วงการประชุมดังกล่าวจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมาไทยเพื่อร่วมประชุมจึงให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home ในวันที่12 14และ15ตุลาคมนี้ส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วให้หัวหน้างานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อประชาชนทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดวาสนาตระเกตรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยเสถียรภาพระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาสแรกปีนี้ยังคงมีความมั่นคงสูงแม้เผชิญภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานภาพรวมธนาคารพาณิชย์ไตรมาส1ปี2569ระบบธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อรวมขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.2 จากแรงหนุนของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนตามต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นขณะที่สินเชื่อ SME และสินเชื่ออุปโภคบริโภคยังคงหดตัวเนื่องจากความเสี่ยงด้านเครดิตยังอยู่ในระดับสูงภาพรวมหนี้เสียหรือ NPL ทรงตัวโดยหนี้ในกลุ่มเฝ้าระวังพิเศษปรับลดลงเนื่องจากลูกหนี้บางส่วนกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติและธนาคารพาณิชย์ได้เข้าช่วยเหลือเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่องสำหรับผลการดำเนินงานกำไรสุทธิของระบบธนาคารปรับลดลงจากปีก่อนเป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลงตามการหั่นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการช่วยเหลือลูกหนี้ในมาตรการคุณสู้เราช่วยรวมถึงธนาคารบางแห่งมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากภัยสงครามตำรวจสอบพยานเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเพิ่มอีก9รายและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดช่วงก่อนเกิดเหตุพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติตามกฎจราจรบนถนนอโศกดินแดง
6: พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าวันนี้ตำรวจได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บจากเหตุรถไฟขนสินค้าชนรถเมล์เพิ่มอีก9รายจากทั้งหมด14รายขณะเดียวกันญาติผู้เสียชีวิต4รายและพนักงานรักษารถของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมส่วนการสอบช่างเครื่องยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะอาจกระทบต่อรูปคดีขณะที่ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดจาก3ป้อมรวม24ตัวแม้บางตัวไม่ทำงานแต่จะเร่งกู้ข้อมูลย้อนหลังเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมก่อนเกิดเหตุโดยคาดว่าจะสรุปรายการส่งฝ่ายสอบสวนได้ภายใน2วันนี้นอกจากนี้ตำรวจยังตรวจสอบประเด็นรถที่จอดกีดขวางบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมสั่งเข้มงวดกวดขันผู้ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรและจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดอย่างจริงจังหลังพบยังมีการกระทำผิดต่อเนื่องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ขณะที่ช่วงสายวันนี้เกิดเหตุรถไฟเฉียวชนคนบาดเจ็บสาหัสขณะปีนข้ามแนวแบริเออร์เข้าเขตทางรถไฟซึ่งเป็นการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บการรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีขบวนรถชานเมืองที่367กรุงเทพฉะเชิงเทรา เฉี่ยวชนบุคคลบริเวณระหว่างสถานีมักกะสันถึงคลองตันช่วงก่อนเข้าป้ายหยุดรถอโศกเมื่อเวลา 10:40 นาทีที่ผ่านมาเพื่อป้องกันการสื่อสารที่คาดเคลื่อนซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ารถไฟวิ่งเข้าไปชนคนโดยเหตุการณ์นี้เกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณริมถนนจากนั้นได้ปีนข้ามแนวแบริเออร์ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่แบ่งแยกชัดเจนระหว่างถนนกับเขตทางรถไฟเพื่อเดินเข้าไปปัสสาวะในระยะกระชั้นชิดจึงไม่สามารถหยุดรถได้ทันทำให้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้นการกระทำดังกล่าวนอกจากจะนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของผู้บุกรุกเองแล้วยังส่งผลกระทบให้การเดินรถไฟต้องหยุดชะงักและล่าช้ากว่ากำหนดสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่ากรณีดังกล่าวต่างจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้คือไม่ได้เกิดเหตุบริเวณทางเชื่อมและเขตทางมีอุปกรณ์กั้นแต่ผู้ที่เข้าไปมีลักษณะล้ำเข้าไปในเขตจึงถูกเฉี่ยวชนและต้องดำเนินการตามกฎหมายเพราะรางรถไฟไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถส่วนการเยียวยาผู้เสียหายขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
7: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานขับรถไฟขบวนขนส่งสินค้าชนกับรถเมย์บริเวณแยกอโศกดินแดงว่าขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันนี้และจะสรุปรายงานไปยังกรมการขนส่งทางรางรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในวันพรุ่งนี้ส่วนความคืบหน้าในสำนวนคดีและการเยียวยาการรถไฟได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันนี้โดยในส่วนของผู้เสียชีวิตการรถไฟดูแลรายละ 340,000 บาทในส่วนของผู้บาดเจ็บการรถไฟมีวงเงินประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพร้อมทั้งได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามในวันนี้เป็นวันแรกในการเริ่มมาตรการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางรางโดยได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
8: วันนี้เราเลยเร่งในเรื่องของตำแหน่งที่สถานีกลางบางซื่อก่อนนะครับส่วนในที่อื่นๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตรวจนะครับเราก็ให้พนักงานของเราเนี่ยมีหนังสือยืนยันรับรองตนเองเอาไว้นะครับก็ท่านที่ต้องเข้ามาให้บริการก็ต้องยืนยันรับรองตัวเองนะครับว่าไม่มีสารเสพติด
7: ทั้งนี้การรถไฟมีมาตรการเข้มงวดก่อนตรวจปล่อยขบวนรถหากพนักงานขับรถรายใดถูกตรวจพบแอลกอฮอล์หรือผลปัสสาวะมีอินดิเคเตอร์บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะไม่อนุญาตให้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถอย่างเด็ดขาดและจะจัดพนักงานขับรถชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายยติด่วนกรณีเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางเสนอยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟพร้อมผลักดันกองทุนเยียวยาและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
9: การประชุมวุฒิสภาในวันนี้ได้มีการเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อพิจารณามาตรการด้านความปลอดภัยและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในอนาคตโดยนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสมาชิกวุฒิสภาผู้เสนอญัตติได้ตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาการประสานงานด้านการเดินรถและการบังคับใช้กฎหมายบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมเสนอให้ปรับปรุงอุปกรณ์กั้นทางรถไฟให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและยกระดับมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงขณะที่นายวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณได้เสนอให้จัดตั้งกองทุนเยียวยาอุบัติเหตุจากระบบขนส่งสาธารณะเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
10: ท่านครับเป็นที่น่าแปลกขนาดเหตุการณ์เกิดขึ้นไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ยังมียวดยานพาหนะก็ยังไปจอดคล่อมอยู่สิ่งที่อยากจะถามและอยากไปยังรัฐบาลก็คือในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
11: เราควรจะจัดตั้งกองทุนเยียวยาอุบัติเหตุสาธารณะที่เบิกจ่ายได้ทันทีบ้างหรือยังมันควรจะเป็นอัตโนมัติได้แล้วไม่ต้องไปขอความกรุณาแต่จะต้องเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลจะต้องไปจ่ายเพื่อรับผิดชอบเพื่อเยียวยาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทันที
9: จากนั้นสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมายการสร้างวินัยจราจรและการยกระดับความปลอดภัยโดยเสนอให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณจุดตัดทางรถไฟเช่นการก่อสร้างทางยกระดับหรือทางลอดควบคู่กับการเพิ่มบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชาววิสาประทุมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ของถูกกำลังวิ่งเข้าหาชุมชนทั่วไทยเริ่ม15พฤษภาคมนี้รัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงส่งรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันตระเวนขายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสผักผลไม้และของใช้จำเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลย้ำว่าอยากให้ประชาชนเข้าถึงของดีราคาถูกได้ไกลบ้านมากที่สุดนอกจากรถพุ่มพวงยังมีจุดกระจายสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยและร้านค้าชุมชนทั่วประเทศนี่คืออีกหนึ่งมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มทางเลือกและพยุงเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุลธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
14: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
17: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกลร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: 19:22 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายฟาฮานฮักรองโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอัลจาซีราที่ระบุว่า UN คัดค้านมาตรการจำกัดใดๆก็ตามต่อเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่ง UN ไม่ต้องการให้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จำกัดการเข้าถึงเส้นทางเดินเรือแห่งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านประกาศจัดตั้งสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียอย่างเป็นทางการเพื่อบริหารจัดการกำกับดูแลการจราจรทางทะเลผ่านช่องแคบฮอร์มุซแบบตามเวลาจริงทั้งนี้สำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านจะใช้ระบบที่ให้เรือทุกลำที่ต้องการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้รับการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการโดยตรงผ่านอีเมลที่อยู่ของสำนักงานและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก่อนการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19-20พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยผู้นำรัสเซียกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนกำลังก้าวขึ้นไปสู่ระดับของความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยทั้งสองประเทศพร้อมที่จะร่วมมือกันบนหลักการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันที่ส่งผลต่อผลประโยชน์ของสองประเทศรวมถึงการปกป้องอธิปไตยและเอกภาพของชาติประธานาธิบดีปูตินกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียและจีนกำลังขยายความสัมพันธ์อย่างแข็งขันในด้านเศรษฐกิจการเมืองและการป้องกันประเทศพร้อมย้ำว่าความเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดและในเชิงยุทธศาสตร์กำลังมีบทบาทในการสร้างเสถียรภาพในความสัมพันธ์ระดับโลกเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองอย่างครอบคลุมต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิบุรีรัมย์และนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสถ้าจะจังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรและเวลา 23:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 16:32 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนดาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
18: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
19: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
18: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
15: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
18: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
12: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองครับแวดวงกีฬา19 พฤษภาคม 2569นี้ผมณถนนชูเมืองคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับแล้วก็ทีมงานคุณเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชาธรชัยโสดาอัคเดชคำพิระ นะครับแล้วก็คุณอากรซิมพิทักษ์อยู่กับผู้รับฟังครับวันนี้เนี่ยแฟนวอลเลย์บอลกีฬาลุ้นไปด้วยกันนะครับสนุกเกอร์เราได้แชมป์โลกนะอายุ21ปีและอายุรุ่นทั่วไปหญิงนะคนเดียวกันคว้า2แชมป์เดี๋ยวจะได้คุยกันแต่ขณะเดียวกันเซปัตตะกร้อทีมเดี่ยวชิงแชมป์โลกครับที่มาเลเซียครับกำลังชิงชัยกันอยู่ไม่มีฟรีทีวีถ่ายทอดนะครับดูได้ทาง YouTube หรือว่าทาง Facebook ของสหพันธ์ตะกร้อนะเซปัตตะกร้อของมาเลเซียนะทางด้านของเปอร์เซตูตวนเซปัตตะกร้อหรือว่า YouTube ของเซปัตตะกร้อนะครับไปดูได้นะครับไทยชิงกับเมียนมานะต้องบอกเลยเมียนมาคราวนี้โอ้โหมาแรงนะครับอัตราของมาเลเซียชุดเหรียญ4เกมอ่ะครับที่มีรุสลีตัวเก่งเขาอยู่มัดเลยนะครับมาเลเซียตกรอบไม่ได้เข้าชิงครับและไทยชนะทางด้านของเกาหลีมาครับนะฮะ2-1เซตนะเราเข้าชิงกับเมียนมาตอนนี้เซตที่2ครับซึ่งเซตแรกเราชนะไปก่อน15-8นะครับแต่ก็กติกาใหม่เล่นแค่15แต้มผลัดกันเสิร์ฟนะครับไทยในเซตที่2ครับนำอยู่5-3เนี่ยเรามีตัวหลักอย่างทางด้านของเสิร์ฟนะทางด้านของพรเทพถิ่นบางบนละตัวเสิร์ฟหมายเลข15จะได้เสิร์ฟลูกนี้โอ้โหยัดไปที่หน้าซ้ายของเมียนมาเขาชงได้เขาซันแบ็คครับลงไปนะเดี๋ยวจบ15แต้มนะเซต2เป็นอย่างไรเล่าให้ฟังเอาคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะรายงานผลให้ทราบนะครับเซตที่2เนี่ยเรานำอยู่5-4นะ5-4นะครับนี่คือเซปัตตะกร้อแต่ว่าก่อนอื่นไปแสดงความยินดีกับทางด้านของน้องไมล์สากลนะครับนักสนุกเกอร์ของเราน้องไมล์สากลหรือว่าปัญชยาจะน้อยนะครับนักสนุกเกอร์สาวไทยวัย18ปีนะครับในช่วงเมื่อวานนี้ชิงรุ่นอายุไม่เกิน21ปีนะครับตามหลัง0-2เฟรมกลับมาชนะ3เฟรมรวดเอาชนะหวังเสาถงจากจีน3-2เฟรมคว้าแชมป์เยาวชนโลกหญิงอายุไม่เกิน21ปีเป็นสมัยที่2นะครับแล้วปรากฏว่าในวันนี้นะฮะในช่วงเที่ยงนะครับก็ทางด้านของน้องไมล์สากลนะมาชิงกับทางด้านของเรียนเอวันนะครับตำนานนักสนุกเกอร์ชาวอังกฤษเจ้าของแชมป์โลก12สมัยครับก็ปรากฏว่าด้านของมาสากลคว้าแชมป์โลกอีกครั้งนึงนะครับในการแข่งขัน World Women Snooker Championship 2026นะครับที่ฉานผิง Snooker Center เมืองฉงกวนมณฑลกวางตุ้งสาธารทางด้านของประเทศจีนนะครับทางด้านของสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับวันนี้นะครับซึ่งเป็นการแข่งรอบชิงนะมายนะวัย18ปีเจอกับเรียนอีแวนนะครับมือ4ของโลกนะครับเจ้าของแชมป์12สมัยนะครับมายสากลนี่ชนะไป6-2เฟรมแล้วก็ฟอร์มร้อนแรงนะครับมี2เซนจูรี่ด้วยนะแต้มเกิน100แต้มอยู่2เซนจูรี่ด้วยนะก็คว้าแชมป์ไปนะเงินรางวัล 550,000 บาทนะครับสร้างประวัติศาสตร์2แชมป์โลกในปีเดียวนะครับรุ่น21ปีและรุ่นใหญ่นะทำให้มายก็ได้สิทธิ์ไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพนะครับ2ฤดูกาลนะพร้อมได้เล่นสนุกเกอร์รายการ Champion of Champions 2026ด้วยนะครับต่อจากใครต่อจากที่ได้คนที่3ที่ได้แชมป์โลกต่อจากมิงสระบุรีแล้วก็ใบพัดศรีราชาสศิภาพรนันทคำจันทร์และที่ได้แชมป์โลกมานะครับแล้วก็ทำสถิติเทียบเท่ากับปายอี้หลูนะครับว่าที่แชมป์เยาวชนโลกแล้วก็แชมป์โลกหญิงที่ได้ในปีเดียวกันนะครับปายอี้หลูทำได้ในปี2024แล้วก็มายทำได้ในปี2026ครับสกอร์ตอนนี้นะไทยได้เสิร์ฟครับพรเทพเปิดยอดแม่ติดเน็ตครับไม่ได้อ้าวเมียนมาขึ้นนำ6-5เมียนมาเนี่ยเขาได้เราแพ้เมียนมาในตะกร้อ4คนเมื่อวานนี้ตกรอบนะคุณผู้ฟังแต่อยากบอกต้องบอกนะว่าตะกร้อ4คนเนี่ยเรา เป็นตะก้ออีเวนต์หนึ่งซึ่งทางเมียนมาเขาเก่งตะก้อ2คนเขาเก่งเราถนัดตะก้อ3คนส่วนใหญ่นะตะก้อ3คนแล้วก็ทีมเดี่ยวทีมชุดนะครับแต่ตะก้อ2คนตะก้อ4คนเขามีหลายๆประเทศแข่งขันกันญี่ปุ่นเขาก็เก่งตะก้อ4คนนะครับเอาแล้วครับเมียนมาเสิร์ฟไทยยกขึ้นฟาดลูกนี้โอ้โหติดบล็อกเมียนมาดาบ2ของเรายกแล้วก็ขึ้นฟาดหยอดครับโอ้โหเป็นแต้มแม่หลอกเหมือนจะฟาดครับหน้าเราเนี่ยผมจำไม่ได้ชื่อใครแม่นะมีพรเทพนะฮะแล้วก็วรวุฒิหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับนะฮะภูตะวันน่ะนะคนนึงน่ะถ้าจำไม่ผิดนะขึ้นหยอดลูกนี้โอ้โหนะมฤคินพันมาก่อนหรือเปล่านะครับโอ้โหคือขึ้นไปเหมือนจะฟาดครับแต่หลอกหยอดครับเหนือบล็อกเมียนมาทางด้านของนักกีฬาของเรานะโอ้โหนะได้แต้มนะไทยได้แต้มอยู่นะนะเอาละครับเมียนมาเสิร์ฟได้แต้มเหมือนกันเขานำ 7-6 โอ้โหนะคุณผู้ฟังครับลุยกันต่อนะในกีฬาอื่นนะครับดูไปด้วยฟังไปด้วยเนี่ยสมาธิอยู่ที่สามตะกร้อนะครับเราเนี่ยแหมในปีที่ผ่านมาเจอมาเลเซียไล่แซงไปแล้วก็เสียรางวัลพอสมควรทั้งตะกร้อเดียวแล้วก็ทีมชุดนะในซีเกมที่ผ่านมาชิงแชมป์โลกและชิงถ้วยพระราชกิ่งครับเนี่ยเจอมาเลเซียนะครับยังแชมป์ไปนะคราวนี้ชิงแชมป์โลกนะครับการแข่งตะกร้อวัวคัพที่กัวลาลัมเปอร์นะฮะเราได้เข้าชิงทีมเดี่ยวนะก็ได้ลุ้นกันนะครับก็ในเซตที่2นะฮะเกม15แต้มตอนนี้7-7อยู่นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของตะกร้อแล้วนะนะครับการแข่งขันพุ่มเซ่นะครับการแข่งขันเอเชียนเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ2026หรือว่าเทควันโดชิงแชมป์อาเซียชิงแชมป์เอเชียครั้งที่9ที่กรุงอูลาบาตอร์นะประเทศมองโกเลียนะครับชิงชัยวันแรกประเภทพุ่มเซ่หรือท่ารำนะครับเราส่งแข่งขัน9รายการวันนี้ส่งไป4คนนะในประเภทพุ่มเซ่เดี่ยวชายนะครับแล้วก็มีทางด้านของพุ่มเซ่เดี่ยวหญิงด้วยนะครับก็ปรากฏว่าเราแข่งขันกันนะครับทำผลงานได้นะวันนี้ในการแข่งขันนะเราลงแข่งขันเสร็จการทำผลงานได้1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงนะครับจากเดี่ยวฟรีสไตล์หญิงครับนาโนวัชรกุลลิ้มจิตกรเจ้าของเหรียญทอง4เกมนะครับก็รอบชิงชนะเลิศได้เหรียญเงินนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์ไปแข่งขันเอเชียนเกมนะฮะส่วนเหรียญทองเป็นชิออนคิมจากเกาหลีใต้นะครับพุ่มเซ่เดี่ยวชายน้องหมูปิ้งนาวินปินทสูตรเจ้าของดีกรีเหรียญเงินเยาวชนแชมป์โลกนะครับท่ารำชนะคู่แข่งก็ถึงรอบรองชนะเลิศนะครับแต่ว่าแพ้ทางด้านของลีตงจูนจากเกาหลีใต้นะครับก็ผ่านเข้าชิงเหรียญทองนะครับได้แค่เหรียญทองแดงแล้วก็ได้สิทธิ์ไปแข่งขันเอเชียนเกมเช่นเดียวกันนะครับ

ยังลุยได้ต่อครับเราเขาซื้อบล็อกเราไปแก้เราชงมาจากข้างนอกอะนะชงมาจากนอกสนามอะนะครับจังหวะเขาเสิร์ฟดีฮะเราเปิดขวาแล้วต้องไปแก้ตัวเสิร์ฟของเรากับทั้งทีมนะครับแล้วก็ยกมาขึ้นฟาดเมียนมาบล็อกครับติดเข่าเมียนมาครับแม่เอาละครับตอนนี้8ต่อ8ครับคุณผู้ฟังครับค่อยว่ากันต่อนะฮะเรื่องของฟุตบอลนะใครที่รอชมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องระหว่างไทยกับคูเวตนะฮะก็ปรากฏว่าบัตรในการแข่งขันรายการนี้เนี่ยเตรียมจำหน่ายเตรียมขายกันเรียบร้อยแล้วนะไทยกับคูเวตแมตช์อุ่นเครื่อง FIFA Day นะฮะในเดือนมิถุนายนนะไทยทิกเก็ตเมเจอร์พร้อมเปิดขายบัตรนะฮะในเกมทีมชาติไทยลงแข่งขันนะฮะกับคูเวตที่สนามปทุมธานีสเตเดียมวันที่5มิถุนายนนะก็พรุ่งนี้เปิดขายให้จองในวันพรุ่งนี้นะวันพุธที่20พฤษภาคมนะครับในช่องทางของไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะสาขาหลัก11สาขาแล้วทุกช่องทางนะครับ10นาฬิกาไปต้นไปนะครับบัตรมีตั้งแต่ราคาต่ำสุด200บาทแพงสุดก็400บาทนะครับก็ไปเชียร์ไทยกันนะครับเราอุ่นเครื่อง2นัดตามปฏิทิน FIFA Day นะครับมี2นัดของทีมชุดใหญ่นะครับ5มิถุนายนก็เจอคูเวตนะที่ปทุมธานีสเตเดียมก่อนที่วันที่9ก็จะไปเจอกับจีนนะที่กวนหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์เจอกับจีนนะครับนะก็ในการแข่งขันของไทยเราก็ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีและช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐนะช่อง32นะครับก็ไปตามดูกันนะครับในส่วนของทีม19ปีนะครับก็ซ้อมกันอยู่นะที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการนะครับทีมอายุ19ปีลงซ้อมต่อเนื่องนะครับเพื่อเตรียมการแข่งขันฟุตบอลรายการ19ปีอาเซียน19ปีแชมเปี้ยนชิพนะครับ 1-14 มิถุนายนที่อินโดนีเซียนะครับรายการนี้เรามีโค้ชทางด้านของจักรพันธ์ปันปีดูแลเต็มที่เลยนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ในทีมสำคัญแล้วนะครับแล้วก็ลงแท็กติกให้นักกีฬาด้วยนะซ้อมวันละ1ชั่วโมง30นาทีนะครับก่อนที่จะซ้อมเรื่อยๆนะที่ฟุตบอลแคมป์สมุทรปราการจนถึง29พฤษภาคมแล้วก็จะเดินทางไปอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าจะตัดตัวผู้เล่นเหลือ23คนนะครับมีเจอบรูไนนะวันที่2นะครับเจอวันที่5เจอสิงคโปร์วันที่8เจอกับมาเลเซียนะครับก็มีการถ่ายทอดสดทาง BG Sport นะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องของเราในรายการนี้เพื่อที่จะเตรียมแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับใน30สิงหาคมถึง16กันยายนนะรอบคัดเลือกต่อไปนะครับตอนนี้สกอร์ไทยตามหลัง9ต่อ10นะฮะแล้วก็พยายามใช้ตัวชงนี่แหละครับขึ้นไปฟาดนะเอาละครับ10เท่ากันนะครับเหลือ5แต้มไทยจะได้เสิร์ฟพรเทพนะยาวสวยงามเสิร์ฟลูกนี้กดไปเมียนมาต้องแก้จากนอกคอร์ตเขาขึ้นไปซันแบ็กติดบล็อกไทยแม่แต่ว่าบล็อกลงในแดนไทยครับขนาดแก้มาแล้วคุณผู้ฟังโอ้โหเขายังทำได้เมียนมาโอ้โหนี่ฮะเขาไปแก้มานะจากนอกสนามแล้วขึ้นไปซันแบ็กหมายเลข9ของเมียนมาโอ้โหเราบล็อกอยู่นะฮะแต่ว่าลงในแดนไทยนิดเดียวนะครับตัวบล็อกของเรานะฮะนะเอาฮะเมียนมาขึ้นนำ11ต่อ10นะครับเขาจะได้เสิร์ฟนะผลัดกันเสิร์ฟไทยจะได้รับลูกเสิร์ฟของเมียนมานะครับโยนมาเขาเสิร์ฟเราเปิดด้วยศีรษะชงขึ้นมาฟาดลูกนี้ติดบล็อกเมียนมาแล้วก็ดาบ2ของเราตั้งเองชงเองขึ้นฟาดลูกนี้หยอดเมียนมารับได้เอาเข้าทางเมียนมาซันแบ็กติดบล็อกไทยทัดบล็อกไทยออกหลังอีกโอ้โหเมียนมาได้2แต้มนะแซง12ต่อ10แล้วครับในเซตที่2โอ้โหนะอ่ะดูบอลกันต่อคุณผู้ฟังฟุตบอลกันต่อยู23โดยโค้ชธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับเตรียมอุ่นเครื่องฟุตบอลยู23ของเรานะประกาศรายชื่อเมื่อเรียบร้อยแล้วจะอุ่นเครื่องกับทีมเกาหลีใต้ชุดยู23และทีมชาติ UAE ยู23นะครับเป็นการเตรียมตัวของทีมชุดใหญ่ของเรานะชุดยู23ที่เป็นแข่งขันรายการใหญ่ของเราในปีนี้ก็คือมะกำฟุตบอลในกีฬาเอเชียนเกมนะครับต้องอุ่นเครื่องกันนะครับแล้วก็มีประกาศรายชื่อ26นักเตะแล้วนะครับก็นักเตะก็ต้องมารายงานตัวกันนะครับมีใครบ้างเดี๋ยวก็รอติดตามกันนี่ประกาศมาแล้วนะฮะซึ่งนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยต้องมารายงานตัวนะครับแล้วก็การแข่งขันฟุตบอลรายการนี้เนี่ยเราก็สร้างความหวังเหมือนกันนะเอเชียนเกมเนี่ยนะครับตอนนี้เมียนมานำ23ต่อ10นะมีโอกาสลุ้นเซต3แล้วมั้งรายการเนี้ยโอ้โหเมียนมาเข้ามาดีไทยต้องเปลี่ยนตัวแล้วครับนะเปลี่ยนตัวนะธนพรนะลงมาแทนนะหมายเลข7ลงมานะทางด้านของไทยธนพรสิรินะผมดูชื่อนิดนึงทางด้านของธนพรนะลงมาแทนนะธนพรซับเย็นนะธนพรซับเย็นลงมาแทนนะครับนะฮะเอาละครับเมียนมาเสิร์ฟ13ต่อ10เดี๋ยวจบเซต2เนี่ยเดี๋ยวเข้าว่าข่าวอื่นนะดูเมียนมาเสิร์ฟก่อนนะเมียนมา

0: เสิร์ฟไทยเปิดได้อะทางด้านของมอเทพเปิดได้แล้วชงขึ้นไปฟาดลูกนี้ลงไปเอาแล้วครับไทยขยับไล่เข้ามานะ11ต่อ13นะ11ต่อ13คุณผู้ฟังเชียร์ตะกร้อไปด้วยกันนะนึกถึงบรรยากาศสมัยที่บรรยายตะกร้อนะในกีฬาซีเกมส์เนี่ยสนุกจริงๆนะซีเกมส์เอเชียนเกมส์นะตอนนี้ไทยไล่มา11ต่อ13นะเอาละครับมีการขอเวลานอกกันนะฮะช่วงนี้ขอเวลานอกกันพอขอเวลานอกปั๊บก็คุยข่าวอื่นต่อนะครับฟุตบอลชิงฟุตบอลรายการพิเศษโค้กคัพนะอายุ17ปีส่วนภาคตะวันออกคิกออฟกันแล้ววันนี้นะครับที่จังหวัดชลบุรีเล่นแบบแพ้คัดออกเลยนะวันนี้นะแข่งกัน2สนามนะโรงเรียนที่สนามกีฬาเทศบาลหนองปลือนะครับแล้วก็ที่สนามชลบุรีเทรนนิ่งกราวนะใครเป็นแฟนของอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐที่ตอนหลังเนี่ยย้ายไปคุมโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลเนี่ยครับก็นัดแรกเนี่ยเอาชนะโรงเรียนหัวถนนวิทยา6ต่อ1เข้ารอบนะส่วนโรงเรียนหมอนทองของโค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดนะก็ทีมดังจากฉะเชิงเทรานะก็เอาชนะทีมสายมิตรกบิลยูไนเต็ด2ต่อ1นะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเหมือนกันนะครับพรุ่งนี้รอบ8ทีมนะครับทั้ง2สนามนะศูนย์สนามกีฬาเทศบาลหนองปลือตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับรวมถึงสนามชลบุรีเทรนนิ่งกราวด์8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปเหมือนกันนะครับส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอาร์เซนอลชนะนะครับโอ้ชนะ1ประตูต่อ0นะครับอาร์เซนอลชนะเบอร์ลี่1-0นะฮะยิ้มเลยมิเกลอาร์เตต้ามีความสุขมากนะตอนนี้แต้มนำห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป5แต้มแล้วนะครับแล้วก็มิเกลอาร์เตต้าบอกว่ามีความสุขจริงๆนักกีฬาเล่นได้อย่างสุขมากเล่นได้อย่างสนุกนะครับนี่คือหัวใจของทีมนะฮะนัดสุดท้ายเจอคริสตัลพาเลซบุกไปเยือนคริสตัลพาเลซนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้คืนนี้เจอบุกไปเยือนบอร์นมัธนะครับบอร์นมัธก็อยากจะอยู่ในพื้นที่ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะทัวร์ยุโรปส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการชนะเพื่อจะไปกดดันนะของอาร์เซนอลนะครับค่ำคืนนี้ตีหนึ่งครึ่งที่วิทาลีสเตเดียมนะครับอีกคู่หนึ่งเชลซีเจอกับทีมของสเปอร์เชลซีก็ต้องการพื้นที่ยุโรปส่วนสเปอร์ต้องการ1แต้มนะเพื่อจะอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกนะครับเอาละครับไทยได้เสิร์ฟลูกนี้ชงไทยขึ้นฟาดหยอดครับติดบล็อกเมียนมาโอ้โหจะฟาดแต่ดันไปหยอดครับติดบล็อกเมียนมาหมายเลข9โอ้โหเมียนมาได้เซตพอยต์ฮะไทยไปประท้วงอ่ะขอชาเลนจ์ว่าการบล็อกของเมียนมาเนี่ยตำฟาวนิดหรือเปล่าฮะเอาละขอชาเลนจ์ก่อนนะคือกติกาของตะกร้อมีการชาเลนจ์ก็คือดูว่าเขาบล็อกโอเวอร์ไหมนะบล็อกโอเวอร์หมายความว่าเน็ตอยู่ตรงนี้คุณผู้ฟังครับส่วนของร่างกายขาแขนเนี่ยเลยข้ามเน็ตไปฝั่งตรงข้ามหรือเปล่านะถ้าเลยไปเนี่ยนะถือว่าเป็นการฟาวบล็อกโอเวอร์เนี่ยนะก็กติกามีอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ดูให้สนุกนะครับเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหนี่ขาคู่ต่อสู้บล็อกทีนึงก็โยงมาอีกฝั่งนึงอะนะอีกฝั่งนึงของสนามของคู่แข่งขันอะนะครับก็ตอนนี้ก็มีกติกาการชาเลนจ์อะไรกันนะครับก็ยังไงทราบนะครับตอนนี้กรรมการก็ดูต้องดูเหมือนกับถ้าเป็นภาษาฟุตบอลก็มี VAR นะเทนนิสก็จะมีฮอคอายประมาณนี้มีชาเลนจ์อะไรต่างๆนะครับกรรมการต้องดูกันว่าบล็อกโอเวอร์ของเมียนมาหรือเปล่าจังหวะเราขึ้นนะได้ขึ้นเหมือนจะฟาดแต่พอเมียนมาขึ้นมาบล็อกปั๊บเราหยอดแต่หยอดกำลังจะหยอดเมียนมาเขาใช้หุบเข่านะเอาละครับแต้มสำคัญนะเขาจะได้14หรือว่าเราจะหยุดเขาได้นะรอติดตามกันอยู่นะครับการแข่งขันฟุตบอลอีกรายการหนึ่งน่าสนใจนะครับนะฟุตบอลที่ทางด้านของเอกชนใจดีนะไฮเซ่นนะครับไฮเซ่นร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนชิงแชมป์เยาวชนรุ่นอายุ12ปีไฮเซ่นฟุตบอลยูธครับสปอนชิปสปอนเซอร์ชิป2026นะครับปี3นะครับไฮเซ่นร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนชิงแชมป์เยาวชนรุ่น12ปีไฮเซ่นฟุตบอลยูธครับสปอร์ตสปอนสปอร์ตชิป2026นะสารฝันปี3ให้น้องๆเยาวชนที่รักฟุตบอลอย่างต่อเนื่องนะครับพัฒนาฟุตบอลก้าวสู่เป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตนะก็นี่คือเรื่องของการจัดฟุตบอลรายการดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคุณทวีศักดิ์คงชนะรองประธานกรรมการบริษัทไฮเซ่นเอ็นเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยนะครับแล้วก็พร้อมด้วยคุณนิตยาเกิดจันทึกผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยกกต.นะฮะแถลงข่าวจากการแข่งขันฟุตบอล7คนอายุ12ปีไฮเซ่นฟุตบอลยูธครับสปอนสปอร์ตชิป2026นะฮะปี3นะฮะก็ปีนี้เนี่ยขึ้นมาที่เชียงใหม่เลยนะที่จังหวัดเชียงขออภัยที่จังหวัดเชียงรายนะไปสานต่อฟุตบอลที่จังหวัดเชียงรายนะจัดงานใหญ่กันที่นู่นเลยนะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ไฮเซ่นนะครับก็เป็น ไทเซ่นเนี่ยเขาเป็นพาร์ทเนอร์ชิพสำคัญของฟีฟ่าด้วยนะครับเอาละไทยเชลนได้นะนะฮะไล่มา12ต่อ13อะไทยแต่แต้มนี้ทางด้านของเมียนมาจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับเมียนมาเสิร์ฟไทยเปิดได้เอาละครับไทยเปิดได้ยกชงสูงขึ้นฟาดลูกนี้ได้แต้มไทยครับ13เท่ากันเอาละครับ13เท่ากันแล้วโอ้โหสะใจฮะสะใจโอ้นะอ่ะฟุตบอลไทยเส้นฟุตบอลนะที่จัดขึ้นที่เชียงรายนะครับก็เชิญน้องๆนะมาร่วมสมัครกันได้ตัวแทนของโรงเรียนต่างๆนะครับมีเงินรางวัลมากมายนะการกีฬาแห่งประเทศไทยก็สนับสนุนทางด้านของไฮเซนประเทศไทยก็จัดกิจกรรมดีๆนะฮะฟุตบอลนักเรียน7คนนะอายุไม่เกิน12ปีสมัครนะรับจำนวน32โรงเรียนนะจัด3วันนะครับโอ้ไปที่เชียงใหม่ด้วยเงินรางวัลกว่า 30,000 รางวัล 30,000 บาททีมแชมป์นะนะแล้วก็ได้อุปกรณ์อะไรต่างๆจากไฮเซนด้วยนะครับไฮเซนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมอบรางวัลตั้งแต่อันดับ1จนถึงอันดับรองแชมป์อันดับ3นะครับนักเตะยอดเยี่ยมดาซันโวผู้รักษาประตูทีมเชียร์ยอดเยี่ยมมีหมดเลยนะเอาละครับแต้มสำคัญของไทยแต่ก็เอาละครับโอ้โหเสิร์ฟมาเมียนมาได้แต้มเมื่อเราเสิร์ฟมาเขารับได้ฮะแล้วก็เขาชงแล้วก็ขึ้นไปซันแบ็คครับไทยพรเทพเปิดด้วยข้างเท้าครับเอาละครับเซตนี้ทางด้านของเมียนมาได้14ฮะขึ้น14ต่อ13และเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับคุณผู้ฟังครับเอาละเชียร์ไปด้วยกันนะอาจจะมีเซต3เดี๋ยวขอไปดูนอกรายการเป็นวงกีฬานะเวลาหมดน่าจะหมดพอดีนะแต้มนี้มาเลเซียขออภัยเมียนมาเสิร์ฟนะนำ14ต่อ13อ้าวมาแล้วครับเมียนมาเสิร์ฟไทยเปิดได้แล้วก็ชงขึ้นไปฟาดลูกนี้โอ้โหติดบล็อกเมียนมาครับลงในแดนไทยโอ้เขายังไงกรรมการบอกอ้าวฟาวไหมกรรมการบอกว่าเมียนมาฟาวครับเหมือนจะบอกว่าไปบล็อกโอเวอร์อีกแล้วกรรมการนะฮะโอ้โหไม่ได้เมียนมายังไม่ได้คุณผู้ฟังโอ้นะฮะเอาละครับแต้มนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วมีการชาเลนจ์กันอีกแล้วโอ้โหมีการชาเลนจ์กันอีกแล้วยังไม่จบครับชาเลนจ์กันอีกแล้วฮะโอ้นี่นะฮะเกมตาเซปัตตาก็สนุกครับในจังหวะที่เราชงยกแล้วก็ขึ้นฟาดเมียนมาบล็อกเหมือนจะโอเวอร์ครับนะแล้วมีสะโพกโดนเน็ตหรือเปล่าฮะต้องดูภาพช้านะกรรมการผู้ตัดสินที่นั่งอยู่นะตรงบนโต๊ะกลางนะเห็นเนี่ยนะฮะนะครับว่าเอาละครับทางด้านของเมียนมานะครับจังหวะดูภาพช้านะครับขึ้นไปบล็อกโอเวอร์แล้วก็มีส่วนหนึ่งนะฮะโดนหรือเปล่าต้องรอดูกรรมการชาเลนจ์นะครับเอาละครับไม่โอ้กรรมการบอก not over ไม่เกินครับเอาละครับเป็นแต้มของเมียนมาครับในเซตที่2ชนะไทยไป15ต่อ13มีเซต3คุณผู้ฟังแม่เสียดายไม่จบในเซตนี้ในแวดวงกีฬาไปเชียร์กันต่อนะครับสหพันธ์ตะกร้อนานาสหพันธ์ตะกร้อของเอเชียเนี่ยถ่ายทอดทุกช่องทางครับตะกร้อ World Cup นะที่มาเลเซียนะครับ YouTube Facebook นะหรือไปหาไม่เจอก็ไปที่สมาคมกีฬาเซปัตตะกร้อถ่ายทอดสดนะครับไทยได้เข้าชิงกับเมียนมาซึ่งไทยชนะเกาหลีใต้มาในรอบรองนะ2ต่อ1ส่วนเมียนมาหักคอเจ้าภาพมาเลเซียที่มีตัวเก่งอย่างรุสลีนะฮะโอ้โหจบในรอบรองเป็นครั้งแรกแล้วที่มาเลเซียไม่ได้เข้าในชิงแชมป์โลกนะฮะไทยชิงกับเมียนมานะฮะโอ้โหสนุกแล้วล่ะคือบอกคุณฟังนะถ้ามีคู่ต่อสู้แข็งแกร่งแบบนี้นะในตะกร้อเนี่ยนะครับเอเชียนเกมไม่ใช่หวานหมูนะเอเชียนเกมอะไรไทยนอกจากมาเลเซียคู่แข่งแล้วเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเมียนมานี่ก็น่ากลัวโอ้นะฮะคุณผู้ฟังครับขอบคุณนะคุณผู้ฟังที่เข้ามาทักทายกันคุณสุภาพรเข้ามาทักทายกันคุณมาลีนะคุณจิราภาคุณลมใต้ปีคุณสุภวรรณคุณนิรวรรณคุณพิสมัยนะคุณโดลำชีคุณกิจชัยอาร์เซนอลฉลองแชมป์คืนนี้ไม่มียังไม่ฉลองคืนนี้แมนซิตี้ชนะนะฮะคุณสุจิตรานะเข้ามาทักทายกันนะครับเรื่องของฟุตบอลโลกเมื่อกี้พูดถึงไฮเซนแล้วกับการสนับสนุนฟุตบอลเยาวชนนะนะนี่ไปแข่งขันกันที่เชียงรายนะครับไฮเซนก็เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนฟุตบอลโลกนะประเทศไทยยังไม่ตกผลึกนะครับนะว่าจะถ่ายทอดอย่างไรลิขสิทธิ์อย่างไรนะก็ลิขสิทธิ์ค่อนข้างแพงอยู่นะฮะรัฐออกตังค์ไม่ได้หรอกนะต้องมีภาคเอกชนใจดีแหละมาช่วยนะรอดูต่อไปนะคุณผู้ฟังครับนะเรื่องของฟุตบอลโลกว่าเราจะได้การชมการถ่ายทอดสดหรือไม่นะวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดลงแล้วนะครับผมณธนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงปฏิบัติพระกริยกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคม2569คณะรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบจากการค้างชำระเงินบำรุงการศึกษากองทัพรัสเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการซ้อมรบนิวเคลียร์ในวันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026มีราคาสูงและอาจนำงบประมาณไปใช้ด้านอื่นที่จำเป็นมากกว่าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณโรงแรมเซ็นทาราอุดรอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเชิญสัญบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชระปัญญาสุธีณวัดใหม่เทพนิมิตเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: คณะองคมนตรีร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติน้อมนำแนวพระราชดำริที่ประชุมกำชับให้ทุกจังหวัดน้อมนำแนวพระราชดำริไปจัดทำแผนเผชิญเหตุรับมือภัยแล้งปี2569
2: คณะองคมนตรีนำโดยนายพลากรสุวรรณรัตน์พร้อมคณะองคมนตรีรวม9คนร่วมติดตามการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการนี้คณะองคมนตรีได้แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยเน้นย้ำให้บูรณาการข้อมูลเพื่อชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งให้เกื้อกูลกันเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอด้านนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเผชิญผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงครึ่งปีหลังรัฐบาลจึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางปฏิบัติโดยกำชับให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าให้สอดคล้องกับพื้นที่ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันทั้ง18เขตทั่วประเทศเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยกว่า 2,000 หน่วยเพื่อสนับสนุนภารกิจจัดการน้ำและแจกจ่ายน้ำสะอาดแก่ประชาชนพร้อมดำเนินโครงการมหาดไทยเติมน้ำเติมสุขบำบัดทุกข์ภัยแล้งปี2569ซึ่งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568ถึงปัจจุบันสามารถสูบน้ำกักเก็บในแหล่งน้ำพื้นที่18จังหวัดได้ปริมาณน้ำเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 30,000 ครัวเรือนทั้งนี้ปภ.พร้อมนำคำแนะนำของคณะองคมนตรีไปขับเคลื่อนเชิงรุกและขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert หรือแจ้งเหตุเดือดร้อนได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาฝั่งทองรายงาน
1: ผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณกรมสรรพาวุธทหารบก
3: พลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณกรมสรรพาวุธทหารบกโดยมีกองโรงงานช่างแสงศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธก รมสรรพาวุธทหารบกเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานติดตามผลการซ่อมบำรุงในด้านโครงสร้างระบบกลไกและชิ้นส่วนโลหะต่างๆขององค์ราชรถเช่นพระมหาพิชัยราชรถพระเวชยันตราราชรถและราชรถน้อยที่ได้ร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนำเทคโนโลยีอุปกรณ์พิเศษมาตรวจสภาพความแข็งแรงของระบบช่วงล่างเพื่อป้องกันรอยแตกร้าวตลอดจนการตรวจรับชิ้นส่วนคานชุดบังคับเลี้ยวและงอนคันธงสามชายที่ได้จัดสร้างขึ้นใหม่จากต้นแบบเพื่อเตรียมความพร้อมของเครื่องประกอบพระราชพิธีทุกองค์ให้มีความพร้อมสมบูรณ์และปลอดภัยก่อนเข้าสู่ช่วงการซักซ้อมและการจัดงานพระราชพิธีสำคัญต่อไปปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กองทัพเรือจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากรเพื่อน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาทหารเรือไทยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาณพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยานเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครพร้อมอ่านประกาศพระเกียรติคุณโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระปรีชาสามารถของพระองค์จากนั้นผู้บัญชาการฐานเรือผู้แทนราชสกุลอาภากรผู้แทนสมาคมภริยาฐานเรือหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและผู้แทนหน่วยราชการร่วมวางพวงมาลาจากนั้นได้ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณวิหารน้อยภายในสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระอัฐิของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และอัฐิของสมาชิกราชสกุลอาภากรและราชสกุลสุริยงจังหวัดนราธิวาสจัดแฟชั่นโชว์ผ้าลายพระราชทานนำรายได้สมทบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนำส่วนราชการร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าลายพระราชทานภายใต้แนวคิดนราธิวาสคอลเลกชัน2026 111ปีจากเมืองนารอสู่เมืองนราธิวาสที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส2569มีส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการน้อมนำพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาสู่การขับเคลื่อนและสนับสนุนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยผ้าถิ่นส่งเสริมให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันและช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้ทันสมัยตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยรายได้จากแฟชั่นโชว์ครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กยากจนในจังหวัดนราธิวาสปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจไทยสิงคโปร์ร่วมฝึกผสมคอบบาโกปี 2568 ถึง 2573 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างกัน
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือการฝึกร่วมผสมครอบบาโกของกองทัพสิงคโปร์ในประเทศไทยประจำปี 2568 ถึง 2573 โดยมอบหมายให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันในการฝึกครอบบาโกที่กำหนดจัดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปีเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคง ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยทั้งในมิติการเมืองการทหารและเศรษฐกิจนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบการรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาดาเกสเพื่อจัดตั้งองค์การการค้าโลกหรือ WTO ผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงซึ่งมีสาระสำคัญในการห้ามสมาชิกในการอุดหนุนภาคประมงทำลายความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำโดยพิธีสารนี้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่15 กันยายน 2568สำหรับการเข้าร่วมความตกลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของไทยเนื่องจากกรมประมงมีมาตรการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วอีกทั้งไทยยังสามารถขอรับประโยชน์จากกองทุน WTO เพื่อนำมาบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในระยะยาวอีกด้วยปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบจากการค้างชำระเงินบำรุงการศึกษา
5: ร้อยเอกหญิงภัทรลักษณ์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกรณีการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เพื่อคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาให้เด็กสามารถนำเอกสารไปรายงานตัวเพื่อศึกษาต่อในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ได้อย่างต่อเนื่องโดยจากนโยบายรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Drop Outเพื่อลดจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลักและเพื่อคุ้มครองสิทธิในการศึกษาของเด็กและเยาวชนตามที่รัฐธรรมนูญและสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคีให้การรับรองไว้ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยให้กระทรวงศึกษาธิการสรุปผลการพิจารณาในภาพรวมแล้วส่งให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน30 วันกนิกาแก้วใสรายงาน
1: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมจัดงานวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569พร้อมชวนคนไทยร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
6: นายบรรณรักษ์เสริมทองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสพ.เปิดเผยว่าสพ.กำหนดจัดกิจกรรมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569ในวันที่22พฤษภาคมนี้ณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครภายใต้หัวข้อลงมือทำในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับโลกเพื่อสร้างความตระหนักรู้ความหลากหลายทางชีวภาพส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนภายในงานมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพพิธีมอบเกียรติบัตรรับรองพื้นที่อนุรักษ์นอกเขตพื้นที่คุ้มครองและการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งนี้สพ.จะนำข้อเสนอทั้งหมดไปเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมเจรจาประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพหรือคอป17ณประเทศอาร์เมเนียในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมกับชุมชนวัดจันทร์จัดประเพณีกวนข้าวทิพย์ฟื้นวัฒนธรรมท้องถิ่นเชื่อมโยงพลังศรัทธากระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
7: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมกับชุมชนวัดจันทร์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดกิจกรรมประเพณีกวนข้าวทิพย์ฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่เทศกาลสร้างสรรค์ที่สะท้อนซอฟต์พาวเวอร์เชิงศาสนาและวัฒนธรรมที่วัดราชมนตบอำเภอเมืองพิษณุโลกบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักมีประชาชนทุกช่วงวัยรวมพลังกวนข้าวทิพย์ด้วยแรงศรัทธารองศาสตราจารย์ดร.ขวัญชนกนายจรัญผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปิดเผยว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2โดยมุ่งหวังให้ข้าวทิพย์เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงพลังศรัทธาและผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าท้องถิ่นทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ศึกษากระบวนการกวนข้าวทิพย์อย่างละเอียดของจังหวัดสระบุรีที่มี ีการกวนข้าวทิพย์ทุกปีในวันวิสาขบูชาตั้งแต่ความเป็นมาวิธีการเตรียมส่วนผสมไปจนถึงขั้นตอนพิธีกรรมเพื่อให้การกวนข้าวทิพย์ครั้งนี้สอดคล้องกับหลักประเพณีดั้งเดิมโดยเริ่มต้นถ่ายทอดลงสู่พื้นที่จริงผ่านชุมชนแสงดาวพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
8: ครอบครัวผู้เสียชีวิตเดินทางรับศพผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะที่สถาบันนิติเวชวิทยากลับภูมิลำเนาประกอบพิธีทางศาสนาหลังผลพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวตน
9: ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางเดินทางเข้าตรวจ DNA เพื่อยืนยันอัตลักษณ์บุคคลที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยล่าสุดสามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้แล้ว4รายประกอบด้วยนางเอื้องมโนแจ่มอายุ66ปีครอบครัวนำร่างไปประกอบพิธีที่วัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการวันนี้นายธีคาอุตมากรอายุ34ปีนักศึกษาปริญญาโทมีกำหนดรับร่างในวันพรุ่งนี้นายธนันท์พิพัฒน์เขียววิจิตรอายุ22ปีนักศึกษาชั้นปีที่3นำร่างไปประกอบพิธีที่วัดคลอง1จังหวัดปทุมธานีและมีกำหนดชาปนกิจในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้และนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีอายุ25ปีนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำร่างไปประกอบพิธีที่วัดสวนสวรรค์จังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้มูลนิธิร่วมกตัญญูและขสมกได้ร่วมอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างและดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์20:18ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการซ้อมรบนิวเคลียร์ตั้งแต่วันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้โดยมีทหารมากกว่า 65,000 นายพร้อมกับอาวุธอุปกรณ์ราว 7,800 รายการซึ่งรวมถึงแท่นยิงขีปนาวุธมากกว่า200แท่นเข้าร่วมปฏิบัติการซ้อมรบในครั้งนี้โดยการซ้อมรบดังกล่าวจะครอบคลุมการฝึกร่วมและการใช้งานอาวุธนิวเคลียร์ที่ประจำการอยู่ในดินแดนของประเทศเบลารุสทั้งนี้การที่สนธิสัญญาลดอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ฉบับใหม่หรือสนธิสัญญา New Start ที่จำกัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐสิ้นสุดลงเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปลดพันธกรณีข้อจำกัดหลายประการที่มีต่อรัสเซียและสหรัฐซึ่งต่างเป็นชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์รายใหญ่ที่สุดของโลกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐอนุมัติการขายเฮลิคอปเตอร์ปราบปรามเรือดำน้ำรุ่น MH-604Hawkจำนวน20ลำซึ่งใช้ในการตรวจจับและทำลายเรือดำน้ำรวมถึงโจมตีต่อเป้าหมายบนบกมูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เกาหลีใต้นอกจากนี้ยังอนุมัติข้อตกลงการซื้อขายมูลค่าประมาณ 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการปรับปรุงระบบเฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่นอาปาเช่ของเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นกำลังหลักของกองทัพเกาหลีใต้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกาหลีใต้ในการรับมือกับภัยคุกคามปัจจุบันและอนาคตรวมถึงยังเป็นกองกำลังที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งสามารถยับยั้งภัยคุกคามจากศัตรูสารข่าวต่างประเทศรายงานว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับทวีปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังมีรายงานพบผู้เสียชีวิตมากกว่า100รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อเกือบ400รายขณะเดียวกันในแพทย์ ชองคาเซยาผู้อำนวยการแอฟริกา CDC ระบุว่าการประกาศดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างการประสานงานระดับภูมิภาคระดมทรัพยากรฉุกเฉินและเร่งความพร้อมในการรับมือของประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกและยูกันดาที่มีความเสี่ยงเผชิญการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์มันดิบูเกียวในตอนนี้ที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาน
12: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงซึ่งไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นพบว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยขณะเดียวกันรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีเงินสนับสนุนจากกสทช.และไม่มีเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาขณะนี้จึงต้องรอความชัดเจนก่อน
13: ก็ต้องดูค่ะคือตัวเลขที่เราถ้าเกิดว่าทางคนไทยจะได้ดูบอลโลกก็ต้องเป็นตัวเลขที่เราอธิบายกับคนไทยได้อะค่ะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่แฟร์ไพรส์ไม่ใช่ราคาที่ดูแลยุติธรรมเนี่ยเราก็ต้องเอาเก็บสตางค์ไว้ไปทำอย่างอื่นนะคะในภาวะแบบนี้ค่ะ
12: ขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบเกี่ยวกับประเด็นค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026แล้วแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ใช้งบประมาณสูงและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองซึ่งหลังจากนี้ก็ยังต้องให้กรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม
14: ่ก็ท่านสุภมาศก็ได้รายงานให้ท่านนายกทราบนะคะก็เป็นที่รับทราบแต่ว่าไม่ได้ถึงเป็นขั้นว่าเป็นประเด็นที่ต้องถกกันในครม.เพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าถ้าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณสูงก็ไม่มีความจำเป็นมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองอะค่ะ
15: ก็ยังก็ลองก็ต้องให้เป็นทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดูอะค่ะแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นหลักค่ะ
12: ลิเวอร์พูล FC เปิดตัวชุดแข่งใหม่ฤดูกาล 2026-2027 พร้อมป๊อปอัพสโตร์ครั้งแรกในไทยติดตามได้จากรายงาน
16: ลิเวอร์พูลทีมดาวแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดตัวชุดแข่งประจำฤดูกาล 2026-2027 อย่างเป็นทางการโดยในประเทศไทยจัดงานเปิดตัวที่ Discovery Plaza ภายในสยาม Discovery กรุงเทพมหานครสำหรับชุดแข่งใหม่ของลิเวอร์พูลยังคงผลิตโดย Adidas ภายใต้ดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเสื้อแข่งระดับตำนานในช่วงฤดูกาล 1989-91 ยุคที่สโมสรคว้าแชมป์ลีกภายใต้การคุมทีมของเซอร์เคนนี่ดันกริดตัวเสื้อมีการนำลวดลายเลขาคณิตและเอกลักษณ์ฟุตบอลยุคปลายทศวรรษ80มาตีความใหม่โดยยังคงใช้สีแดงเพลิงอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมตกแต่งรายละเอียดสีขาวบริเวณโลโก้อาดิดาสปลายแขนเสื้อและแถบเส้นบนบ่านอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวป๊อปอัพสโตร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยที่ Discovery Plaza เพื่อให้แฟนบอลได้เลือกซื้อชุดแข่งและของที่ระลึกสุดพิเศษระหว่างวันที่19พฤษภาคมถึง7มิถุนายนนี้ผู้ริพัฒน์สอนการรายงาน
12: นายทวีศักดิ์คงชนะรองประธานกรรมการบริษัทไฮเซนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยพร้อมด้วยนางนิตยาเกิดจันทึกผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล7คนชิงแชมป์เยาวชนรุ่น12ปีไฮเซนฟุตบอลยูธคัพสปอนเซอร์ชิพ2026ปี3และจับฉลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันที่ห้องประชุมชั้น25อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยนายทวีศักดิ์คงชนะรองประธานกรรมการบริษัทไฮเซนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันในปีนี้ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่3และเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสนำโครงการออกไปจัดในพื้นที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดเชียงรายเพื่อขยายโอกาสและเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในภูมิภาคได้เข้าถึงเวทีการแข่งขันฟุตบอลที่มีมาตรฐานระดับสากลและจุดประกายให้เยาวชนก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไปในอนาคตทั้งนี้การแข่งขันไฮเซนฟุตบอลยูทคัพสปอนเซอร์ชิพเป็นการแข่งขันประเภทฟุตบอลนักเรียน7คนยุวชนและเยาวชนชายอายุไม่เกิน12ปีโดยเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน32โรงเรียนเพื่อร่วมดวลแข้งชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทซึ่งจะแข่งขันในวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้รอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นที่สนามสิงห์เชียงรายสเตเดียมจังหวัดเชียงรายพาณิชย์คาดนาครายงาน
17: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
18: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
17: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
18: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
17: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
19: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตเป็นเสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
20: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
21: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะและเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันในวันนี้เป็นหนึ่งในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของวันนี้นะคะก็จะนำเสนอเป็นตอนจบติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

วันต่อมาเขาโทรศัพท์มาอีกคราวนี้ผมตัดสินใจรับสายเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องย่นเยอะว่าไงวันอาทิตย์นี้เจอกันนะไม่ได้อ่ะผมทำงานผมตอบสั้นๆวันอาทิตย์นะยังทำงานอีกเหรอใช่ผมไม่ได้รวยอย่างพี่นี่คนอย่างผมต้องทำงานทุกวันเขาอึ้งไปคงนึกไม่ถึงว่าผมจะตอบกลับอย่างนี้ลาสักครึ่งวันได้ไหมเขาถามเสียงเบาๆด้วยความเกรงใจผมแอบยิ้มนึกไม่ถึงว่าผู้ทรงอิทธิพลของครอบครัวจะมีนาทีนี้ที่มาขอร้องผมเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการราวกับเขาอ่านความคิดในใจผมได้จึงรีบออกตัวว่านี่ไม่ใช่ขอให้ทำเพื่อฉันหรอกนะแต่เพื่อส่วนรวมวูบหนึ่งผมนึกถึงนักการเมืองที่กำลังหาเสียงอยู่บนเวทีเพื่อเราทุกคนในครอบครัวเขายังพูดต่อไปพ่อกับแม่จะได้ดีใจที่ลูกๆสามัคคีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนแล้วทำไมวันนั้นน่ะพี่ไม่คิดอย่างนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนผมตะคอกเสียงใส่โทรศัพท์บางครั้งผมก็นึกแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ได้ถูกชะตากับพี่ชายคนนี้เอาอย่างมากๆทั้งที่ตอนเด็กผมสนิทกับเขามากกว่าพี่น้องคนอื่นนึกถึงเขาทีไรภาพขาวดำที่ถูกฉีกเป็นสองส่วนผ่ากลางใบหน้าผมจะลอยเข้ามาในความทรงจำเสมอทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในรูปแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดแต่เพราะไม่ได้อยู่ในรูปนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

ผมเผลอเอามือลูบใบหน้าตัวเองราวกับว่ามีรอยแผลเป็นจากการฉีกรูปใบนั้นเกิดขึ้นจริงๆวันที่ไปถ่ายรูปหรือที่ต่อมาเราเรียกกันด้วยรหัสลับในครอบครัวว่าวันที่แสนศักดิ์ชกชนะเพื่อเป็นการเลี่ยงไม่พูดถึงเหตุการณ์วิปโยคในครอบครัวโดยตรงหลังกลับจากร้านถ่ายรูปอาหุยคืนนั้นยังไม่ทันปิดประตูได้สนิทดีเสียงเกรี้ยวกราดของพ่อก็ดังขึ้นทำไมพูดอย่างนั้นเจ้าเล็กพูดไรผิดน่ะผมรู้อยู่แก่ใจแต่ก็ยังคงยียวนตามภาษาวัยรุ่นองค์ประกอบหลักไม่อยู่ภาพก็ไม่ลงตัวก็แค่นั้นเองยังไม่ทันขาดคำก็ได้ยินเสียงผัวกระแทกแรงเต็มหูโลกมืดไปชั่ววูบตามมาด้วยเสียงร้องตกใจของแม่และพี่สาวเมื่อโลกที่ดับค่อยๆสว่างขึ้นอีกครั้งและเสียงวิ่งวิ่งยังวิ่งวนไปมาในหูผมเดินตรงไปที่ประตูที่ยังไม่ทันปิดสนิทเมื่อครู่ตอนนี้ถูกเปิดออกอย่างแรงอีกครั้งก่อนที่ผมจะพุ่งตัวออกไปไม่น่าเชื่อว่าวันที่แสนศักดิ์ชกชนะผมกลับเป็นผู้แพ้ที่หน้าบวมเป่งแล้วก็เจ็บปวดผมหายออกจากบ้านไปเกือบ2 เดือนก่อนปีใหม่แม่ให้น้าชายไปตามผมกลับมาแม่รู้ว่าผมไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนที่ชื่อโตก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงนักเพราะว่าแม่โตกับแม่ผมสนิทกันผมมาทราบทีหลังว่าแม่คอยจ่ายเงินค่าอาหารค่าดูแลระหว่างวันที่ผมพักอยู่ที่บ้านโตตลอดเกือบ2 เดือนนี้ตอนแรกผมก็หลงเข้าใจผิดตามภาษาเด็กคิดว่าแม่โตใจดีมากที่ยอมให้ผมอยู่กินฟรีพอรู้ความจริงก็นึกสงสารแม่จับใจน้าชายบอกว่าแม่ไม่ค่อยสบายให้กลับบ้านเถอะตอนนี้ที่บ้านขาดผู้ชายถึง2 คนเหลือพี่2ที่เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวแต่ก็กำลังเรียนหนักเพราะว่าต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยพี่3พี่4เป็นผู้หญิงต้องคอยผลัดกันดูแลแม่ช่วงนี้ธุรกิจพ่อเธอไม่ค่อยดีเขาต้องทำงานหนักกลับบ้านดึกดื่นแล้วอาทิตย์หน้าก็ต้องเดินทางไปซื้อเครื่องจักรที่เมืองจีนอีกที่บ้านมีแต่ผู้หญิงดูวังเวงเงียบเหงาชอบกลถ้าเป็นผู้ชายควรกลับไปช่วยดูแลครอบครัวนะผมเชื่อตามที่น้าชายบอกเมื่อกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานพี่ต้นก็กลับมาการกลับมาของพี่ต้นไม่น่าเชื่อว่าทำให้พ่อคุยเคืองแบบเบาๆไปได้หลายเดือนทั้งที่ตอนแรกพยายามปกปิดบิดเบือนเต็มที่ว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดผมเคยได้ยินพ่อกระซิบกระซาบให้เพื่อนสนิทฟังว่าเจ้าต้นเป็นผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งนำพี่น้องมวลชนเดินทางเข้าป่าข้ามไปลาวโน่นแต่เมื่อรู้ว่าไม่ใช่วิธีการต่อสู้ตามแนวทางที่ต้องการก็เลยกลับมาพ่อเริ่มใช้ศัพท์ค่อนข้างแปลกๆบางทีพูดเต็มปากเต็มคำว่าเจ้าต้นเป็นวีรบุรุษบางทีครึ้มอกครึ้มใจถึงขั้นมีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายด้วยแล้วผมกลับได้ยินจากเพื่อนพี่ต้นพูดไปอีกทางว่าวันนั้นน่ะไอ้ต้นน่ะมันก็แค่ตามเพื่อนๆไปฟังดนตรีคาราวานเลยโดนล้อมอยู่ในมหาลัยปีนกำแพงหนีออกมาได้ก็เพ่นไปนอนเล่นที่บ้านเพื่อนแถวอีสานผมอยากถามพ่อเหมือนกันว่าเรื่องเป็นยังไงกันแน่แต่ก็ไม่อยากโลกมืดดับชั่ววูบอีกครั้งคิดอีกทีก็ไม่ใช่เรื่องของเราตั้งแต่พี่ต้นกลับมาพ่อก็อารมณ์สดชื่นมีเรื่องคุยโม้ให้เพื่อนบ้านที่แวะเวียนมาถามได้ไม่ขาดปากก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดอารมณ์เสียกับผมผ่านชีวิตในบ้านช่วงนั้นไปอย่างค่อนข้างราบรื่นแล้วก็รวดเร็วต่างคนต่างอยู่ผมเรียนรู้วิธีปิดปากแถมหูหนวกตาบอดได้อย่างยอดเยี่ยมพบว่าชีวิตแบบนี้ก็เป็นสุขดีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องรู้ไปซะทุกเรื่องเพราะบ้านนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียว

ทำเจอแปลกแต่จริงหลังจากที่พี่ต้นกลับมาจนหลายสิบปีผ่านไปเราก็ยังไม่เคยมีภาพถ่ายครอบครัวที่อยู่กันครบสักภาพเหตุการณ์วันที่แสนศักดิ์ชกชนะนั้นคงทำให้ใครต่อใครขยาดที่จะเสนอความคิดนี้และก็คงไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแน่นอนผมเองก็ไม่อยากจะเป็นผู้แพ้ที่โดนชกหน้าบวมอีกครั้งและถ้าไม่ใช่ผมคนอื่นๆก็คงไม่มีใครกล้าพอที่จะพูดแม้แต่วีรบุรุษที่มีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายก็เถอะจนวันหนึ่งคือวันนี้เขาถึงคิดจะถ่ายรูปครอบครัวขึ้นมาอีกครั้งไม่รู้เป็นเพราะความกล้าหาญหรือว่าเพราะการเวลาเยียวยาบาดแผลนั้นจนแห้งสนิทแล้วผมถามเขาว่าไม่สายไปหน่อยเหรอเขาตอบว่ายังไม่สายหรอกตราบใดที่เรายังอยู่กันครบแต่งตัวหล่อๆด้วยนะพี่ต้นฝากบอกให้เอาสูตรมาด้วยรูปจะได้ออกมาสวยงามพี่สี่ส่งข้อความมาทางโทรศัพท์มือถือพยายามร่าเริงเธอคอยทำหน้าที่เป็นกาวใจรั่วโซ่ข้อกลางเสมอบางทีสังคมก็จำเป็นต้องมีคนแบบนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าแต่หลายครั้งก็ทำให้เรื่องยุ่งยากขึ้นกว่าเดิมไม่มีสูตรผมตอบไปห้วนกระด้างไม่มีไอคอนหน้ายิ้มใดทั้งสิ้นมีแต่เสื้อยืดกับกางเกงยีนผมรู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องเสื้อผ้าขึ้นมาทันทีทั้งที่ตัวเองก็มีสูตรนะแทนที่จะตอบรับไปดีๆหรือไม่ก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยเรื่องก็จบแต่ผมต่อเรื่องให้มันยืดเยื้อซะเองรู้ที่จริงผมก็แค่ต้องการแสดงพลังแห่งการขัดขืนฝืนต้านขณะที่กำลังยอมจำนนแต่โดยดีเพื่อปกปิดความรู้สึกนั้นไม่ต้องจ้ะเดี๋ยวจะบอกพี่ต้นเตรียมสูตรเผื่อไว้ให้นะพี่สี่ทำหน้าที่กาวและโซ่อย่างเต็มที่แต่ก็นั่นแหละบางครั้งก็พลาดเธอกลายเป็นไฟแช็กประโยคนั้นจุดไฟให้ผมทันทีไม่ต้องโชคดีที่ตัวหนังสือตวาดไม่ได้แต่มันก็ยังห้วนสั้นเหมือนเดิมคราวนี้ผมเขียนเพิ่มไปอีกว่าถ้ากลัวรูปออกมาไม่ลงตัวไม่สวยงามไม่ต้องมีผมก็ได้หนึ่งนาทีต่อมาข้อความนี้มีคำว่าอ่านแล้วปรากฏให้เห็นแต่ไม่มีคำตอบใดตามมาพี่สี่เงียบหายไปโซ่คงตกใจผมคงรู้สึกว่ากำลังได้เปรียบตอนคู่ต่อสู้จนมุมหมดแรงโต้ตอบเลยเขียนไปอีกว่าในครอบครัวเราเองก็มีชนชั้นไม่ใช่ทุกคนจะรวยเท่ากันจะมาเรียกร้องให้ใส่สูตรโน่นนี่เหมือนกับทุกคนเป็นไปไม่ได้ค่าถ่ายรูปในสตูดิโอระดับนี้เป็นหมื่นๆผมไม่มีตังค์จ่ายหรอกนะและผมก็ไม่อยากได้รูปด้วยถ้าแน่จริงที่ทุกคนแต่งตัวตามสภาพเป็นจริงที่มีอยู่สิเอาไหมล่ะไอ้ที่ใหญ่ถ่ายกันใส่ชุดสูทชุดไทยหรูหรานี่มันไม่ใช่ของจริงแค่สร้างภาพสวยงามผมใส่อารมณ์เต็มที่ทุกตัวอักษรเมื่อส่งข้อความหลายประโยคนี้ออกไปแล้วผมแอบรู้สึกสะใจนิดๆแต่เมื่ออ่านทบทวนอีกครั้งใน 2-3 นาทีต่อมาก็ถามตัวเองว่าเขียนไปทำไมเราไปกระแทกพี่สี่ทำไมเธอไม่เกี่ยวอีกอย่างเขียนไปแล้วมีประโยชน์ตรงไหนมันเหมือนเรากำลังเปรียบเทียบและในขณะเดียวกันก็แสดงปมด้อยของตัวเองเพื่อยกปมเด่นของคนอื่นให้สูงเด่นยิ่งขึ้นจริงๆแล้วมันก็เป็นวิถีที่เราเลือกเองอย่างที่เราคอยยืนหยัดมาตลอดแล้วก็ยืนหยัดกับใครต่อใครหรือว่ามันเป็นแค่ปมด้อยที่เราเองก็ยอมรับลึกๆอยู่ในใจว่าเป็นผู้แพ้แล้วก็เครียดแค้นชิงชังคนที่ชกชนะบนสังเวียน

วันถ่ายรูปปีนี้แสนศักดิ์ไม่อยู่แล้วแต่ผมกำลังจะขึ้นชกอีกครั้งพี่ต้นมารับผมที่พักแต่เช้าบางทีก็รู้สึกครึ้มใจดีเหมือนกันที่เป็นแขกคนสำคัญที่ต้องมีคนมารับถึงที่แต่อีกความรู้สึกก็เหมือนกำลังถูกประกบตัวแล้วก็จับกุมเมื่อขึ้นนั่งรถยี่ห้อยุโรปคันงามของเขาเรียบร้อยแล้วก่อนจะสตาร์ทเครื่องขับออกไปเขาชี้ไปที่นั่งด้านหลังผมเห็นสูทกับกางเกงแขวนอยู่ใส่ไม่ใส่ก็ตามใจแกพี่ต้นพูดสิ่งเรียบๆเดาไม่ถูกว่าอยู่อารมณ์ไหนแต่อยากขอร้องให้กระถ่ายรูปด้วยแม่ป่วยหนักมากแล้วนี่คงเป็นรูปครอบครัวรูปเดียวและรูปสุดท้ายที่แม่จะได้เห็นในชีวิตเขานิ่งเงียบไปชั่วครู่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะกำลังใช้สมาธิในการขับรถหรือว่ากำลังคิดหาคำพูดที่เหมาะสมเป็นรูปที่จะมีพวกเราอยู่ครบทุกคนในภาพนั้นเมื่อผ่านสี่แยกที่จราจรคับคั่งที่สุดในประเทศไทยมาได้แล้วถนนก็ดูโล่งโปร่งสบายขึ้นบ้างจู่ๆเขาก็เอ่ยขึ้นพี่ขอโทษนะผมงงเรื่องอะไรอ่ะก็ทุกเรื่องที่ทำให้แกไม่ชอบพี่ผมเงียบไม่ได้ยอมรับหรือว่าปฏิเสธรวมทั้งเรื่องรูปด้วยเขาพูดต่อพี่ขอโทษที่ฉีกรูปนั้นเพราะว่าอิจฉาแกอะไรนะผมช็อกสุดขีดรูปที่ถ่ายวันแสนศักดิ์ชกชนะน่ะหรอผมถามย้ำเขาพยักหน้ารับเราต่างนิ่งเงียบกันไปครู่หนึ่งผมนึกว่าพ่อเป็นคนฉีกรูปนั้นซะอีกเสียงผมหลุดออกมาจากความคิดแผ่วบางไม่ใช่เขาสายหน้าพ่อเป็นคนแปะรูปนั้นด้วยเทปใสแล้วก็ซ่อนไว้ในซองเอกสารเพราะว่าไม่อยากให้แกเห็นผมยกมือขึ้นปาดน้ำตาที่ไหลออกมาเปียกแก้มขณะที่เขาเลี้ยวรถเข้าไปจอดพักชั่วคราวในลานจอดรถของปั๊มน้ำมันพี่อยากให้พ่อกับแม่มีรูปครอบครัวนี้ให้ท่านได้เห็นถึงความรักความสามัคคีของพวกเราซึ่งมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยถ้าเราต่างดื้อดึงเข้าใส่กันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันพี่นับถือน้ำใจแกที่แกยอมถอยหนึ่งก้าวด้วยการมากับพี่ในวันนี้พี่คิดว่าตัวเองก็ต้องถอยเหมือนกันเราถึงจะเดินต่อไปข้างหน้าได้พี่คงละอายใจไปชั่วชีวิตถ้าไม่ขอโทษแกบางครั้งเรื่องมันยุ่งยากก็เพียงเพราะว่าเราเองต่างหากที่ทำตัวเป็นศูนย์กลางเราคิดว่าเราต้องได้อะไรสักอย่างเสมอแต่เรากลับไม่สนใจคนอื่นที่สูญเสียเราคิดว่าเราต้องถูกตลอดขณะที่คนอื่นผิดทุกข้อเราคิดว่าคนอื่นต้องฟังเราแต่เรากลับไม่ฟังคนอื่นหลายครั้งเรายกตัวตนเองขึ้นสูงเป็นที่ตั้งจนเป็นกำแพงขีดขั้นไม่ส่งใจให้กันเมื่อมีปัญหาเรากลับแก้ด้วยการเอาอัตตาตัวเองเข้าสู้เราต้องการผู้ชนะและเหยียบย่ำผู้แพ้แต่นั่นย่อมไม่ใช่ทางออกไม่มีใครถูกหมดรู้ว่าผิดตลอดเราต่างรู้ซึ้งถึงข้อนั้นดีพี่ต้นขับรถออกไปจากปั๊มน้ำมันผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงไปยังจุดหมายปลายทางวันนี้ท้องฟ้าสวยใสเป็นพิเศษเราเริ่มต้นเดินทางด้วยกันอีกครั้งและผมก็ตัดสินใจเดินเข้าฉากให้เขากดชัตเตอร์ผมไม่รู้ว่าตอนนี้อังคุยย้ายไปอยู่ที่ไหนแล้วจะถามพ่อก็กลัวว่าจะเป็นการรื้อฟื้นเรื่องเก่าวันแสนศักดิ์ชกชนะแต่ว่าถ้าเจออังคุยผมอยากให้เขาดูภาพครอบครัวล่าสุดที่เราเพิ่งถ่ายกันแล้วก็ถามว่าภาพนี้คอมโพสิชันลงตัวหรือยังสำหรับผมอาจจะยังไม่ลงตัวมากนักแต่เพราะความไม่ลงตัวนี่แหละเมื่ออยู่ด้วยกันได้มันก็ทำให้ภาพดูงดงามขึ้นมากทีเดียว

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในวันนี้ตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังจบลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพิญโญรุ่งสมัยปปส.ปูพรมตรวจคัดกรองสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะยกระดับความปลอดภัยแก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอรี่ยมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการคัดกรองสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะยกระดับความปลอดภัยการให้บริการ
8: นายปรินเมฆานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการปูพรมตรวจคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมกัน2จุดใหญ่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และโรงรถจากดีเซลบางซื่อครอบคลุมทั้งระบบรางและระบบถนนด้วยผลการตรวจคัดกรองวันนี้จำนวน118คนไม่พบสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกายนอกจากนี้สำนักงานปปส.กทม.ได้สนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดเพิ่มเติมจำนวน 3,000 ชุดให้แก่รฟท.เพื่อตรวจคัดกรองพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั้งหมดไปจนถึงวันที่26พฤษภาคมนี้ขณะเดียวกันได้บูรณาการกรมการขนส่งทางบกและบริษัทขนส่งจำกัดนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สถานีขนส่งกรุงเทพหมอชิตซุ่มตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถยนต์โดยสารสาธารณะกลุ่มรถตู้และรถบัสโดยสารขนาดเล็กจำนวน79รายผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายเช่นกันทางนี้ได้เน้นย้ำให้พนักงานขับรถทุกคนพักผ่อนให้เพียงพองดดื่มแอลกอฮอล์และห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดติดขาดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยในการให้บริการจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมการกงสุลระบุการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าท่องเที่ยว60วันเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันลดความซ้ำซ้อนกับมาตรการที่มีอยู่
9: นายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าและให้สิทธิการตรวจลงตราต่างๆของไทยตามข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศโดยให้1ประเทศหรือดินแดนได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา1สิทธิ์ยกเลิกผ. 60ทั้งหมด93ประเทศและดินแดนทบทวนผ. 30เพื่อการท่องเที่ยวจาก57ประเทศหรือดินแดนลดลงเป็น54ประเทศหรือดินแดนจัดทำผ. 15เพื่อการท่องเที่ยวจำนวน3ประเทศหรือดินแดนและทบทวนวีซ่าออนอะไรเวลจาก31ประเทศหรือดินแดนเหลือ4ประเทศหรือดินแดนตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย3ฉบับมีผลบังคับใช้ใน15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นผลมาจากการหารือของคณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราที่คำนึงถึงความมั่นคงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจหลักปฏิบัติต่างตอบแทนการลดความซ้ำซ้อนของสิทธิ์การยกเว้นการตรวจลงตราโดยชาวต่างชาติที่เข้ามาในไทยแล้วหรือกำลังจะเดินทางเข้ามาก่อนมาตรการใหม่มีผลยังคงได้รับสิทธิพำนักตามระยะเวลาเดิมจนสิ้นสุดลงแต่เมื่อมาตรการใหม่มีผลบังคับใช้จะต้องเดินทางเข้ามาด้วยสิทธิ์ใหม่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมที่ดินจัดมาตรการเชิงรุกคุมเข้มนอมินีต่างชาติทั่วประเทศย้ำหากพบทำนิติกรรมอำพรางสั่งจำหน่ายที่ดินทันทีเพื่อปกป้องสิทธิ์คนไทย
10: นายพรพจน์เพ็ญภาคอธิบดีกรมที่ดินเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับสำนักงานที่ดินทั่วประเทศเพื่อติดตามการแก้ปัญหาการถือครองที่ดินในลักษณะนอมินีของคนต่างด้าวในพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวตามนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาย้ำว่ากรมที่ดินมีมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในขั้นตอนการจดทะเบียนโดยตรวจสอบที่มาของเงินทุนอย่างละเอียดแต่พบว่าปัญหาหลักมักเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนื่องจากกลุ่มทุนมักใช้วิธีเปลี่ยนสัดส่วนผู้ถือหุ้นในภายหลังเช่นเพิ่มสัดส่วนต่างด้าวให้ถือหุ้นเกินกว่า49%เปลี่ยนรายชื่อหรือใช้บริษัทไทยถือหุ้นแทนเพื่อปกปิดการถือครองของต่างด้าวที่แท้จริงพร้อมสั่งการให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศร่วมมือกับพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบสัดส่วนผู้ถือหุ้นอย่างใกล้ชิดและรายงานผลกลับมายังกรมที่ดินทุก3เดือนรวมทั้งสำรวจสถานะกลุ่มทุนในพื้นที่หากตรวจพบพฤติกรรมนอมินีและทำนิติกรรมอำพรางจะบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดด้วยการสั่งจำหน่ายที่ดินทันทีตามประมวลกฎหมายที่ดินย้ำว่าการเพิ่มความเข้มงวดไม่ใช่การทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวหรือการลงทุนแต่เพื่อรักษาผลประโยชน์และปกป้องสิทธิ์ในที่ดินให้คนไทยอย่างแท้จริงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
14: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
13: หืมทำยังไงหรอ
14: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
13: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
14: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
15: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
16: เก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
17: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
16: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
17: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
16: ต้องใจเย็นๆลงละ ขอบคุณมากนะน้อง
17: โอเคร
18: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
19: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
20: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสรุปคดีโรงกลั่นน้ำมัน6แห่งพบพิรุธบริษัทที่จังหวัดอ่างทองเข้าข่ายนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสรุปคดีโรงกลั่นน้ำมัน6แห่งพบพิรุธบริษัทที่จังหวัดอ่างทองเข้าข่ายนอมินีมีเส้นเงินโยงเครือข่ายนักธุรกิจน้ำมัน
9: ท่านตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีเกี่ยวกับผู้ค้าน้ำมัน6โรงกลั่นว่ากรมธุรกิจพลังงานได้ส่งเอกสารใบกำกับการขนส่งน้ำมันทางเรือ166ฉบับเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษฐานไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543ขณะนี้พนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างพิจารณาแยกเป็นรายกรณีจึงต่างกรรมต่างวาระกันซึ่งยังไม่สามารถสรุปว่าเป็นการกักตุนน้ำมันแต่เรื่องเอกสารการขนส่งเป็นประเด็นสำคัญและอยู่ระหว่างขยายผลสอบปากคำเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์หน้าก่อนประชุมสรุปสำนวนเพื่อพิจารณาออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องส่วนกรณีบริษัททิวเรียมปิโตเทรดดิ้งจำกัดในจังหวัดอ่างทองพบความผิดปกติด้านโครงสร้างกรรมการและเส้นทางการเงินหลังจากตรวจสอบพบว่ามีหลักฐานชี้ว่าอาจเป็นโนมินีโดยเงินถูกโอนให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทและเชื่อมโยงกับเครือข่ายญาติของนักธุรกิจน้ำมันรายหนึ่งขณะนี้ได้ออกหมายเรียกพยานทั้งกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากพบการกระทำผิดจะมีการเรียกประชุมเพื่อมีมติออกหมายเรียกผู้ต้องหาต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสนับสนุนบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติเดินหน้า6โครงการรองรับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อความมั่นคงของประเทศ
10: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ว่าได้ให้ผู้บริหาร NT รวบรวมโครงการที่ทำร่วมกับภาครัฐโดยเฉพาะการยกระดับการให้บริการด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมสำหรับหน่วยงานรัฐ พร้อมสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงของประเทศเพื่อหารือการบูรณาการทำงานร่วมกันเมืองต้นได้มอบหมายให้ NT ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อความมั่นคงของประเทศที่นำเสนอ6โครงการได้แก่โครงการระบบสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติโครงการบริการวิทยุสื่อสารทางทะเลโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลยกระดับโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศและบูรณาการโครงข่ายและสิทธิแห่งทางของหน่วยงานรัฐเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนหรือการใช้งานทรัพย์สินของรัฐได้ไม่เต็มศักยภาพพร้อมยกระดับการเป็นผู้นำด้านการให้บริการดิจิทัลในหน่วยงานภาครัฐและให้บริการด้านดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้แก่ประชาชนและการสร้างระบบสำรองด้านโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเคเบิลใต้น้ำเพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมแจ้งเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างส่ง SMS แนบลิงก์หลอกให้กรอกข้อมูลเสี่ยงสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
11: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อสำนักงานประกันสังคมส่งข้อความ SMS หรือผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆเพื่อหลอกลวงผู้ประกันตนให้กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมทางการเงินอาจทำให้สูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลสำคัญจึงขอย้ำว่าสำนักงานประกันสังคมไม่มีนโยบายส่งข้อความ SMS พร้อมลิงก์ให้ผู้ประกันตนกดในทุกกรณีและไม่มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลข้อความออนไลน์หรือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันขอให้เพิ่มความระมัดระวังไม่หลงเชื่อข้อความหรือการติดต่อจากบุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ห้ามกดลิงก์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมออนไลน์โดยเด็ดขาดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันอังคารที่19พฤษภาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500ค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ I think of you และภาษาไทยคือสายลมและพระราชทานออกบรรเลงในงานสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาศสวนอัมพรเมื่อวันที่9มีนาคมปี2500ฟังเพลงพระราชนิพนธ์สายลมจากการขับร้องของคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์สายลมโดยคุณชวลีช่วงวิทย์เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่25และส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500ท่านผู้ฟังคะครูธนิตผลประเสริฐนอกจากจะเป็นนักดนตรีและนักแต่งเพลงในวงของกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์แล้วท่านก็ยังมีวงดนตรีของท่านเองด้วยและให้ชื่อวงว่าธนิตสอนเราจะฟังเพลงของวงธนิตสอนกันนะคะเริ่มด้วยสื่อสวาทคุณสุมาลีโชติรสขับร้องคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐค่ะต่อด้วยริมสายธารโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งให้คณะธนิตสอน

สองเพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของวงธนิตสอนในความควบคุมของครูธนิตผลประเสริฐต่ออีกสามเพลงในช่วงนี้ค่ะไฟรักคุณเพ็ญศรีเพิ่มจูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องคุณเยาวลักษณ์โกมาลกุลนนครคู่ชีวิตของครูธนิตแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐเพลงที่สองแซมบ้าพาสุขคุณชาวลีช่วงวิขับร้องนำและเอลผู้ชายโดยคุณเพ็ญจันทร์รักประยูนสองเพลงหลังนี้คุณสมศักดิ์เทพนนท์ใส่คำร้องค่ะทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นการบรรเลงของวงธนิตสอนในความควบคุมของครูธนิตผลประเสริฐนะคะชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเพลงเมียขวัญเพลงนี้ได้รับรางวัลเพลงส่งเสริมชีวิตครอบครัวจากจอมพลป.พิบูลสงครามผลงานของทาตรีและครูธนิตผลประเสริฐขับร้องโดยคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐต่อด้วยอ้อมแขนโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติคุณสุรัตน์ภุกกเวชและครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งและเพลงที่3ริมหาดทรายคุณชวลีช่วงวิทย์และคุณเยาวลักษณ์โกมลกุลนครขับร้องประสานเสียงกันนะคะครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องส่วนทำนองก็เป็นของครูธนิตผลประเสริฐ

ต่ออีก3เพลงนะคะฝนพราวหนาวใจคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งและครวญถึงรัก2เพลงนี้ขับร้องโดยคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐเพลงที่3จันแรมแก้มหอมคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐขับร้องกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐ3เพลงค่ะ

นั่นคือเพลงที่เป็นผลงานของคณะธนิตสอนอีก2เพลงที่เราจะฟังก็คือสัญญารักคุณชาญวิทย์ขับร้องกับคุณโสมอุษาผลงานของคุณพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูใหญ่นภายนต์ต่อด้วยวังทองครองรักผลงานของครูศิรวัฒน์พิมพ์วงศ์และครูธนิตผลประเสริฐคุณชาญวิทย์ขับร้องกับคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติ

ก่อนที่จะไปฟังข่าวฟังเพลงที่ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งให้คณะธนิตศรโดยครูพรพิรุณใช้ชื่อว่าเทพวรุณและอนุพรเพลงนั้นคือเพลงสั่งดาวโดยคุณอาภาสวนขวัญจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: มื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น. กับพิญญ์รุ่งสมัยคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภามีมติยกเลิกเพิ่มค่าตอบแทนผู้ช่วยส.ส.และส.ว.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภามีมติยกเลิกเพิ่มค่าตอบแทนผู้ช่วยส.ส.และส.ว.พร้อมตั้งคณะกรรมการศึกษาและจะทำข้อเสนอเกี่ยวกับการทำงานของระบบผู้ช่วย
10: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมเกี่ยวกับประเด็นสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนของผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.สมาชิกวุฒิสภาหรือส.ว.และผู้ช่วยส.ส.และส.ว.โดยระบุว่าเดิมทีมีการอนุมัติปรับเพิ่มค่าตอบแทนในสมัยประธานสภาคนก่อนแต่เมื่อเข้าสู่สภาชุดปัจจุบันเห็นว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจจึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาหรือกร.และมีมติให้ยกเลิกการปรับเพิ่มโดยให้ใช้อัตราค่าตอบแทนเดิมต่อไปสำหรับกรณีกระแสข่าวการยกเลิกผู้ช่วยส.ส.และส.ว.รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาโครงสร้างบทบาทและความจำเป็นของระบบผู้ช่วยเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจสนับสนุนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติโดยคณะกรรมการดังกล่าวจะประกอบด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยงานเช่นกร.สำนักงบประมาณคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคณะกรรมการกฤษฎีการวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งส.ส.และส.ว.ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือทั้งนี้คณะกรรมการมีกรอบระยะเวลาศึกษา90วันเพื่อจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับจำนวนและรูปแบบการทำงานของผู้ช่วยส.ส.และส.ว.โดยอาจพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวทางของต่างประเทศก่อนเสนอผลการศึกษาต่อกร.เพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนญี่ปุ่นยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียวพร้อมคุมเข้มมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม
11: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับประธานกรรมการและรองประธานบริหารบริษัทนิปปอนสตีลคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นด้วยหารือถึงการยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยและการผลักดันสู่อุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายผลักดันภาคอุตสาหกรรมเหล็กไทยให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเตาหลอมไฟฟ้าเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียวในระยะยาวซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดแนวทางการเลือกใช้เหล็กให้เหมาะสมกับลักษณะงานก่อสร้าง พื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะอาคารสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดเพื่อดูแลผู้ประกอบการไทยและพร้อมรับข้อเสนอจากภาคเอกชนไปพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยการบริหารจัดการเศษเหล็กและการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมสนับสนุนการลงทุนด้านรีไซเคิลและการบริหารจัดการเศษเหล็กภายในประเทศคริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดทำข้อเสนอโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบระบายน้ำในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้
12: นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำผู้แทนกระทรวงมหาดไทยสำนักงบประมาณและสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ร่วมลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของ3โครงการสำคัญที่จะนำเสนอสู่ครม.สัญจรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569พร้อมเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อสำรวจความพร้อมของข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2569 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยณจังหวัดสงขลาโดยประกอบด้วยโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังสายนศ4021แยกทางหลวง4151บ้านบางคลุ้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและปรับปรุงถนนสายบ้านบางคลุ้งบ้านเกาะแซะตำบลนางหลงอำเภอชะอวดและโครงการยกระดับวิถีชุมชนอัตลักษณ์บ้านน้ำตกสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รู้ปิด
13: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2505

0: ่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาปะกันทำแล้วครับรายการ For the Good Time นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์3นาฬิกาถึงเที่ยงคืนนะครับกับเพลงสากลเก่าๆเพราะๆฟังม่วนๆหลับสบายนะครับบิวนะอารมณ์บิวอากาศบรรยากาศก่อนที่จะรับกันในค่ำคืนนี้วันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ครับรายการปากันคำคำดึกๆจะนี่เนาะก็อยากให้ฟังเพลงนะครับคุณผู้ฟังจะได้อารมณ์สุนทรีเนาะจะได้รับสบายฟังเพลงกันหลายๆสลับครับสลับเบาๆนะครับบ่อู้นักบ่อู้หลายเนาะรบกวนเวลาคุณผู้ฟังในการรับฟังเพลงฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเดี๋ยวกลับมาปากันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาพากันช่วงที่2ของรายการ For the Good Time ครับหลังจากตีฟังเพลงสากลเพราะๆอย่างต่อเนื่องก็กลับเข้ามาพากันในช่วงนี้ก็บ่ได้ลืมนะครับคุณผู้ฟังครับคำๆดึกๆจะนี่เนาะการพักผ่อนที่มีคุณภาพบ่ได้ขึ้นอยู่กับชั่วโมงเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจของเราก่อนที่จะปิดไฟลับครับเพราะฉะนั้นก่อนนอนนี่บ่ได้ลืมปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนตัวเนอร์ดูอุณหภูมิที่เหมาะสมบ่ฮ้อนบ่เย็นล่ําไปนะครับปรับแอร์ประมาณ25 26นี่ก็กําลังดีนะครับองศาประมาณนี้ก็จะช่วยให้ร่างกายระบายความร้อนแล้วก็เข้าสู่โหมดหลับลึกได้ง่ายนะห้องต้องมืดนะครับคุณผู้ฟังครับแสงสว่างเพียงเล็กน้อยก็สามารถรบกวนการหลั่งฮอร์โมนของร่างกายเฮาได้นะครับเพราะฉะนั้นในห้องเฮาก็ใช้ผ้าม่านทึบแสงเนาะหรือว่าผ้าปิดตาก่อนนอนตัวแล้วก็ปรับในเรื่องของลดเสียงรบกวนนะหากสภาพแวดล้อมมีเสียงดังนะครับก็ใช้เครื่องกำเนิดเสียงสีขาวเนาะเช่นเสียงฝนหรือว่าเสียงลมพัดเบาๆนะเพื่อช่วยลดเสียงรบกวนภายนอกจะทำให้เฮาหลับได้สบายแล้วก็เร็วขึ้นครับคุณผู้ฟังอะฟังสาระกันเบาๆเนาะแล้วก็ไปฟังเพลงจากทางรายการนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วกันเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาพากันกับรายการ For the Good Time ช่วงที่3ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้อู้ถึงการเตรียมตัวและการปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนแล้วนะครับก็บ่ได้ลืมเน้อก่อนที่จะรับนะงดหน้าจอ 30-60 นาทีเนาะไอ้แสงสีฟ้าบลูไลท์เนี่ยจากสมาร์ทโฟนก้าคอมพิวเตอร์ก้านะครับเพราะว่าแสงเหล่านี้จะหลอกสมองว่ายังเป็นเวลากลางวันอย่างเฮาบ่ง่วงนะครับทำให้เฮาเพลินแล้วก็อดหลับอดนอนไปเหี้ยนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็มาค่ำมาคืนโหมดห้ามรบกวนนี่นะก็ตั้งค่าโทรศัพท์คือปิดการแจ้งเตือนที่บ่จำเป็นไปเลยนะเพื่อบ่ฮู้เสียงเตือนจากโซเชียลมีเดียมาปลุกเฮาขึ้นมาในเวลากลางค่ำกลางคืนกลางดึกเนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ก่อนนอนนี่ก็เลี่ยงคาเฟอีนเนาะหลังบ่าย2นี่นะมื้อเย็นก็บ่ได้กินนักล่ำไปนะครับหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดหรือว่ามื้อใหญ่ก่อนนอน 2-3 ชั่วโมงเพื่อป้องกันอาการโคตรไหลย้อนเน้อคุณผู้ฟังครับพักฟังเพลงกันสักคำนึงครับเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time

กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time แล้วครับคุณผู้ฟังครับก่อนที่จะลาคุณผู้ฟังกันนะขออย่าลืมนะครับวางมือถือนะครับวางแท็บเล็ตปิดคอมพิวเตอร์ปิดทีวีนะบ่ได้ฮือแสงสีฟ้ามันกระทบสายตานะครับเพราะว่าสมองเฮานะจะรู้สึกว่ามันเป็นตอนเช้าแสงมื้อนี้นะมันมาจู้สมองเฮาว่าเออตอนนี้มาวันอยู่เนอะฟังง่วงเตือนอย่างนี้นะครับมันหลอกสมองเฮาทําให้เฮาบ่อยากให้รับอีนะมือถือก็บ่ซั่วง่ายๆนะครับบ่ได้รับสักเตือนเนาะเพราะฉะนั้นนะครับปิดไฟนะครับรีเพลงเบาๆนะครับฟังเพลงเพราะๆจากดีเจโอมดีกว่าเนาะแต่ว่าคำคืนนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนเนอะกลับมาปะกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 23:00 นถึง 24:00 นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10บ้านประตูโขงตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเริ่มส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: ขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์0621549454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมนุษย์คนเฮานี้ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนของเฮานั้นเนี่ยมันบอกว่ามีองค์ประกอบอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือร่างกายอีกอย่างหนึ่งคือจิตใจจิตใจของเฮานี่ระหว่างร่างกายและจิตใจจิตใจนี้เป็นใหญ่เพิ่นถึงเรียกกันว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวทุกอย่างนั้นเกิดมาจากใจของเฮาก่อนใจของเฮานั้นจะแสดงกริยาอาการออกมาตามความคิดความคิดนี้ถ้าหากว่าคิดดีก็ดีไปถ้าคิดบ่ดีก็อาจจะก่อให้เกิดผลร้ายต่อชีวิตของเราความคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาบัญญัติไว้ว่าความคิดเป็นจุดเริ่มที่จะนำพาชีวิตไปเอาไปดีหรือว่าเอาไปบ่ดีเอาไปให้เกิดความเจริญหรือเอาไปให้เกิดความเสื่อมเพราะว่าความคิดก่อให้เกิดการกระทำถ้าคิดในเรื่องอะไรอย่างบ่อยๆปักใจจนกลายเป็นเจตคติแล้วก็มาแคร์ว่าจะต้องมีพฤติกรรมไปในทำนองนั้นสมัยเฮาเป็นละอ่อนครูสอนให้เฮาบวกเลขหลายๆลักบวกต่อไปเรื่อยๆบางครั้งก็ได้รับผลลัพธ์ออกมาถูกต้องบางครั้งการบวกเลขของเฮาผิดเมื่อครูเฮือทำใหม่ผลลัพธ์ออกมาก็ถูกแล้วจากนั้นมาครูก็เฮือซ้อหาดูว่าขั้นตอนไหนที่มันผิดพลาดเฮือย้อนไปดูตั้งแต่ตอนท้ายๆและก็สาวหาความผิดไปเรื่อยๆเมื่อดูไปก็ปรากฏว่าบวกถูกทุกขั้นตอนยกเว้นขั้นตอนหนึ่งในตอนต้นๆมันผิดเมื่อมันผิดในระดับขั้นตอนที่หนึ่งแล้วขั้นต่อไปมันก็พลอยผิดพลาดไปตัวเมื่อตรวจเช็คว่ามันผิดที่ไหนจุดใดก็แก้ที่หันจุดนั้นและก็แก้จุดอื่นๆต่อมาผลลัพธ์ก็จะออกมาแบบถูกต้องเรื่องของคนบ่ต่างไปจากนี้ถ้าจุดแรกๆหรือว่าตอนต้นๆ นั้นเฮาคิดผิดคือว่าเรื่องของเฮาบ่แตกต่างจากการคิดเลขเลยการคิดเลขนั้นบวกเลขเนี่ยถ้าผิดแต่ต้นผิดไปหมดชีวิตคนเฮาถ้าเริ่มต้นผิดทุกอย่างก็ผิดความคิดก็ไขว้เขวไปหมดแนวโน้มที่พฤติกรรมของคนคนนั้นจะแสดงออกมาก็จะเป็นไปในทางที่ผิดย่อมมีมากกว่าหนทางถูกยกเว้นจะต้องรีบแก้ไขคือถูกเหี้ยตั้งแต่ต้นมืออาตมาภาพขอนำเอาเรื่องราวที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนามาเปรียบเทียบกระบวนการคิดที่แตกต่างซึ่งเรื่องที่จะนำมาเล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายฟังนี้ก็เป็นเรื่องที่ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้เคยสดับรับฟังมาอยู่โดยตลอดเรื่องแรกก็คือเรื่องเด็กน้อยคนหนึ่งที่เป็นลูกของหญิงนครโสเภณีถูกแม่นำเอามาทิ้งไว้ข้างทางต่อมาเจ้าชายแห่งแคว้นมคธมาพบเขาก็นำเอาไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม หลอนน้อยคนนี้มีชื่อว่าชีวกโกมารพัฒน์ชีวกเป็นเด็กฉลาดช่างคิดช่างจำช่างเจรจาวันหนึ่งเพิ่นเล่นเกมแล้วทีนี้ก็เล่นไปแล้วเพิ่นก็ชนะทุกครั้งเลยเล่นไปทุกครั้งทุกตาก็ชนะเพื่อนแทบทุกครั้งเพื่อนๆที่พ่ายแพ้ต่อเกมนั้นก็เลยอู้ขึ้นมาแบบทำนองที่ว่าต้องการจะข่มชีวกโกมารพัฒน์เพื่อหันถึงปมด้อยของตัวเก่าแม้จะฉลาดเพียงใดเก่งเพียงใดก็มันน่าจะยกย่องเพราะว่าหมู่บรรดาเพื่อนๆบอกว่าเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่นี่เก่งจริงกำอู้ของเพื่อนๆก็มาสะกิดเตือนใจชีวกโกมารพัฒน์ชีวกก็ไปถามเจ้าชายอภัยผู้ซึ่งตัวเก่าคิดว่าเพิ่นเป็นพ่อมาตลอดเพราะเพิ่นเอามาเลี้ยงถามเพิ่นว่าพ่อของผมแม่ของผมเนี่ยเป็นไผคาดคั้นจนได้ความจริงว่าตัวเก่าเป็นลูกกำพร้าจากนั้นมาชีวกก็เริ่มคิดความคิดของคุณชีวกโกมารพัฒน์นี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเพิ่นคิดว่าเพื่อนๆดูถูกเขาว่าเขาบ่มีพ่อบ่มีแม่น่าเจ็บใจยิ่งนักถึงเขาบ่มีพ่อบ่มีแม่เขาก็จะต้องเสาะแสวงหาวิชาเอามาใส่ตัวตนของเขาขึ้นนักเพื่อที่จะเอาชนะหมู่บรรดาละอ่อนที่มีพ่อมีแม่นี้ขึ้นได้เมื่อคิดดังนี้จึงหาทางที่จะไปศึกษาเล่าเรียนเพราะคิดว่าการศึกษาเล่าเรียนต้านที่จะทำให้คนเจริญก้าวหน้าเมื่อหันบรรดาหมู่ป้อก้าต่างเมืองมาก้ามาขายก็เลยเข้าไปตีสนิทขออาศัยเดินทางไปยังเมืองตักกศิลาตัวเองไปถึงเมืองตักกศิลาแล้วก็ไปฝากตนเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทิสาปาโมกไปเรียนวิชาแพทย์แผนโบราณที่ไปนี่นะก็บอกให้ป้อเปิ้นตัวนะบอกคือเจ้าชายอภัยคือหมายความว่าแอบไปถ้าไปขอตรงๆเจ้าชายอาจจะบ่ฮื้อไปก็ได้เปิ้นก็เลยแอบไปกับบรรดาขบวนของป้อก้าต่างหลายต่างปวงไปถึงเมืองตักกศิลาเมื่ออาจารย์รับเข้าเป็นลูกศิษย์แล้วเปิ้นก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนขยันมันเพียรใช้เวลาถึง7ปีจึงจะจบหลักสูตรจบการศึกษากลับมาบ้านเกิดเมืองนอนมีเรื่องเล่าว่าระหว่างเดินทางกลับนั้นเงินเปิ้นหมดเปิ้นก็เลยคิดหาทางที่จะใช้วิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมานั้นรักษาคนไข้บังเอิญเปิ้นได้รักษาเศรษฐีคนหนึ่งทำให้เศรษฐีคนนั้นหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเปิ้นก็ได้เงินกลับมาบ้านมากมายนำเอาเงินนั้นไปถวายเจ้าชายอภัยผู้เป็นพระบิดาบุญธรรมพร้อมทั้งขอขมาเจ้าชายอภัยพ่อบุญธรรมของเปิ้นที่เปิ้นได้ลบลี้หนีไปเฮียนโดยบ่บอกบ่กล่าวแต่ว่าที่เปิ้นไปนั้นไปเพื่อต้องการเรียนวิชาเปิ้นจึงต้องทำอย่างนั้นเจ้าชายอภัยนี้เปิ้นก็อภัยสมจื่อขอชีวกโกมารพัฒน์ขอพระราชทานอภัยโทษนั้นเปิ้นก็ประทานอภัยโทษให้บังเอิญปรากฏว่าในขณะนั้นพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนี้เป็นพระราชบิดาของเจ้าชายอภัยและเป็นพระราชาผู้ครองเมืองราชคฤห์แคว้นมคธราชมีพระราชอำนาจใหญ่โตมากชีวกโกมารพัฒน์ก็อยู่ในฐานะเป็นหลานบุญธรรมของเปิ้นปรากฏว่าในตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารทรงพระประชวรด้วยพระโรครุนแรงชนิดหนึ่งคุณหมอชีวโกมารพัฒน์ก็จ้าวิชาความรู้ที่ศึกษาเราเรียนมารักษาจนหายขาดได้รับพระราชทานสวนมะม่วงเป็นบำเหน็จรางวัลคือขันตั้งหมอในตอนนั้นเนี่ยมีตึงเงินตัวแล้วก็มีสวนมะม่วงกว้างใหญ่สวนหนึ่งเอามอบให้ชีวโกมารพัฒน์แล้วก็พระราชทานตำแหน่งแต่งตั้งให้เป็นแพทย์หลวงประจำราชสำนักของพระเจ้าพิมพิสารและด้วยความที่ว่าเปิ้นเป็นคนช่างคิดรู้จักคิดจึงได้ไปถวายตนเป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าและถวายการรักษาพระภิกษุสามเณรต่างหลายแห่งตัวเมื่อเฮาอ่านประวัติของคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์โดยละเอียดแล้วคงบ่แปลกใจที่หมอชีวกโกมารพัฒน์คิดแต่ในทางที่ดี เป็นต้นว่าคิดจะถวายตนเป็นแพทย์ประจำพระพุทธเจ้าเพื่อถวายการรักษาพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเป็นการช่วยให้พระองค์ทรงมีพระพรณามัยสมบูรณ์แข็งแรงเมื่อพระพุทธเจ้ามีพระพรณามัยสมบูรณ์แข็งแรงพระองค์ก็จะได้ทำหน้าที่เยียวยารักษาอาการป่วยทางใจคือหมอชีวกรักษาโรคทางกายพระพุทธเจ้านี้ท่านเป็นหมอรักษาโรคทางใจโดยเฉพาะโรคกิเลสของบรรดาเวนยสัตว์ต่างหลายโดยทั่วไปถ้าร่างกายของพระองค์ท่านสมบูรณ์ก็จะทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ที่คุณหมอชีวกโกมารพัฒน์คิดอย่างนี้เพราะว่าเปิ้นคิดถูกคิดเป็นคิดอย่างมีระบบเปิ้นหูว่าโรคที่คุกคามมนุษย์ที่นักหนาสาหัสก็คือโรคใจคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์เป็นเพียงแค่หมอรักษาโรคทางกายเมื่อหันว่าพระพุทธเจ้าเป็นหมอรักษาโรคทางใจจึงคิดที่จะช่วยให้งานรักษาโรคทางใจของพระพุทธองค์เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบก็เลยตัดสินใจไปถวายการทนุบำรุงพระพรณามัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในฐานะเป็นหมอทางใจเป็นแพทย์ที่รักษาทางใจของมนุษย์ที่ว่ามาแปลกก็คือที่หมอชีวกโกมารพัฒน์ได้คิดอย่างนี้ก็เพราะว่าคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์ได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างดีจากสำนักของอาจารย์ทิสาปาโมกจบจากการศึกษาในระดับสูงการศึกษาอบรมนั้นจบมาเป็นอย่างดีช่วยทำให้หมอชีวกคิดไปในแนวทางสร้างสรรค์อย่างนี้คนอื่นๆที่ได้รับการฝึกฝนอบรมอย่างนี้ก็คงคิดมาแตกต่างจากคุณหมอไปนักที่แปลกก็คือว่าเมื่อครั้งแรกที่สุดครั้งที่คุณหมอชีวกโกมารพัฒน์ยังเป็นละอ่อนทำไมละอ่อนน้อยอย่างคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์ไม่คิดไปอีกมุมหนึ่งคือเมื่อถูกละอ่อนคนอื่นๆด่าว่าเสียสีว่าลูกบ่มีป่อบ่มีแม่เป็นต้นว่าคิดว่าคนหมู่นี้ดูถูกกูฝากไว้ก่อนเตอะกูเป็นใหญ่มาเมื่อใดกูจะทำให้มันสำนึกขึ้นได้ถ้าคิดอย่างนั้นแล้วก็อาจจะเอาทางชนะด้วยวิธีการที่มาถูกต้องถ้าปะเหมาะข้อดีได้เป็นเจ้าเป็นนายจริงๆก็อาจจะยับเอาบรรดาละอ่อนที่เป็นเพื่อนๆที่ดูหมิ่นประนั้นไปลงโทษหรือบาอั้นก็ไปกันแกล้งต่างๆนานาฐานะตีเหยียดยามดูหมิ่นคนอย่างเขานี่ละญาติโยมต่างหลายจุดแรกนี้สำคัญที่สุดถ้าเริ่มคิดถูกตั้งแต่ต้นมือและประคับประคองให้ความคิดนั้นคงเส้นคงวาต่อไปความคิดถูกความคิดเป็นนั้นก็จะช่วยปาชีวิตของคนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นภัยก็ตามเพื่อดำเนินไปสู่ความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าได้ทั้งในต่างโลกและต่างธรรมทีนี้ก็การคิดถูกเนี่ยเราได้ยินได้ฟังมาละเราลองมาหันดูตัวละครแห่งท่านหนึ่งเป็นละอ่อนเหมือนกันท่านนี้เป็นโอรสของพระเจ้าประสิทธิโกศลเกิดจากนางทาสีที่กษัตริย์สากยะนั้นส่งไปถวายแก่พระเจ้าประสิทธิโกศลเมื่อข่าวที่พระเจ้าประสิทธิโกศลส่งราชทูตมาขอขัตติยนารีจากสากยะราชตระกูลเพื่อเอาไปอภิเษกสมรสตัวเองแต่บรรดาหมู่สากยะนั้นเปิ้นถือคติอย่างหนึ่งคือว่าเปิ้นจะบ่ยอมแต่งงานนอกจากวงตระกูลของเปิ้นคือรักษาสายเลือดที่บริสุทธิ์ดังนั้นขัตติยนารีที่เป็นเจ้านายอย่างจริงๆมันก็เลยบ่ฮือเปิ้นก็เลยส่งนางทาสีคนหนึ่งชื่อว่าวาสภคติยาซึ่งเป็นลูกของนางนาคมุนทาทีนี้ก่อนนางนาคมุนทานี้เป็นคนรับใช้ในราชสำนักของพระเจ้ามหานามะผู้เป็นกษัตริย์ครองเมืองกบิลพัททีนี้ก่อนเมื่อพ่อเป็นกษัตริย์แม่เป็นเพียงแค่นางทาสีลูกเกิดมานั้นจึงถือได้ว่าเป็นจันทานนางวาสภคติยานั้นจึงถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มาสำคัญสัตย์ใดก็เลยส่งไปให้พระเจ้าประสิทธิโกศล เมื่อพระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้รับมาแล้วก็สถาปนาตั้งไว้ในตำแหน่งพระอัครมเหสีอยู่ต่อมาก็ประสูติพระโอรสพระองค์หนึ่งชื่อว่าเจ้าชายวิทูดภะปรากฏว่าวันหนึ่งเจ้าชายวิทูดภะเดินทางไปเยี่ยมพระเจ้าตาแต่กลับถูกบรรดาชาวสักยะราชตระกูลดูถูกดูหมิ่นต่างๆนานาเป็นต้นว่าเอาน้ำนมมาราดรถคัดสีพระแท่นที่เจ้าชายวิทูรภาพประทับอยู่ในว่าเปื้อนหื้อล้างเสนียดจันไลเจ้าชายวิทูรภาพกำลังเป็นละอ่อนน้อยอยู่อายุอานามยังบรรลุนิติภาวะเตื่อหูว่าบรรดาเจ้าสากยะราชตระกูลปฏิบัติอย่างนั้นต่อพระองค์ก็มีความรู้สึกโกรธที่ถูกเจ้าสากยะซึ่งล้วนแต่เป็นพระญาติพระวงศ์ทั้งนั้นดูถูกเหยียดหยามก็เลยเริ่มคิดในทางที่น่ากลัวอย่างยิ่งคิดว่าวันนี้หมู่เธอเอาน้ำนมมาล้างที่กูนั่งต่อไปเมื่อกูเป็นใหญ่ขึ้นมากูจะเอาเลือดในลำคอของมันมาล้างเท้ากูให้ได้ถ้าละอ่อนอู้เพียงครั้งเดียวพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ห้ามไว้สอนบ่ให้คิดเลวไหลอย่างนั้นก็คงบ่เป็นหยังแต่ระวังอย่าปล่อยให้ความคิดอย่างนั้นฝังจิตละอ่อนไปเมินๆถ้าฝังจิตฝังใจละอ่อนเมินๆมันก็จะก่อตัวรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นพฤติกรรมที่บ่พึงประสงค์เจ้าชายวิทูรภาพก็เฉกเช่นเดียวกันคงบ่มีไผฮู้หรือฮู้แต่บ่ระวังในจุดนี้ปล่อยให้เจ้าชายวิทูรภาพนี้มีความคิดแค้นฝังใจในพฤติกรรมของมูบรรดาสากยะราชวงศ์และคุณคิดหาทางแก้แค้นให้ได้เมื่อเจริญเติบโตมาเป็นหนุ่มใหญ่ได้เป็นมหามกุฎราชกุมารแล้วก็ยังบ่เลิกคิดอย่างนั้นรอให้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลสมเด็จพระราชบิดาพระราชทานตำแหน่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินให้ก็รอบ่ไหวเมื่อรอบ่ไหวก็ทำการปฏิวัติรัฐประหารยึดแย่งอำนาจจากเสด็จพ่อตั้งตัวเป็นกษัตริย์เมื่อได้เป็นใหญ่เหนือเมืองสาวัตถีแทนเสด็จพ่อแล้วญาติโยมทั้งหลายตอนนั้นเจ้าชายวิทูรภาพมาคิดเลยว่าตีเปิ้นยึดราชสมบัติจากพ่อเปิ้นแล้วก็ขับพ่อเปิ้นหนีไปนั้นพ่อเปิ้นหนีไปแล้วก็ไปนอนอยู่บริเวณหน้าประตูเมืองราชคฤห์หวังที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าอาชาตศัตรูผู้เป็นหลานเพื่อมาช่วยล้างแค้นแทนพระองค์แต่ปรากฏว่าพระองค์ท่านก็สิ้นพระชนเหียก่อนเมื่อสิ้นพระชนแล้วพระเจ้าชาติศัตรูก็ได้ถวายพระเพลิงตามโบราณราชประเพณีแต่ว่าเจ้าชายวิทูรภาพนั้นบ่เคยคิดที่จะไปทำบุญคุณตอบแทนพ่อแม้กระทั่งจะเชิญพระบรมศพมาถวายพระเพลิงก็บ่ทำปล่อยให้พระเจ้าชาติศัตรูซึ่งเป็นพระญาติพระวงศ์แห่งพระองค์หนึ่งต้องรับพระราชภาระธุระดำเนินการเนิ่นความเค้นที่อยู่ในใจของเจ้าชายวิทูรภาพนั้นสุดที่จะนิ่งเฉยละเลยอยู่ได้ก็เลยยกทัพไปหมายจะฆ่าล้างแค้นเอาเลือดบรรดาเจ้าสากยะมาล้างพระบาทของพระองค์ตามที่ลั่นวาจาไว้พระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพยานก็เสด็จมาดักหน้าเจ้าชายวิทูรภาพคันเมื่อหันพระพุทธเจ้าก็เข้าไปถวายบังคมในฐานะที่เป็นพระประยุรญาติจันทร์ผู้ใหญ่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นในให้เข้าใจเอาเองว่าให้เลิกคิดอกุศลอย่างนั้นเหียแต่ว่าเจ้าชายวิทูรภาพก็ไม่ได้คิดด้วยความเกรงพระทัยจึงแค่ยกทัพกลับไปแต่ความคิดจะแก้แค้นก็ยังบ่สงบเตื่อวันดีคืนดีก่อนยกกองทัพไปใหม่ไปปาพระพุทธเจ้าแห่มก็ปิ๊กมาแห่มบ่เหมือนมานั้นก็ยกกองทัพไปแห่มกำหนึ่งคราวนี้พระพุทธเจ้าทรงมีพระราชดำริว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้คงจะต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมมาปาพระพุทธเจ้าบอกไปห้ามละเจ้าชายวิทูรภาพจึงยกทัพข้ามพรมแดนเข้าไปเมืองกบิลพัสดุสั่งประหารหมู่บรรดาเจ้าสากยะราชตระกูลสิ้นพระชนเป็นจำนวนนักที่หนีรอดไปได้ก็คงมีจำนวนหนึ่งแต่หลังจากสงครามฆ่าล้างโคตรคราวนั้นแล้ว เรื่องราวของบรรดาเจ้าเหล่าสากยะราชตระกูลก็หายไปจากโฉมหน้าของประวัติศาสตร์เรื่องนี้ต้องการจี้ให้เห็นว่าจุดเริ่มต้นนี่ละเป็นเรื่องสำคัญจุดเริ่มคือความคิดถ้าคิดผิดแล้วก็ปล่อยให้คิดผิดไปเรื่อยๆก็จะนำความวิบัติมาเฮ่นำความวิบัติมาเฮ่แก่เฮาคือตัวเฮาแล้วก็นำความวิบัติมาเฮ่แก่สังคมดังนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงย้ำว่าการศึกษาทำเมื่อชีวิตพัฒนาแต่ถ้ามโหจะคิดหรือคิดไม่เป็นกระบวนการศึกษาก็จะมาเกิดการให้การศึกษาที่ถูกต่างเริ่มต้นที่กระตุ้นให้คนรู้จักคิดให้ถูกตั้งแต่ยังเป็นละอ่อนน้อยอยู่นั่นละที่นี้การคิดในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าเวลาเราคิดเราจะต้องคิดแบบสาวหาเหตุปัจจัยญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายอาตมาภาพเคยเล่านิทานให้ท่านต่างหลายฟังอยู่เรื่องหนึ่งญาติโยมต่างหลายก็ลองฟังว่านิทานเรื่องนี้เป็นนิทานชาดกมีกระทาชายนายหนึ่งเลี้ยงลิงไว้เป็นฝูงแกอยู่กับลิงมาเมินจนกระทั่งสามารถสื่อสารกันรู้เรื่องระหว่างคนกับลิงคืออู้ภาษากันได้เข้าใจกันได้กระทาชายนายนี้ปลูกต้นไม้ไว้ในสวนใหม่ๆมาบอกว่าเป็นต้นอะไรอย่างแต่ว่าเพียงแค่นิทานบอกว่าปลูกต้นไม้ไว้อาจจะเป็นมะม่วงเป็นมะลำไยประมาณนี้ละต้นไม้ที่กำลังเอาลงดินใหม่ๆย่อมต้องการดูแลเอาใจใส่พอสมควรบังเอิญว่าวันหนึ่งกระทาชายนายคนนี้มีธุระจะต้องเดินทางไปทำธุระต่างเมืองสักระยะหนึ่งก็เลยสั่งหัวหน้าลิงช่วยกันดูแลต้นไม้แตนแก่ตัวหัวหน้าลิงก็บอกว่านายบ่ต้องเป็นห่วงผมและลูกน้องจะดูแลส่วนของนายให้เป็นอย่างดีเมื่อเจ้านายไปแล้วแกก็เรียกประชุมบรรดาบริวารลิงทั้งหลายซึ่งเป็นลูกน้องของแกบอกว่าก่อนเจ้านายจะไปเจ้านายสั่งให้ข้าดูแลต้นไม้ให้ดีหมู่เฮาต้องช่วยกันรดน้ำต้นไม้อย่าให้ต้นไม้ได้เหี่ยวแห้งเนอะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเฮาปากันไปรดน้ำรดวันเว้นวันก็พอละถ้ารดถึงวันหากจะเน่าทีนี้ก็แจ้งบัดเจ้ามาบุบรรดาลิงและบริวารต่างหลายก็ปากันไปตักน้ำรดต้นไม้อย่างพร้อมเพรียงหัวหน้าลิงนั่งกึดอยู่พักหนึ่งก็เลยร้องถามลูกน้องว่าที่หมู่เธอต่างหลายปากันรดอย่างนั้นน่ะเธอหูว่าน้ำเนี่ยมันจุ่มไปถึงรากหรือเปล่าบรรดาลูกน้องก็บอกว่าจะหู้ได้อย่างไรล่ะลูกพี่อ้าวเมื่อบ่หู้ก็ต้องถอนขึ้นมาดูกะทบมันขึ้นมาดูถ้ามันจุ่มแล้วก็ยัดมันลงไปที่เก่าถ้ามันบ่จุ่มแล้วก็ต้องเอามาจุ่มน้ำเอาน้ำฮดให้มันจุ่มแล้วก็มาถอนดูให้แน่ใจแฮมแล้วก็ค่อยเอาปลูกลงไปใหม่หัวหน้าลิงอธิบายด้วยความภาคภูมิใจในความรอบรู้ของตนเหล่าบริวารลิงทั้งหลายก็พร้อมเพรียงเรียงหน้ากันถอนต้นไม้ออกมาสำรวจตรวจดูรากทำอย่างนี้ทำไปมีความภาคภูมิใจเสลเกินว่าความคิดของแกนี้ถูกแล้วทำได้ประมาณ2สัปดาห์15วันกระทาชายนายเจ้าของสวนนั้นก็ปิ๊กมาด้วยความเป็นห่วงสวนก็เลยห้องหัวหน้าลิงมาหาแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ที่สั่งไว้หัวหน้าลิงก็บอกว่าเรียบร้อยครับเจ้านายผมกับลูกน้องปากันรดน้ำต้นไม้ตามที่นายสั่งพรุ่งนี้เจ้านายไปดูได้เลยเน้อหัวหน้าลิงรับรองอย่างมั่นใจแจ้งบ่าวเจ้าขึ้นมากระทาชายนายเจ้าของสวนก็รีบไปดูสวนกวาดตามองไปรอบๆเมื่อหันแล้วก็แทบจะเป็นลมทั้งยืนต้นไม้ที่ปลูกไว้ใหม่ๆชาวตายหมดก็จะบ่ฮื้อตายได้อย่างไรล่ะญาติโยมเล่นปากันลกหากมันออกมาหมดอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เอาน้ำเข้าหดอันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็คงรู้ว่าเป็นการคิดที่บ่ถูกต้องเรื่องที่2นี้บ่ใช่นิทานชาดกเป็นเรื่องเล่าแบบธรรมดาเล่าว่ามีพระฤาษีตนหนึ่งเปิ้นก็บอกตัวว่าพระฤาษีตนนี้ชื่อว่าหยัง พระฤาษีนี่แกเลี้ยงละอ่อนน้อยไว้เป็นบุตรบุญธรรมคนหนึ่งเลี้ยงมาตั้งแต่น้อยๆอบรมสั่งสอนด้วยความรักความเมตตามาโดยตลอดวันหนึ่งพระฤาษีจะเข้าไปทำธุระในเมืองก็เลยสั่งลูกศิษย์ว่าเธอต้องคอยดูแลไฟให้ดีอย่าให้มันดับถ้ามันดับก็ให้ก่อขึ้นใหม่ละอ่อนน้อยก็มัวแต่เล่นเพลินลืมเติมเชื้อไฟเข้าไปกองไฟก็เลยมอดดับลงไปทีนี้ด้วยความกลัวว่าพระฤาษีจะมาด่าก็เลยจัดแจงที่จะดังไฟขึ้นมาใหม่จัดแจงจะก่อไฟขึ้นมาใหม่เกยหันพระฤาษีผู้เป็นหลวงพ่อของตัวเองนั้นเอาไม้ไผ่บางๆสองชิ้นมาถูกันไปถูกันมาก็เกิดไฟก็เลยเกิดว่าไฟเนี่ยมันอยู่ในแผ่นไม้ไผ่นั่นละว่าแล้วก็เอาไม้ไผ่ทั้งสองชิ้นนั้นมาถูกันไปถูกันมาอยู่กำหนึ่งแต่ว่าละอ่อนมันบ่แห้งเนาะเพราะว่าบ่มีแรงที่จะไปกดให้มันสัมผัสกันเพื่อให้มันเกิดความร้อนแล้วก็ก่อไฟขึ้นออกมาทีนี้ก่อนละอ่อนน้อยคนนี้แกถูไปถูมากก็บ่หันมีไฟเกิดขึ้นก็เลยเอามีดมาผ่าไม้ไผ่ดูผ่าเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็บ่หันมีไฟก็เลยเอามีดซับไม้ไผ่นั้นเป็นต้อนอย่างละเอียดแล้วก็มาได้ไฟตามที่ต้องการหลวงพ่อพระฤาษีปิ๊กมาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเธอจะพยายามหาไฟจากไม้ทั้งสองกีบนั้นหาอย่างใดก็หาบ่ปะแม้กระทั่งจะซับเป็นชิ้นๆเธอก็หาบ่ปะพอหลวงพ่อพระฤาษีปิ๊กมาก็เลยเล่าให้หลวงพ่อพระฤาษีฟังว่าหลวงพ่อครับผมทำไฟนะให้มันดับไปก็ตั้งอกตั้งใจจะก่อไฟขึ้นมาใหม่ก็เอาไม้ไผ่มาถูอย่างที่หลวงพ่อเคยทำมาเนี่ยถูไปมันก็บ่มีไฟก็เอามาผ่าออกเอามาซับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันก็บ่มีไฟอยู่ในหั่นหลวงพ่อได้ฟังแล้วก็เอามือกุมขมับร้องดังๆว่าโอ้อานิจจังทุกขังเธอไปคิดอย่างนั้นมันจะไปถูกจะใดเอาละโยมนิทานก็คือนิทานฟังเอาม่วนๆฟังแล้วก็เก็บนำมาคิดย่อมก่อให้เกิดความรู้เพิ่มเติมอย่างน้อยที่สุดก็ได้แง่คิดที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินชีวิตว่าคนเฮานั้นถ้าคิดบ่เป็นระบบระเบียบเฮาก็ย่อมจะได้ปะในสิ่งที่มันบ่เป็นระบบระเบียบก็จะบ่ได้ผลลัพธ์ต่างใดในทางพระพุทธศาสนาท่านสอนให้คิดแบบโยนิโสมนสิการแปลกันว่าการทำในใจโดยอุบายอันแยบคายอุ้งง่ายๆก็คือการคิดหรือการวิเคราะห์ทั้งหมดทั้งปวงมีอยู่10วิธีวิธีแรกเปิ้นบอกว่าคิดแบบสืบสาวหาเหตุปัจจัยในที่นี้ตั้นอู้ไว้2คำควบกันก็คือเหตุและปัจจัยหมายถึงเหตุใหญ่เหตุสำคัญปัจจัยหมายถึงเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องตั้นสอนให้มองว่าปรากฏการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดเพราะว่ามันเป็นเหตุอย่างเดียวดูให้ดีแล้วจะหันว่าปัจจัยหรือเงื่อนไขอื่นๆก็มีส่วนตัวเองยกตัวอย่างเป็นต้นว่าถ้าถามว่าต้นไม้เจริญเติบโตเพราะอะไรถ้าตอบว่าต้นไม้นี้เจริญเติบโตก็เพราะมันมีเมล็ดต้นไม้ต้นนี้มาจากเมล็ดเพราะจะอันเมล็ดจึงเป็นสาเหตุทำให้มีต้นไม้ต้นนี้อ้าวถ้าตอบแบบนี้ก็ถูกแต่ถูกอย่างเดียวถ้าจะให้ถูกครบถ้วนแล้วก็บ่มีที่เถียงเลยก็จะต้องตอบว่าเมล็ดเป็นเพียงเงื่อนไขอย่างหนึ่งแต่ยังมีปัจจัยอื่นที่ช่วยให้ต้นไม้เจริญงอกงามได้เป็นต้นว่าดินดีปุ๋ยดีน้ำดีอุณหภูมิตลอดจนกระทั่งถึงการดูแลเอาใจใส่ของเจ้าของมันนะถ้าหากว่าทำไปอย่างดีต้นไม้เจริญเติบโตแน่นอนสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยให้ต้นไม้ต้นนั้นเจริญงอกงามทั้งนั้นตั้งมดตั้งปวงนั่นละพระท่านเรียกว่าเหตุปัจจัยการคิดอะไรให้คิดรอบคอบอย่างนี้ปันเรียกกันว่าคิดเป็นเห็นผลปรากฏเฉพาะหน้าคือคือสืบสาวหาเหตุหาปัจจัยว่าเพราะอะไรอย่างมันจึงเป็นอย่างนี้คนคิดเป็นตามนัยยะข้อแรกคือคิดสาวหาเหตุปัจจัยจะเป็นคนคิดแบบยาวมองไกลเห็นผลคิดสาวหาเหตุปัจจัยหันเหตุปัจจัยคิดคาดถึงผลที่จะเกิดขึ้นไปหน้า มันจะคิดแบบตื้นๆสั้นๆเฉพาะหน้าตาอันหัวหน้าลิงและบริวารลิงในนิทานเรื่องนี้คิดตื้นๆที่ว่าต้นไม้ที่รดน้ำจะต้องมีรากที่ชุ่มน้ำจึงจะเจริญงอกงามการคิดอย่างนี้ก็ถูกเพราะว่าการรดน้ำถ้ารดรากบ่จุ่มน้ำต้นไม้บ่ได้น้ำเพียงพอแต่ว่าถอนต้นไม้ขึ้นมาดูเพื่อให้มันแน่ใจนี้แล้วก็เอาปลูกลงไปแห่ใหม่อันนี้บ่ถูกต้องเพราะมันจะทำให้ต้นไม้เฉาตายยังมีวิธีอื่นที่จะมั่นใจโดยบ่ต้องถอนต้นไม้เป็นต้นว่ากะกำหนดเอาจากปริมาณน้ำที่เทรดลงไปแต่ละครั้งถ้าคิดไม่กว้างและคิดไม่ไกลไปถึงบ่าการถอนต้นไม้ทุกครั้งที่รดน้ำต้นไม้จะบ่มีโอกาสยังรากลงไปในดินในที่สุดมันก็จะเฉาตายหัวหน้าลิงและบริวารลิงมองเห็นปัจจัยอย่างนี้ไม่ออกความคิดมันก็มีอยู่พ่องคิดเป็นอยู่บ้างแต่คิดแบบลิงไม่ได้คิดแบบมนุษย์มนุษย์คนใดที่มีความคิดแบบลิงฝูงนี้ก็น่าเป็นห่วงถ้าหากหลีกเลี่ยงได้บ่ไปคบหาสมาคมก็หลีกเลี่ยงไปเหียอย่ามอบงานรับผิดชอบที่สำคัญสำคัญให้ทำเป็นอันขาดคนพวกนี้มีดีอย่างเดียวก็คือความขยันแต่ต้องไม่ลืมว่าคนขยันอย่างโง่ๆนั้นอันตรายต่อส่วนรวมมากที่สุดทีนี้ต่อมาเด็กน้อยที่เอาไม้มาสีไฟนั้นแล้วมันบรรลุบติดและเอาไม้มาผ่าซ่อหาไฟนั้นเด็กน้อยในเรื่องที่สองนี้เป็นตัวแทนของคนที่มองเห็นเหตุปัจจัยไม่ชัดรู้อะไรเผินๆมองอะไรมัวๆไม่กระจ่างจึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้รู้ว่าเหตุปัจจัยทำให้เกิดไฟก็คือไม้สีไฟสองชิ้นรู้ว่าถ้าเอาไม้สีไฟสองชิ้นนั้นมาถูกันไปถูกันมาถูแบบเร็วๆรุนแรงความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีกันนั้นก็จะก่อให้เกิดไฟแต่ว่าละอ่อนคนนี้รู้ไม่ครบวงจรไม่รู้วิธีที่จะทำให้เกิดไฟขึ้นมาได้อย่างจริงๆละอ่อนน้อยคนนี้จะต้องเรียนรู้วิธีการเอาไม้สีไฟสองงานมาเอามาสีกันจะจับอย่างไรสีอย่างไรหนักเบาแค่ไหนสีนานแค่ไหนทั้งหมดต้องอาศัยทักษะและความเหมาะสมลงตัวถ้าทำบ่ถูกทำบ่เหมาะบ่ลงตัวก็บ่สามารถก่อให้เกิดไฟขึ้นมาได้เมื่อทำอย่างใดก็บ่มีไฟจึงเอามีดมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยยิ่งทำอย่างนั้นก็ยิ่งไม่มีทางหาไฟพบมานำซ้ำก็ยังทำลายไม้สีไฟของหลวงพ่อจนกระทั่งลุไปปังไปหมดเลยแนวคิดในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่บ่ถูกต้องคือหมายความว่าคิดแบบไม่สมเหตุสมผลคิดแบบบ่สาวหาเหตุหาปัจจัยเอามาประกอบในการคิดและประกอบในการทำญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายก็เช็คเช่นเดียวกันควรที่จะมีแนวความคิดในอันที่ประกอบไปด้วยเหตุผลประกอบไปด้วยปัจจัยที่เฮาตั้งต่างหลายพิจารณาโดยรอบคอบแยบคายเพื่อให้ผลแห่งความคิดนั้นออกมาดีและก็สามารถที่จะบริหารความคิดนั้นให้เป็นการกระทำที่ดีสืบต่อไปได้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก่อนที่อาตมาภาพจักได้นำรายการจากบรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังต่างหลายไปนั้นก็ขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์เพื่อบรรดาปอออกไม่ออกญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังว่าจากการที่อาตมาได้ประกาศน้อมเอิ้นเชิญชวนเพื่อตันต่างหลายร่วมอนุโมทนาทำบุญประเพณีส่งน้ำพระธาตุเจ้าเจดี สี่ห้วยห้างณวัดห้วยห้างอำเภอต้งหัวจ้างจังหวัดลำปูนในวันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2569โดยขอรับเป็นเจ้าภาพยอดปัจจัยสังฆทานถวายพระจำนวนชุดละ 1,500 บาทเป็นเจ้าภาพกล่องสังฆทานถวายพระกล่องละ500บาทเป็นเจ้าภาพโต๊ะภัตตาหารเพลโต๊ะละ 1,000 บาทสำหรับโต๊ะภัตตาหารเพลนั้นได้รับบริจาคครบถ้วนเรียบร้อยแล้วปิดบัญชีรับบริจาคแล้วก็ต่อมาก็บริจาคตามกุศลเจตนาสมทบโรงทานสำหรับจัดเลี้ยงบรรดาป้อออกแม่ออกศรัทธานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายที่มางานนี้ทุกท่านทุกคนซึ่งเป็นโรงทานก๋วยเตี๋ยวโรงทานข้าวซอยโรงทานขนมเส้นโรงทานก๋วยเตี๋ยวพัดอันนี้ก็เป็นโรงทานใหญ่ๆพร้อมกับโรงทานในหมู่บ้านและก็โรงทานจากหมู่บ้านต่างๆแถมอาตมาประกาศไปแล้วก็มีคนบริจาคมาจำนวนนักมากมายหลายต่อหลายท่านที่ประกาศอนุโมทนาชื่อเสียงเรียงนามไปแล้วก็มีที่ยังไม่ได้ประกาศเตอก็มีวันนี้ขออนุโมทนากับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่เพิ่นร่วมทำบุญมาอันดับแรกก็หมายมีคุณโยมแม่ศรีพันนามวงหรือแม่ศรีพันเงาทองพร้อมด้วยลูกหลานบ้านจังเครื่องอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่บริจาคยอดปัจจัยถวายพระ1ชุด 1,500 บาทสังฆทาน1กล่อง500บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้ออาจารย์รัฐคุณโยมแม่พองพันธ์ปาละพงผู้บริหารร้านพึ่งน้อยเบเกอรี่จังหวัดเชียงใหม่และสาขาจังหวัดลำปูนบริจาคเจ้าภาพยอดปัจจัยสังฆทาน1ชุด 1,500 บาทสังฆทาน1กล่อง500บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมธงชัยคุณโยมพงวิพันธ์วงเหรียญทองอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและอดีตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับบริจาคเป็นเจ้าภาพยอดปัจจัยสังฆทาน 1,500 บาทเจ้าภาพกล่องสังฆทาน1ชุด500บาทแล้วก็ทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่บุญเพียรสิริวันบ้านแม่หมวยมินิมาร์ทบ้านแม่แก๊บน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพยอดปัจจัยสังฆทาน1ชุด 1,500 บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่พายงอินทเนียอันนี้จากน้ำแพร่หางดงบริจาคสมทบโรงทานจำนวน300บาทคุณแม่ทับทิมจันบุญวงอันนี้ก็จากหางดงเชียงใหม่บริจาคสมทบโรงทาน300บาทคุณโยมป้อครูดิเลกคุณโยมแม่นำสุริยวงศ์พร้อมด้วยลูกหลานจากบ้านจำตองอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเป็นเจ้าภาพกล่องสังฆทาน1ชุด500บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่สีทอนคำกำบ้านแม่แก็บน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่บริจาคกล่องสังฆทาน1ชุด500บาทคุณโยมแม่อำไพทิพนีบริจาคสมทบโรงทานจำนวน100บาทคุณโยมเฉลิมชาติคุณโยมจุรีรัตน์จารุจิตรานนท์จากอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่บริจาคจำนวน 1,200 บาทสมทบโรงทานคุณโยมป้อเมืองแก้วคุณโยมแม่เรียมรมวงวาน บริจาคเป็นเจ้าภาพโต๊ะภัตตาหารเพล1ชุด 1,000 บาทอันนี้เปิ้นแจ้งเจตนาไว้หมื่นละก่อนที่อาตมาภาพจะปิดบัญชีละถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่สุพรรณาอิมังอันนี้จากบ้านปากล่องอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนบริจาคสมทบโรงทาน200บาทคุณโยมป้อกว้างคุณโยมแม่เดือนจอจันอันนี้ก็จากบ้านปากล่องอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนบริจาคสมทบโรงทานแห่ม200บาทเรียงถัดจากนั้นมาก็หมายมีคณะศรัทธาญาติโยมอันประกอบไปด้วยท่านแรกก็คือคุณโยมป้อดวงจันทร์คุณโยมแม่ลาวันอินทร์บ้านพัฒนาสายแก้วแม่แก้วน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ร่วมอนุโมทนาทำบุญมาจำนวน 1,500 บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีว่าที่ร้อยตรีฉัตรดนัยสุภาษีปลัดอาวุโสอำเภอลีจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญมาจำนวน 1,000 บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพ่อหมอนัทกิจคุณโยมแม่ครูอำไพเซนกาดร่วมทำบุญมา 1,000 บาทปารอบเนื่องในการทำบุญว่าวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณโยมป้อหมอนัทกิจเซนกาดจะเจริญอายุวัฒนมงคลมาครบ77ปีอายุมั่นขวัญยืนเนอร์ยมป้อเนอร์ปราศจากทุกโศกโรคภัยนานาประการเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมผู้บ่ประสงค์ออกนามจากจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยครอบครัวร่วมอนุโมทนาทำบุญมาจำนวน 1,000 บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้ออาทรคุณโยมแม่อัมราพรวงสง่าคุณโยมป้อจ่าสิบเอกบุญทวีปันเจริญสองครอบครัวนี้จากบ้านอุโมงค์เป็นร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพกล่องสังฆทานท่านละ1กล่องคนละ500บาทรวมเป็นเงิน 1,000 บาทคุณโยมป้อจ่าสิบเอกบุญทวีปันเจริญนั้นเปิ้นขอร่วมอนุโมทนาทำบุญตาลไปหาพ่อมาแม่จันตาปันเจริญแล้วก็คุณโยมแม่สร้อยวงนางจากในเวียงเชียงใหม่ร่วมอนุโมทนาทำบุญมาแห่มจำนวน300บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมสุภลักษณ์ยูสิยามาร่วมทำบุญมา100บาทจากบ้านอุโมงค์อุทิศส่วนกุศลไปหาคนมคธโทยูสิยามาผู้ล่วงลับดับขันไปแล้วอาตมาภาพก็ได้รับสาปละเนอแต่ละท่านนั้นอาตมาภาพก็ได้รับไว้เป็นเตี้ยเรียบร้อยแล้วต้องขอขอบคุณอนุโมทนากับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายไว้ณที่นี่นักๆตุยแล้วก็มีแห่มเรื่องหนึ่งที่อาตมาภาพได้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบว่าอาตมาภาพจะเดินทางไปแสวงบุญไหว้พระเก้าวัดณแดนดินหินอีสานทำบุญหนุนดวงชะตาถวายตาลเทียนพรรษาผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทานเก้าวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันที่12 13 14 15เดือนมิถุนายนพ.ศ. 2569เป็นเวลา3คืน4วันโดยกันการที่เราไปครั้งนี้ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันศุกร์ที่12เดือนมิถุนายนพ.ศ. พ.ศ. 2569เวลา 16:00 ก็จะออกเดินทางจากจุดนัดหมายต่างๆและมาพร้อมกันที่วัดสุพรรณรังสีในเมืองละปุนและจากนั้นจะพาญาติโยมออกเดินทางไปอาจจะไปแวะพักรับประทานอาหารเช้าที่จังหวัดลำปางหรือจังหวัดอุตรดิตถ์อันนี้ก็แล้วแต่เวลาดูเวลาเหมาะสมแห่งกำหนึ่งแล้วก็จะพาท่านเดินทางผ่านไปทางจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรในระหว่างทางนั้นจะพาท่านไปไหว้พระวัดที่หนึ่งณวัดธรรมยานอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ไหว้พระวัดที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วก็เดินทางต่อไปยังจังหวัดชัยภูมิไปพักค้างคืนที่หั่น1คืนทีนี้ต่อมาวันเสาร์ที่13เดือนมิถุนายนพ.ศ. 2569เวลาเจ้า7โมงออกเดินทางจากที่พักหลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางต่อไปยังจังหวัดนครราชสีมาเพื่อที่จะพากันไปทําบุญไหว้พระเป็นวัดที่2ณวัดพายัพพารามหลวงและก็จากนั้นมาก็จะไปไหว้พระวัดที่3ที่วัดบึงพระอารามหลวงแล้วก็ไปทำบุญไหว้พระวัดที่4ที่วัดพระนารายณ์มหาราชซึ่ง3วัดนี้วัดบึงก็ดีตลอดจนกระทั่งถึงวัดพายัพก็ดีวัดพระนารายณ์มหาราชนี้ก็ดีเป็นพระอารามหลวงที่อยู่ภายในตัวเมืองนครราชสีมาหรือเมืองโคราชซึ่งเราก็จะเดินทางไปแบบง่ายๆแล้วก็จากนั้นจะพาบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายออกเดินทางต่อไปทำบุญไหว้พระวัดที่5ที่วัดภูมั่นฟ้าวัดภูมั่นฟ้านี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของดินแดนอีสานใต้แล้วก็จะพากันไปทำบุญไหว้พระวัดที่6ณวัดละหารทรายจากนั้นก็จะพากันไปทำบุญไหว้พระวัดที่7ณวัดป่าเขาน้อยกราบนมัสการอัฐิธาตุของหลวงปู่พระโพธิธรรมาจารย์หลวงปู่สุวัฒน์สุวโจที่จังหวัดบุรีรัมย์เสร็จแล้วก็จะพาญาติโยมออกเดินทางมุ่งตรงไปยังจังหวัดร้อยเอ็ดไปพักค้างคืนที่ร้อยเอ็ดหนึ่งคืนแล้วก็วันต่อมาวันอาทิตย์ที่14เดือนมีนาคมพ.ศ. 2569ตื่นเช้ามารับประทานอาหารเช้า7โมงเช้าแล้วก็จะพาญาติโยมออกเดินทางไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์ไปทำบุญไหว้พระวัดที่8ณวัดพระธาตุหมื่นหิมอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพวัชระธรรมโสพล

พักและระหว่างทางก็จะแวะกราบนมัสการพระธาตุเจ้าเจดีย์กาญจนาภิเษกเขาค้อที่วัดวิชัยปุญญารามอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบุรีหลังจากนั้นแล้วก็จะพาตันเดินทางกลับมายังจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนเมืองบุญหลวงโดยสวัสดิภาพญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทางท่านใดที่จะพากันไปด้วยกันก็ดีหรือญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอาจจะไม่ได้ไปด้วยกันก็ดีจะร่วมทำบุญบริจาคเป็นเจ้าภาพเตียนพรรษา1เล่มเล่มละ500บาทผ้าไตร1ชุดชุดละ500บาทสังฆทาน1ชุดชุดละ500บาทหรือผ้าอาบน้ำฝนผืนละ120บาทรวมกันตั้งโมดตั้งปวงอันนี้เป็น 1,620 บาทเนาะท่านทั้งหลายจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพก็ได้เน้อจะเป็นเจ้าภาพอันยังก็สุดแท้แต่จะเป็นเจ้าภาพเตียนก็ได้ผ้าไตรก็ได้สั่งฆทานก็ได้ผ้าอาบน้ำฝนก็ได้หรือว่าจะเอาทั้งหมดทั้งปวงเป็นชุดชุดละ 1,620 บาทอันนี้ก็สุดแท้แต่เจตนาบุญของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงที่จะเอาอย่างเดียวก็บ่ว่ากันหรือจะยกมือ10นิ้วอนุโมทนาสาธุเตยกันก็บ่ว่ากันยินดีโดยเจตนาบุญที่เฮาได้ร่วมทำบุญตวยกันในกาละครั้งนี้ตวยป้อออกไม่ออกศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายการทำบุญเป็นสิ่งที่กลั่นกรองออกมาจากจิตจากใจของเฮาการทำบุญจะบ่มีการบังคับถ้าบังคับแล้วก็บ่ใช่บุญบังคับแล้วก็จะเป็นการข่มขู่เป็นการบังคับซึ่งกันและกันบุญก็จะบริสุทธิ์ขอเฮาทำบุญด้วยความบริสุทธิ์อาตมาภาพเจริญญาติโยมทั้งหลายร่วมเดินทางไปด้วยกันในกาลครั้งนี้หลายท่านก็โทรศัพท์มาถามรายละเอียดมาว่าจะเป็นที่พักก็ดีกะรถกะราก็ดีอาหารการกินก็ดีถ้าต้องการทราบรายละเอียดก็โทรศัพท์มาหาอาตมาภาพไดเนอร์ที่นี้ประกาศไปแล้วตอนนี้คณะศรัทธาญาติโยมที่จะเดินทางไปด้วยกันนั้นก็มีคณะศรัทธาในเวียงละปุน2คันรถคันที่3ก็คณะศรัทธาต่างบ้านตะปงแห่ม1คันรถแล้วจากนั้นมาก็คณะศรัทธาจากบ้านสันปะยางนอมโดยการนำของคุณโยมแม่ควมภัยดวงสีใสแห่ม1คันรถแล้วก็คณะญาติโยมจากบ้านปากกองแห่ม1กันรถและจากนั้นมาก็คณะศรัทธาญาติโยมจากบ้านแม่แกดน้อยจากสายอำเภอสันทรายแห่ม1กันรถแล้วก็จากนั้นมามีคณะของแม่คิวคงขาว4คนคณะศรัทธาญาติโยมบ้านคิวแลสันปะตองแห่ม1กันรถอันนี้ก็เป็นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกันตอนนี้ก็มีโดยคร่าวๆ8กันรถมีคุณโยมคุณครูพิสมัยวงชเวศคุณยายเกี่ยงคำเตเจยาคุณยายดาวเรืองคำปาแห่ม3ท่านแห่มหลายท่านที่เพิ่นยังบ่ได้แจ้งความประสงค์จำนงมาเตื้อก็อาจจะมีแห่มหลายท่านอยู่ซึ่งการเดินทางไปกาละครั้งนี้เฮาก็จะไปกันอย่างสะดวกสบายไปกันแบบปี่แบบน้องไปกันทำบุญก็เพื่อตั้งใจได้บุญกันแต่ๆเนาะทุกท่านทุกคนไปโดยเจตนาอันบริสุทธิ์งดงามแจ้งความประสงค์มาบอกให้อาตมาภาพได้เน้อท่านใดผู้ใดจะพากันเดินทางไปก็บอกกันได้อาตมาจะได้จดเอาลายหมายเอาชื่อต่างๆหลายไว้ทีนี้ก็ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะถามรายละเอียดอย่างใดก็โทรศัพท์มาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่บอกไว้ในท้ายรายการนี้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริ

0: สัตว์ต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี้ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี้ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนน้อใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
2: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
1: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
2: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
1: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
3: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
5: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
6: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
5: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
7: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดู
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
10: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
11: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
12: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
13: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์4เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ thamanawa.net
14: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
15: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
14: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
15: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
16: เรารักประเทศไทย
17: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
18: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
19: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
18: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
19: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
18: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
19: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
20: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: บนแนวขอบแดนที่ทอดยาวสุดสายตามีเรื่องราวความห่วงใยจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์มีพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2542ให้จัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนเพื่อให้ราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจได้ร่วมปกป้องผืนแผ่นดินไทยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหมู่บ้านยามชายแดนต้องตั้งอยู่บนพื้นที่มีความปลอดภัยทำการเกษตรได้และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้ถือกำเนิดขึ้นใน5หมู่บ้านคือบ้านปางคองและบ้านอาโจ้อำเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้านดอยผักกูดอำเภอปายบ้านแม่สวยอูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านมะโอโคอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนอกจากโครงการนี้จะสร้างความมั่นคงให้ชายแดนไทยแล้วยังได้เติมเต็มชีวิตของราษฎรและปลูกจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาหมู่บ้านยามชายแดนจึงเป็นดั่งรั้วทองแห่งแผ่นดินที่เชื่อมโยงความมั่นคงของชาติเข้ากับความผาสุกของราษฎรอย่างงดงามและยั่งยืน

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าวันพุธที่20พฤษภาคม2569วันนี้ขึ้น4ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำค่ะ
0: น้อยชัยศิลป์คนคล่องนะคะมาพร้อมกับทีมงานค่ะวันนี
2: ้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเกษตรกรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่เปิดรับสมัครโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2569พี่น้องเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ด้านข้าวสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนชาวนาอาสาสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากภัยธรรมชาติและสถาบันเกษตรกรอื่นๆในเขตเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนเตรียมเหพบกับเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีพันธุ์สันป่าตอง1จำหน่ายในราคาพิเศษสุดๆเพียงกิโลกรัมละ4บาทหรือกระสอบละ100บาทเท่านั้นครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่ไร่ละไม่เกิน15กิโลกรัมไร่ละไม่เกิน450กิโลกรัมใครมีคุณสมบัติครบอย่ารอช้าเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาสมุดทะเบียนเกษตรกรและใบสมัครคปม. 01มายื่นได้เลยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนกว่าเมล็ดพันธุ์จะหมดย้ำนะครับหมดแล้วหมดเลยสนใจติดต่อศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่โทร053-114-062ต่อ19เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพต้องที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่หางดงติดกับไนท์ซาฟารี
1: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
0: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอยู่กับน้องอันอธิวัฒน์กันทัพปิงนะครับกับรายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมตอนเช้าเช้าแบบอี้มาอยู่ด้วยกันเนอะเช้าแบบอี้นะครับผมมีเรื่องมาเตือนกันสักหน่อยนะครับจังหวัดลำพูนแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเตรียมรับฝนตกหนักแล้วก็หนักมากนะครับน้ำท่วมฉับพลันเนาะ19ถึง21นะครับผมพฤษภาคม2569ทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนาะของจังหวัดลำพูนของเขามีการแจ้งเตือนนะครับหากใครตอนนี้อยู่ที่ไหนฟังเหอดีเนาะติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักนะครับถือว่าหนักมากจากอิทธิพลของมรสุมแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำเนาะซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนบรรเทานะครับโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าจะปิ่นเชิงเขาที่ลุ่มต่ำหรือตีกตีไก่น้ำไหลผ่านนะครับผมจะได้เล่าช่วงนี้นะครับขอความร่วมมือทุกท่านเลยที่ฟังอยู่เนาะหลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่เสี่ยงนะครับไม่ว่าจะปิ้นน้ำตรงน้ำตกต่างๆหรือว่าตีที่จะมีดินสไลด์นะครับแล้วก็บริเวณต้นไม้ใหญ่หรือสิ่งปลูกสร้างติ่มแข็งแรงเนาะระมัดระวังการเดินทางนะครับขับรถขับราก็พอฝุ่นกันตัวถ้าตกหนักลามก็จอดเห็นเนาะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับช่วงนี้จะได้เราก็กดติดตามเพจของประชาพันธ์จังหวัดสวทลำพูนหรือว่ากรมประหงวาอุตุนิยมวิทยาเนาะจนช่วงนี้กับติดตามกันไว้หน่อยนะครับหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งหน่วยงานตีเกี่ยวของในพื้นที่ใดเนาะเบอร์นี้ก็คือ1784สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเป็นเบอร์ประหงวาปภ.เนาะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับผมทางผู้ว่าราชการบรรเทาก็ฝากความเป็นห่วงมานะครับผมจังหวัดลำพูนก็เตรียมความพร้อมนะว่าจะเป็นการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเลยเนาะจะได้เราก็จะมีการแจ้งเตือนอยู่เรื่อยๆนะครับเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือไว้ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะครับแล้วก็มีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเนาะว่าจะเป็นอาหารน้ำต่างๆสิ่งของจำเป็นต่างๆเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนหากเกิดเหตุสุดวิสัยก็จะสามารถอพยพปฏิหารใดแล้วก็ประสานทุกหน่วยงานนะครับบูรณาการกำลังแล้วก็เพิ่มความช่วยเหลือให้เร่งด่วนที่สุดเนาะหากเกิดสถานการณ์นะครับผมท่านปิยะพงษ์ชูวงศ์นะครับเป็นฝากเตือนมาเนอผู้ว่าราชการจังหวัดของเฮานะครับใครอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็ระมัดระวังกันหน่อยรวมไปถึงนะครับบ้านเฮามีปักมีไฟอย่างก็ถอดกันในช่วงนี้เนื่องจากว่าน่าจะมีฝนตกหนักตำเตอก็ฮ้อนเนาะไฟฟ้าชงไฟฟ้าช็อตตอนนี้ก็ระวังกันตัวนะครับรวมไปถึงการดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีๆเพราะว่าฝนตกเดี๋ยวก็ฮ้อนนะครับผมจะได้แล้วก็ฝากความเป็นห่วงไปถึงพี่น้องประชาชนกันตัวนะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ไปเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้ข่าวละปุนวันนี้นะครับผมวันนี้เอามาแจ้งเตือนกันสักหน่อยนะครับแต่ที่เราอู่กันไปในส่วนของฝุ่นฝ้าเนาะเดี๋ยวเอาในเรื่องของความสว่างมาสักหน่อยนะครับผมแจ้งเตือนผู้ที่ใช้รถช่วงกลางคืนเนาะแขวงทางหลวงละปูนนะครับเป็นฝากมาประกาศนะครับปิดไฟส่องสว่างทางหลวงสายรองนะครับ6จุดด้วยกันเนอะเวลาก็คือ22นาฬิกานะครับ22นาฬิกาก็คือ10โมงครึ่งนะครับผมถึงตอนเจ้า6โมงเจ้านะครับเพื่อควบคุมนะครับการใช้พลังงานในระยะสั้นเนาะแขวงตังหลวงละปูนนะครับกรมทางหลวงเปิดออกประกาศขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อกับพี่น้องได้ฟังกันมาตัดการบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืนนะครับเพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการลดใช้พลังงานเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตในตะวันออกกลางเนาะโดยมาตรการนี้จะเป็นการควบคุมพลังงานอย่างมีเป้าหมายและยังคงรักษาความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมนอกการจราจรอย่างเคร่งครัดเลยนะครับช่วงเวลาควบคุมไฟฟ้านะครับก็คือปิดไฟส่องสว่างเฉพาะนะครับเวลาเนาะ22นาฬิกาจนถึง6โมงเจ้านะครับเป็นมาตรการชั่วคราวระยะสั้นลาเฉพาะถนนสายรองนะครับนอกเขตชุมชนที่มีการจราจรต่ำเนาะมาฟังกันนะมีที่ไหนกันพงนะครับหมายเลขทางหลวงนะครับสายทางแล้วก็ช่วงกิโลเมตรติปิดไฟเนาะเพิ่นบอกว่าทางหลวงหมายเลข1146นะตอนซบท้าถึงตาลีนะครับผมกิโลเมตรที่10นะครับบวก245นะครับถึงกิโลเมตรที่12บวก100แล้วก็กิโลเมตรที่19แล้วก็กิโลเมตรที่20อีกเนาะแล้วก็ถนนหมายเลข11484นะครับตีแม่แอวไปดอนมูลนะครับกิโลเมตรที่5ถึงกิโลเมตรที่7แล้วก็กิโลเมตรที่31ถึงกิโลเมตรที่31บวก765อีกเนาะแล้วก็ทางลงหมายเลข1264นะครับตอนลี่นะครับติลี่ถึงแม่บอนนะครับผมกิโลเมตรที่1ถึงกิโลเมตรที่3แล้วก็มีหมายเลข1087นะครับลี่ไปก่อทุ่งนะครับผมกิโลเมตรที่0ถึงกิโลเมตรที่3เลยนะครับขอยกเว้นนะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะจุดตีได้ดับไฟนะครับเปิดไฟปกติ 100% ก็คือบริเวณทางร่วมทางแยกจุดกลับรถเนาะแล้วก็เขตชุมชนหนาแน่นนะครับลาหากพบว่าจุดไหนมีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุเพิ่มขึ้นแขวงทางหลวงจะปรับแผนในการบริหารจัดการไฟนี้นะครับผมเพิ่นบอกว่าขอแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่ใช้ทางเนาะเขตทางหลวงละปูนนะครับก็คือพี่น้องประชาชนผู้ใจรถนะครับถนนตีต่องสัญญาณผ่านสัญจรผ่านนะเส้นทางดังกล่าวติดแต่งน้องอันบอกตะกี้นะครับในช่วงเวลาก็คือ22นาฬิกาจนถึง6โมงเจ้าเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เนอะปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะครับผมหากมีข้อสอบถามต่างๆเนาะโทรไปที่ฝ่ายบริหารทั่วไปแขวงทางหลวงละปูนกันได้นะครับ0535110051หรือแฮมเบอร์1นะครับอันนั้นเป็นโทรศัพท์เนาะเผื่อส่งอย่างข้อความไปก็0535110070แต่ถ้าจะโทรก็คือ0535110051นะครับแขวงทางหลวงละปูนเป็นฝากมานะครับสำหรับวันนี้โอข่าวเล่าความนะครับมีกันต่ออีแล้วครับผมปะกันใหม่นะทุกวันเลยจันทร์ถึงติดเลยนะครับ6โมงเช้าเฮามีนัดกันครับอู่ข่าวเล่าความวันนี้เอาลากันไปก่อนไปฟังตีของล็อกข่าวแล้วก็3นาทีกับอัยการกันต่อนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือผู้บริหารบริษัทนิปปอนสตีลคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียวครับพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับพร้อมหารือกับนายทาคาฮิโร่โมริรองประธานกรรมการและรองประธานบริหารบริษัทนิปปอนสตีลคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นในประเด็นสำคัญทั้งการยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยและการผลักดันสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยรัฐบาลก็มีเป้าหมายผลักดันภาคอุตสาหกรรมเหล็กไทยให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเตาหลอมไฟฟ้าเพื่อ ื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียวในระยะยาวพร้อมทั้งคุมเข้มมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะกำหนดแนวทางการเลือกใช้เหล็กให้เหมาะสมกับลักษณะงานก่อสร้างแต่ละประเภทเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและนายกรัฐมนตรีก่อนเน้นย้ำเลยครับว่ารัฐบาลก็พร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมและสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระยะยาวโดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าให้ไปขับเคลื่อนตามข้อเสนอภาคเอกชน4ด้านด้วยกันผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจพร้อมให้รายงานผลเป็นระยะกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าจากที่รัฐบาลได้จัดงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งได้เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการจาก10อุตสาหกรรมได้เสนอความคิดเห็นต่างๆนั้นโดยนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญและยืนยันเลยครับว่าการรับฟังเสียงจากผู้ประกอบการไม่ได้ทำเพื่อนักธุรกิจแต่หากว่าภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อและเติบโตได้จะนำไปสู่การจ้างงานและการสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนรวมทั้งทุกภาคส่วนในระบบก็จะได้ประโยชน์จากการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจที่ร่วมมือกับทางรัฐบาลเลยครับดังนั้นแล้วนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปกำหนดกรอบติดตามว่าได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามข้อเสนอภายใน30วัน60วันหรือ90วันผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วเน้นย้ำว่าให้ดำเนินการครอบคลุม4ด้านหลักๆไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดด้านการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลพร้อมผลักดันตามข้อเสนอแนะรวมทั้งมีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมกันดำเนินการรวมทั้งการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่และยังมีในด้านการลดอุปสรรคการอนุญาตรวมถึงการใช้ที่ดินของรัฐให้มันเกิดประโยชน์ซึ่งได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการและให้รายงานผลเป็นระยะด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าอนุมัติอะไรอย่างไรกันบ้างประเด็นแรกคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันซึ่งสนับสนุนวงเงิน 1,000 บาท4เดือนช่วยประชาชน43ล้านคนลดค่าครองชีพเริ่มลงทะเบียนได้วันที่25พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยเตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนคือตั้งแต่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายน2569นี่แหละครับ4เดือนให้แก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมาย43ล้านคนก็แบ่งเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนซึ่งจะได้รับเงินเติมเข้าบัตรเพื่อใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ครับและกลุ่มต่อไปคือกลุ่มพี่น้องประชาชนทั่วไปอันนี้30ล้านคนด้วยกันที่จะได้รับสิทธิ์ผ่านรูปแบบร่วมจ่ายคือรัฐช่วยร้อยละ60ประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เท่านั้นสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน200บาทต่อคนต่อวันโดยผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มนี้นะครับจะต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่ง ซึ่งจะต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังระหว่างวันที่25ถึงวันที่29พฤษภาคม2569ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายทั้ง2กลุ่มนี้นะครับก็สามารถนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกากับร้านค้าที่ร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าถุงเงินครอบคลุมทั้งร้านอาหารร้านค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นร้านนวดอันนี้ไม่ได้สปาไม่ได้ทำเล็บก็ไม่ได้และทำผมก็ไม่ได้ครับโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้วันที่16ตุลาคม2569นั้นเป็นวันหยุดพิเศษในกรุงเทพมหานครเท่านั้นคือหมายความว่าในวันที่16ตุลาคม2569ที่จะถึงเป็นวันหยุดพิเศษของพื้นที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เท่านั้นแหละครับพร้อมได้สั่ง Work From Home 3วันด้วยกันเพื่อบรรเทาการจราจรเข้มความปลอดภัยในช่วงการประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่าIMF นั่นแหละครับประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอเข้ามาโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569ย้ำนะครับวันศุกร์ที่16ตุลาคม2569นั้นเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เท่านั้นไม่ทั่วประเทศนะครับเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นและคาดว่าในช่วงของการประชุมดังกล่าวนี้จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวจาก190ประเทศจะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจึงให้หน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home ในวันจันทร์ที่12วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ครับในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมดังกล่าวนี้ก็ขอความร่วมมือแล้วครับว่าให้หน่วยงานแต่ละแห่งไปพิจารณาดำเนินมาตรการที่มันเหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการปฏิบัติงานกันด้วยสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายบริการประชาชนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมกันต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชนกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นมาตรการดังกล่าวก็เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกนั่นเองครับพี่น้องไปที่เรื่องของการชี้แจงค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ชี้แจงเรื่องค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นั้นมีราคาสูงหากพิจารณาแล้วก็ไม่คุ้มค่าก็ต้องนำงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นที่จำเป็นมากกว่าครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันสำหรับคอบอลแฟนบอลทั้งหลายของประเทศไทยจะได้เข้าใจตรงกันไม่ต้องไปเชื่อเฟกนิวข่าวลือที่ไหนใดๆทั้งสิ้นแหละครับเอ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าเจ จากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือตัวย่อกสทช.นี่แหละก็เห็นกันว่าเห็นพ้องกันว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าฟีฟ่านี่แหละเสนอมาให้กับเราบอกว่ามีราคาสูงซึ่งไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆก็พบนะครับว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่มันถูกกว่าเราหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยแล้วครับแล้วขณะเดียวกันทางรัฐบาลก็เล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีเงินสนับสนุนจากกสทช.และไม่มีเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาแล้วขณะนี้จึงต้องรอความชัดเจนกันก่อนครับพี่น้องแต่ยังไม่มีการฟันธงอะไรใดๆทั้งสิ้นรอความชัดเจนครับในขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569ว่านางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รายงานประเด็นลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดเนื่องจากว่าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ใช้งบประมาณค่อนข้างเรียกว่าสูงเลยทีเดียวและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันซึ่งหลังจากนี้ไปก็ยังจะต้องให้กรมประชาสัมพันธ์นี่แหละไปพิจารณาต่อว่าจะมีความคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรครับพี่น้องแสดงว่าตอนนี้ยังไม่มีการฟันธงอะไรใดๆทั้งสิ้นต้องรอฟังกันต่อไปครับเรื่องของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ติดตามกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเกิดเหตุไฟไหม้ระหว่างชาร์จไฟเตรียมเรียกบริษัทผู้ผลิตเข้าชี้แจงในวันที่21พฤษภาคมนี่แหละครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ระหว่างชาร์จไฟภายในบ้านเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบและครับช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสคบบ่อยหน่อยประชาชนจะได้จำได้แม่นๆเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคก็ต้องไปที่สคบและครับซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปติดตามและประชุมหารือร่วมกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในวันที่21พฤษภาคมนี้ที่สคบและครับโดยจากกระแสข่าวบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้ชี้แจงสาเหตุอาจเกิดจากการชาร์จแบตเตอรี่เกินอัตราที่กำหนดไว้และมองว่าขัดแย้งกับความรู้สึกครับจึงจะมีการเรียกข้อมูลทั้งหมดเพื่อต้องการกรอบเวลาที่มันชัดเจนของผู้ผลิตรถยนต์ก่อนหน้านี้ก็เคยระบุแล้วครับว่ามีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับผู้ซื้อ 1,600 คันและทราบข้อมูลมาว่าจะมีการนำเข้าแบตเตอรี่800ลูกในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมกันนี้ทางบริษัทก็จะต้องชี้แจงแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในช่วงที่ไม่สามารถใช้งานรถยนต์ได้รวมไปถึงข้อเท็จจริงของการเกิดเพลิงไหม้กันด้วยแม้ว่ามีการอ้างเรื่องการชาร์จเกินร้อยละ70ก็ตามแต่ว่าโดยหลักการทั่วไปแล้วการชาร์จไฟสามารถดำเนินการได้มากกว่านั้นครับพี่น้องจึงจะเปิดโอกาสให้บริษัทรถยนต์นั้นมาชี้แจงข้อเท็จจริงนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ความคืบหน้าของผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนกับรถเมย์ว่าล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างครับสถาบันนิติเวชวิทยาได้ออกมาเปิดเผยสามารถยืนยันอัตลักษณ์เพิ่มเตรียมส่งร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนกับรถเมย์รถประจำทางกลับภูมิลำเนา7รายส่วนอีก1ร่างรอผลเปรียบเทียบ DNA เพื่อยืนยันครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาได้เปิดเผยนะครับว่า จากกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถประจำทางหรือรถเมย์จนทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บหลายรายนั้นในขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้แล้ว4ร่าง4รายและนำส่งข้อมูลให้กับสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อให้ประสานทางญาติมาดำเนินเอกสารทางกฎหมายกันต่อไปส่วนอีก4ร่าง4รายนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมเนื่องจากว่าต้องรอขอข้อมูลและตัวอย่าง DNA จากทางญาติก่อนแล้วครับซึ่งในขณะนี้มีญาติเข้าให้ตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวจาก8ครอบครัวแต่ว่ายังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ครบทั้งหมดนะครับโดยหากครอบครัวใดสงสัยว่าญาติอาจอยู่ในเหตุการณ์นี้หรือไม่อย่างไรก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อตรวจเปรียบเทียบ DNA ได้หรือหากร่างใดยังไม่มีญาติมาติดต่อทางเจ้าหน้าที่ก็จะเก็บรักษาร่างและหลักฐานเอาไว้พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ญาติเนี่ยเข้ามาตรวจสอบกันต่อไปส่วนทางด้านมูลนิธิร่วมกตัญญูก็เตรียมรถเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไว้ทั้ง7คันเรียบร้อยแล้วเพื่อทำการส่งกลับร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหลังได้รับการยืนยันจากทางสถาบันนิติเวชวิทยาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประชาชนที่จะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนั้นว่ามีการเตือนประชาชนอย่างไรกันบ้างโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุธศิลปะอาชาได้เตือนพี่น้องประชาชนว่าถ้าติดตั้งโซล่ารูฟท็อปก็ต้องได้มาตรฐานมอกแล้วก็ได้แนะวิธีรับมือเหตุฉุกเฉินกันด้วยเอ้ามาฟังรายละเอียดกันอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัวกับพี่น้องประชาชนนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมมีความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปที่ในช่วงนี้มีพี่น้องประชาชนสนใจกันเป็นจำนวนมากมายนั้นขอเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นตั้งแต่ระบบอินเวอร์เตอร์สายไฟตัวคอนเวอร์เตอร์ไปจนถึงแบตเตอรี่ว่าต้องมีสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกกำกับอยู่เสมอแหละครับส่วนการติดตั้งระบบก็จะต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญการที่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างถูกต้องและติดต่อช่างได้ตลอดเวลากันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดก่อนการติดตั้งทุกครั้งต้องทำยังไงครับก่อนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปทุกครั้งประชาชนควรศึกษาและทำความเข้าใจระบบโซล่าเซลล์3ระบบหลักๆอย่างถี่ถ้วนกันด้วยและนอกจากนี้เจ้าของบ้านก็ควรจัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ไว้บริเวณตู้อินเวอร์เตอร์หรือจุดติดตั้งแบตเตอรี่กันด้วยโดยห้ามใช้น้ำในการดับไฟที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอย่างเด็ดขาดเลยครับเพราะว่าน้ำเนี่ยจะทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงไปอีกครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมาตรการจูงใจให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายไปติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปดังกล่าวและให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 200,000 บาทเลยทีเดียวครับสำหรับครัวเรือนที่ติดตั้งระบบออนกริดภายในปี2568ถึง2570ครับและหากผลิตไฟฟ้าได้เกินกว่าความต้องการใช้งานในบ้านอันนี้ยังขายไฟฟ้าส่วนเกินคืนให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วยครับพี่น้องไปกันที่การเตือนภัยมิจฉาชีพกันหน่อยโดยทางประกันสังคมเขาได้ออกมาเตือนภัยมิจฉาชีพตอนนี้มีการ

ายต่างๆมากมายเพื่อหลอกลวงผู้ประกันตนทั้งหลายให้กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลสำคัญกันด้วยยังไงก็ตามแต่ครับทางสำนักงานประกันสังคมจึงขอย้ำเลยครับว่าสำนักงานประกันสังคมนั้นไม่มีนโยบายส่งข้อความ SMS พร้อมลิงก์ให้ผู้ประกันตนกดในทุกกรณีย้ำนะครับสำนักงานประกันสังคมไม่เคยมีนโยบายส่งข้อความ SMS พร้อมลิงก์ให้ผู้ประกันตนกดในทุกกรณีเลยครับและไม่มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลเลขประจำตัวบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือว่ารหัสผ่านอะไรต่างๆนานาผ่านทางโทรศัพท์หรือ SMS อย่างนี้เราไม่มีนะครับอีเมลหรือข้อความออนไลน์ต่างๆเราไม่เคยมีการขอข้อมูลส่วนบุคคลเลขบัญชีหรือรหัสผ่านทางโทรศัพท์อีเมลหรือข้อความออนไลน์รวมไปถึงไม่มีนโยบายให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือเข้าสู่เว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่ส่งมาด้วยอย่างนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ผู้ประกันตนและประชาชนที่รักของผมทั้งหลายทั่วไปเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยไม่หลงเชื่อข้อความหรือการติดต่อจากบุคคลอื่นที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมทีนี้หากพี่น้องประชาชนพบข้อความที่มันต้องสงสัยอันนี้ห้ามกดลิงก์ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวและหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมออนไลน์โดยเด็ดขาดครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางสำนักงานประกันสังคมก็เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่าน LINE Official Account ที่ชื่อว่า SISO ไทยเท่านั้นนะครับพี่น้องและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากตีคองร้องข่าวและสำนักงานประกันสังคมครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาสีมาดก็ต้องขอยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

พบกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับในวันนี้ผมจะขอพูดในเรื่องของภาระจำยอมนะครับกับอาคารชุดนะครับภาระจำยอมนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1387นะครับก็คือการที่เจ้าของที่ดินนะครับยอมรับกรรมบางอย่างหรือลดทอนนะครับกรรมสิทธิ์ของตัวเองนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ที่ดินแปลงอื่นนะครับตามภาษากฎหมายเนี่ยจะเรียกที่ดินที่ได้รับประโยชน์ว่าสามัญทรัพย์นะครับส่วนที่ดินที่เสียประโยชน์เราจะเรียกว่าภาระทรัพย์นะครับอันนี้เมื่อที่ดินที่ตกเป็นภาระจำยอมแล้วครับมีผู้เป็นเจ้าของที่ดินมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรนะครับโดยแรกนะครับสิทธิของเจ้าของที่ดินนะครับจะต้องไม่กระทำการอันเป็นการรบกวนภาระจำยอมนะครับเพื่อเป็นการขัดขวางการใช้ประโยชน์นะครับในสามัญทรัพย์นะครับสองก็คือถ้าในกรณีที่ที่ดินนะครับมีภาระจำยอมเพียงบางส่วนนะครับก็สามารถเจ้าของที่ดินสามารถให้ย้ายส่วนนะครับไปยังที่ดินในส่วนอื่นได้นะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องเพื่อประโยชน์นะครับของเจ้าของสามัญทรัพย์ด้วยนะครับส่วนในกรณีที่3นะครับเจ้าของสามัญทรัพย์นะครับก็จะต้องดูแลรักษาและบำรุงภาระจำยอมนะครับให้อยู่ในสภาพที่ปกติและไม่เป็นการให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของภาระจำยอมนะครับคราวนี้เรามาดูบ่อเกิดของภาระจำยอมบ้างนะครับภาระจำยอมเกิดขึ้นได้โดย3ทางนะครับโดยทางแรกนะครับเกิดขึ้นโดยนิติกรรมนะครับก็คือการตกลงระหว่างที่ดินข้างเคียงนะครับว่าจะขอใช้ทางภาระจำยอมนะครับหรืออาจจะเป็นการตกลงกันในลักษณะแบบนี้นะครับก็ยอมให้ที่ดินข้างเคียงผ่านที่ดินของตนเองนะครับโดยมีเงื่อนไขแล้วก็ตกลงว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยจะไม่ไปสร้างตึกหรืออาคารนะครับเพื่อบดบังกระแสลมและแสงแดดอย่างเงี้ยครับเป็นต้นอันนี้ลักษณะนี้ก็จะเป็นภาระจำยอมต่างตอบแทนนะครับส่วนตัวนี้ในตัวที่2นะครับก็จะเป็นภาระจำยอมโดยอายุความนะครับภาระจำยอมโดยอายุความก็จะมีหลักเกณฑ์คล้ายๆเช่นเดียวกันกับการครอบครองปรปักษ์นะครับก็คือโดยสงบเปิดเผยเจตนาใช้เป็นภาระจำยอมนะครับเป็นระยะเวลา10ปีนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นภาระจำยอมเหมือนกันโดยอายุความนะครับอันที่3ก็จะเป็นภาระจำยอมโดยผลของกฎหมายนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เราปลูกสร้างโรงเรือนนะครับลุกล้ำในที่ดินของคนอื่นโดยสุจริต

ครับลักษณะแบบนี้ก็จะเกิดภาระจำยอมเช่นเดียวกันนะครับโดยที่ผู้ที่ได้รับประโยชน์นะครับจะต้องชดใช้ค่าแทนที่ดินนะครับให้แก่ภารยทรัพย์นะครับในส่วนของการสิ้นสุดทางภาระจำยอมนะครับก็จะเกิดขึ้นเนื่องจากการที่ภาระจำยอมนั้นสูญสลายหายสิ้นไปนะครับเช่นสามัญทรัพย์ได้สูญหายไปนะครับแล้วก็ภารยทรัพย์ก็ได้สูญหายไปเช่นเดียวกันนะครับหรือเป็นการนะครับไม่ใช้ภาระจำยอมครับติดต่อกันเป็นระยะเวลา10ปีนะครับลักษณะแบบนี้กฎหมายก็ให้ถือให้ว่าภาระจำยอมได้สูญสิ้นไปเช่นเดียวกันนะครับอีกกรณีนึงก็จะเป็นการที่ภาระจำยอมนะครับได้หมดประโยชน์นะครับหรือมีประโยชน์น้อยลงนะครับเจ้าของภาระจำยอมก็อาจจะเรียกร้องให้ที่ดินข้างเคียงนะครับปลดภาระจำยอมให้ได้นะครับโดยอาจจะมีค่าตอบแทนนะครับสามารถมาปรึกษาอัยการเพื่อดำเนินการเรียกร้องสิทธิ์นะครับในกรณีที่รับความเป็นธรรมดังกล่าวได้นะครับหมดเวลาแล้วกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนการรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถขณะที่ความคืบหน้า